0: กระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีณหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีอัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำเน้นการระบายน้ำออกจากพื้นที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งสำรองและลำเลียงอาหารให้เกิดภาวะขาดแคลนตลอดจนปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
3: ช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวันสองวันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับซัพพลายเชนทั้งหมดระดับตลาดระดับขนส่งอาหารห้างเครือข่ายในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเน้นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการณ์ฝนในระยะต่อไปพบว่าวันพรุ่งนี้ถึง14ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้โดยประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอดจนจัดถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทันทีปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนในเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
3: ตรงนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
1: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 94 ล้านบาทรวมทั้งได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้รับเงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมนี้และจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ได้หารือร่วมกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อการช่วยเหลือกู้ภัยของปภ.ชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลก
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกโดยนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของไทยสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสด้านการค้าและการลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งนี้นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยเป็นพิเศษณโรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับสิงคโปร์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารฟอบมีเดียก่อนเข้าร่วมการประชุมเต็มรูปแบบในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวกับนายสตีฟฟอบเพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดทำแผนด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อให้การจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งไทยในฐานะเจ้าภาพมีความพร้อมอย่างเต็มที่และเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านครอบคลุมทั้งแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมประชุมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือฝนตกหนัก
6: ผมไปตรวจสถานการณ์เองที่พื้นที่แล้วก็เราได้เตรียมตัว business continuity plan ก็คือทำยังไงไม่ว่าจะฝนตกขนาดไหนเนี่ยเราสามารถทำให้การดำเนินการประชุมเนี่ยดำเนินไปได้หลายประเทศก็เจอเช่นเดียวกับไทยเราจะมีการศึกษาคุยกันด้วยเรื่องการลงทุนจะทำอย่างไรที่ทั้ง World Bank IMF จะมาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศต่างๆอย่างไรนะครับ
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
7: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนด จุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลานะครับ24ชั่วโมงศูนย์นี้จะเปิดแล้วก็ทำงานจนแขกคนสุดท้ายขึ้นเครื่องกลับไปเราอยากให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราดูแลการประชุมนี้ได้นะครับ
5: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมกำลังตำรวจไว้เกือบ 5,000 นายเพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรเนื่องจากมีเข้าร่วมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศรวมทั้งเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับหากเกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วมนอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินการข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานรวมถึงมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตั้งแต่สนามบินและเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงปฏิพลสัทพรหมารายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิทัลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช 2,569 ถึง 2,572 ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึง PISA 2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
12: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
11: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
12: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
11: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
12: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอิคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับอาวุธชีวภาพและรัสเซียสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแม้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการเสียชีวิตดังกล่าวอย่างละเอียด ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการรัสเซียเตือนว่ามีการรายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการพบผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อกาฬโรครายที่2ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติขณะที่สหรัฐสหภาพยุโรปและองค์การอนามัยโลกต่างออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างโปร่งใส
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการส่งตัวผู้อพยพชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจท่ามกลางความกังวลจากสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ผู้อพยพเหล่านี้จะเผชิญอันตรายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนอาทิลาวกัมพูชาและเวียดนามรวมถึงชาติพันธมิตรจีนอินเดียรัสเซียและเบลารุสนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้จะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกก็ตาม
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำฝรั่งเศสเข้าพบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อิหร่านอ้างว่าฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดที่เผยแพร่ทางออนไลน์และไม่สามารถยอมรับได้ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนรวมถึง Amnesty International องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกล่าวว่าฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุต่อกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางและกระบองเข้าควบคุมฝูงชนส่งผลให้มีเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาบาดเจ็บมากกว่า280คน
4: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยข้อมูลขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภาวะโรคอ้วนกำลังเพิ่มขึ้นแซงหน้าภาวะน้ำตาลต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นทั่วโลกพร้อมแนะนำว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนแทนการใช้ยาลดความอ้วนการผ่าตัดหรือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ลิโอเนลเมซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในฟุตบอลนัดกระชับมิตรพบกับเบนินตอนนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูจากจุดโทษพาทีมเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open ที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะซูซวนเฉินมืออันดับ44ของโลกจากจีน2ต่อ0เกมผ่านเข้ารอบ2ต่อไปในไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมเป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวิลแชร์เรซซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้วจะมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นกันสำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาเทนนิสหญิงทีมชาติไทยลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026บิลลี่จีนคิงคัพไบเกรนบิดรอบเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้โดยรายชื่อ5นักเทนนิสสาวไทยที่เรียกเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมพิจารณาจากอันดับโลก WTA เป็นประเภทเดี่ยว4คนและประเภทคู่1คนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่ม F นัดที่2พบกับมาเก๊าในวันนี้เวลา 19:00 น. นันทกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 MOOC Expo Thailand 2026 โดยโบกัญญรัตน์ขุนเมืองเปิดเผยว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือที่ผ่อนคลายจิตใจและหนังสือว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจจากการแข่งขันเปิดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนณฮอล์5-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 นาที สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรและเวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง87เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03 นาที
14: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้1ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน2ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง3เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที4วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของคณะหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีสมาชิกประมาณ 8-9 คนประกอบไปด้วยนายหนังหรือผู้แสดง2คนคนหนึ่งนั่งทางหัวหยวกซึ่งเป็นส่วนโคนของต้นกล้วยที่ใช้ปักรูปหนังทำหน้าที่ภาครูปพระและรูปนางส่วนอีกคนนั่งทางปลายหยวกทำหน้าที่ภาคยักษ์ตัวตลกและมีลูกคู่ 4-5 คนแต่คณะหนังตะลุงในปัจจุบันมีการปรับรูปแบบการแสดงเพิ่มเสียงดนตรีเข้ามาจึงเหลือนายหนังทำหน้าที่เชิดและภาคเสียงเพียงคนเดียวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยจากผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยค่ะ
0: การสร้างความศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประเมินได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: สิริสิงห์จินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
19: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนขณะเดียวกันยังต้องติดตามผลกระทบต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีเช้านี้รับฟังนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะร่วมวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
20: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์คะ
21: ครับสวัสดีครับ
20: อาจารย์คะอุทกภัยขนาดนี้กระทบเศรษฐกิจไทยโดยรวมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้เท่าไหร่คะ
21: ครับคือการประเมิน
3: ผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมคิดว่าข้อมูลเบื้องต้นที่ทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ทำการประมวลเนี่ยนะครับเรายึดข้อมูลจากนะครับผลกระทบของน้ำท่วมของจังหวัดนะครับที่รายงานในข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยซึ่งเราใช้ฐานในการคำนวณก็คือ31จังหวัดนะครับที่มีผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมาเพราะการที่เราสืบค้นข้อมูลน้ำท่วมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนกันยาและก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีจังหวัดที่ถูกรายงานในข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถึง47จังหวัดนะครับแต่ว่าเราใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่25นะครับเป็นต้นมา25กันยายนเป็นต้นมาเพราะว่าสถานการณ์ของฝนตกในค่อนข้างหนักแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดในกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นพอข้อมูลที่เราใช้จนถึง4ตุลาคมเนี่ยนะครับเราประเมินว่าผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยกรณีที่น้ำน่าจะคลี่คลายภายในวันที่8ตุลาคมนะครับมาแรง
21: ค้
3: าไทยก็ประเมินว่าน่าจะมีผลกระทบโดยรวมเนี่ยประมาณ 22,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งจะแยกเป็นกรุงเทพมหานครประมาณ 10,000 ล้านบาทและปริมณฑลอีกประมาณ 3,000 ล้านบาทก็กรุงเทพปริมณฑลก็จะมีความเสียหายทางเศรษฐกิจนะครับทั้งต่อภาคนะครับอุตสาหกรรมภาคบริการภาคประชาชนภาคการเกษตรเนี่ยนะครับก็ประมาณ 13,000 ล้านบาทสำหรับกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็อีกประมาณนะครับ 9,000 ล้านบาทนี่ก็จะตกอยู่ในส่วนของจังหวัดที่เหลือนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตสถานการณ์ของน้ำท่วมเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยนะครับมีน้ำท่วมขังเนี่ยเฉลี่ยสมมติ10กว่าวันบางจังหวัดก็20กว่าวันนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลของน้ำเนี่ยจะมีความหลากหลายในแต่ละจังหวัดนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงประเมินในลักษณะของถ้าพื้นที่นี้นะครับมีน้ำท่วมขังประมาณเท่านี้วันนะครับจะมีผลกระทบเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนครับว่าบางจังหวัดตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็คลี่คลายและน้ำลดลงแล้วนะครับประเด็นต่อมาถ้าเราแยกเป็นพื้นที่นะครับของความเสียหายหรือได้รับผลกระทบเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ของเกษตรเนี่ยจะมีนะครับอยู่ประมาณ 1.6 ล้านไร
21: ่
3: ซึ่งเทียบกับ140ล้านไร่เนี่ยจะมีพื้นที่ความเสียหายประมาณ 1% เท่านั้นเองนะครับถ้าพูดถึงประชากรที่ได้รับผลกระทบนะครับก็จะตกที่ประมาณ3ล้านกว่าคนถ้าเทียบกับประชากรไทย65ล้านคนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเพียงประมาณ 5% นะครับ
21: อาจารย์คะถ้าพิจารณาจากข้อมูลความเสียหายแบ่งประเภทเป็นอะไรบ้างคะ
3: ถ้าดูข้อมูลความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการรายงานของทางการเนี่ยก็จะเห็นว่าข้อมูลของนะครับสินค้าเกษตรนะครับหรือว่าประเภทปศุสัตว์เนี่ยก็จะมีความเสียหายโดยเฉลี่ยประมาณ 5% นะครับของผลกระทบของปริมาณทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยไทยเองก็เลยประเมินว่าถ้าเราแยกส่วนเป็น3สาขาเศรษฐกิจก็คือเกษตรเนี่ยเกษตรเราประเมินเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือน่าจะเสียหายประมาณ 1,000 กว่าล้านบาทนะครับเพราะว่าภาคการเกษตรเนี่ยแม้ว่ามีน้ำท่วมขังแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าน้ำพร่องออกมาในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะครับต้นข้าวอาจจะไม่ได้เสียหายรุนแรงเพราะว่าพื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่เป็นเรื่องของข้าวถ้าน้ำไม่ได้ท่วมมิดเนี่ยนะครับก็ข้าวก็อาจจะประคองตัวอยู่ได้แต่ถ้าน้ำท่วมมิดเนี่ยนะครับประมาณไม่ถึงสัปดาห์เนี่ยข้าวก็จะเสียหายนะครับแต่ในการภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเราจะเห็นไหมครับว่าตอนปัจจุบันเนี่ยจะมีนิคมอุตสาหกรรมที่รับผลกระทบเนี่ยเพียงแค่หนึ่งแห่งนะครับแล้วก็ในบางส่วนของพื้นที่ถ้าเราเปรียบเทียบกับปี2554เนี่ยจะมีนิคมอุตสาหกรรมที่น้ำท่วมขังเนี่ยสูงถึง7นิคมอุตสาหกรรมและเต็มพื้นที่และกินระยะเวลาของการที่น้ำท่วมเนี่ยเป็นเวลาเดือนกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบครั้งนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยก็จะมีน้ำที่จะเริ่มพร่องนะฮะหรือว่าลดระดับลงนะครับแต่เดียวกันเองเนี่ยถ้าเรามาดูพื้นที่ของนะครับภาคบริการสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยเราไม่ได้เห็นภาพของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยเสียหายหรือว่าต้องหยุดการดำเนินงานนะครับหรือไม่สามารถเข้าชมได้นะครับและที่สำคัญก็คือเที่ยวบินที่เดินทางมาในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับและก็ประเทศไทยไม่ได้มีการยกเลิกเที่ยวบินนะครับมากมายดังนั้นเนี่ยผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเนี่ยเราจึงเห็นว่าไม่น่าจะสูงนะครับแต่ผลกระทบต่อภาคบริการอันเนื่องมาจากการจับจ่ายใช้สอยของคนไทยการที่ไม่มั่นใจในการเดินทางออกไปจับจ่ายใช้สอยเพราะเดินทางไม่สะดวกน้ำท่วมหรือว่าอาจจะไม่มั่นใจในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็มีมูลค่าความเสียหายในภาคบริการประมาณ 13,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับเพราะโดยเบ็ดเสร็จเนี่ยทางมหาวิทยาลัยแห่งค้าไทยโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเนี่ยประเมินว่าความเสียหายนี้จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับต่อการขยายตัวเศรษฐกิจประมาณเพียงแค่ 0.1%ก็เลยทำให้มหาวิทยาลัยไทยก็ยังคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมีโอกาสเติบโตประมาณ 2.2% ถึง 2.5% นะครับและถ้ามาตรการเยียวยาฟื้นฟูเกิดขึ้นโดยภาครัฐก็เข้าไปเยียวยาฟื้นฟูนะครับ หรือว่าประชาชนที่ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันนะครับตลอดจนการที่ประชาชนบางส่วนก็เริ่มซ่อมแซมนะครับอาคารต่างๆหรือว่าทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็น่าจะพร้อมฟื้นตัวภายใต้ไตรมาสที่4ที่จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเดือนละประมาณ 2.5 ถึง 3 ล้านคนการส่งออกที่ยังขยายตัวได้ดีนะครับด้วยเลขประมาณ 15% ถึง 20% นะครับการลงทุนของภาครัฐนะครับไม่ว่าเป็นไทยช่วยไทยพลัสที่ลงมาในไตรมาสที่4ปีนี้ประมาณ 40,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการใช้เงินภายใต้พรก. 200,000 ล้านบาทสำหรับการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการลงทุนของภาคเอกชนที่ได้ลงทุนต่อเนื่องจากการขอรับการส่งเสริมจาก BOI เพราะนั้นเศรษฐกิจไทยก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับถ้าสถานการณ์ฝนไม่ตกมากจนเกินไปแล้วก็น้ำไม่ท่วมขังเพิ่มเติมและที่สำคัญครับพอการประชุมในสัปดาห์หน้าการประชุมของธนาคารโลกและ IMF นะครับก็จะทำให้นานาชาติซึ่ง190กว่าประเทศที่จะมาประชุมในเมืองไทยในหลักหมื่นคนขึ้นไปเนี่ยนะครับและสื่อมวลชนก็จะตามมาภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพข่าวประเทศไทยที่สถานการณ์เป็นปกติเนี่ยก็น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เข้ามาเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยนะครับหรือเดินทางมาประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจถ้าไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มเติมนะครับก็น่าจะมีความเสียหายประมาณนะครับ 22,000 ล้านบาทซึ่งเราก็ประเมินเพดานไว้ถ้าน้ำท่วมขังเนี่ยนะครับจนถึงนะครับประมาณวันที่12ตุลาคมนะครับในหลายๆจังหวัดก็จะมีความเสียหายสูงถึงประมาณ 30,000 ล้านบาทครับเพราะความเสียหายตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทครับ
20: ค่ะอาจารย์คะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลควรเร่งออกมาตรการใดเพื่อช่วยเหลือแรงงานเกษตรกรผู้ประกอบการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจบ้างคะ
3: คือเราคงต้องแยกประมาณ2ส่วนนะครับ
20: ค่ะ
3: ส่วนที่1เนี่ยการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูถึงความเสียหายที่จะมีผลต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบเนี่ยรัฐบาลก็มีโครงการชดเชยดูแลถ้าใครน้ำท่วมขังเป็นเวลายาวนาน7วันขึ้นไปรัฐบาลจะชดเชยให้ดูแลประมาณเท่าไหร่นะครับแน่นอนนะครับว่าประชาชนเนี่ยจะมี2กลุ่มก็คือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและก็มีความเสียหายทางทรัพย์สินนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ขาดรายได้เพราะว่าเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ยังมีเงินเดือนประจำอยู่นะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่อาจจะขาดรายได้จากการรับจ้างรายวันนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถทำอะไรได้เต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเปิดช่องว่าจะสามารถที่จะดูแลอะไรเพิ่มเติมได้ไหมแต่ถ้าเป็นภาคการเกษตรนะครับที่รับผลกระทบผมคิดว่ารัฐบาลก็อาจจะดูนะครับว่าทางกระทรวงเกษตรนะครับหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลด้านพืชไร่หรือว่าทางด้านสินค้าเกษตรที่เป็นหมวดของปศุสัตว์นะครับหรือว่าประมงเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าไปมีกลไกของกระทรวงในเรื่องเม็ดพันธุ์นะครับหรือตลอดจนเงินชดเชยเยียวยาอะไรต่างๆหรือไม่หรือว่าการประกันภัยพืชผลนะครับและขณะเดียวกันเองในรัฐบาลอาจจะออกมาตรการเสริมก็คืออาจจะใช้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยมีโครงการฟื้นฟูน้ำท่วมนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นกลไกที่รัฐบาลทำได้แต่สิ่งที่จะเห็นนะครับคือรัฐบาลเนี่ยได้ใช้ภาพโดยรวมคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะใช้วงเงินประมาณ 40,000 ล้านบาทซึ่งอาจจะพอประคองสถานการณ์ได้ระดับหนึ่งเพราะว่าประชาชนที่ประสบเหตุเนี่ยอาจจะได้รับนะครับเงินในส่วนนี้เนี่ยใช้เดือนละ500บาทก็คือ 1,000 บาทนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะช่วยประคองสถานการณ์นะครับผมคิดว่านั่นคงจะเป็นส่วนของการที่รัฐบาลก็เข้าไปดูแลผู้ประสบเหตุนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็ช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่นะครับหรืออยู่ในกรอบที่ได้รับผลกระทบรุนแรงซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะมีข้อมูลในส่วนนี้นะครับแล้วก็คงจะได้ดูแลแก้ไขเยียวยาได้อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยก็เร่งฟื้นเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับให้มีการฟื้นตัวต่อเนื่องเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับส่งเสริมนะครับทางด้านการใช้เงินงบประมาณของภาครัฐซึ่งไทยช่วยไทยพลัสใช้ไปแล้วก็จะเป็นโครงการเร่งในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับที่รัฐบาลก็มีวงเงินประมาณ 200,000 ล้านบาทและก็อาจจะมีการที่ส่งเสริมนะครับบรรยากาศการลงทุนโดยรวมและก็ส่งเสริมภาควิสาหกิจหรือหน่วยงานภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเงินจะได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับเมื่อเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเศรษฐกิจไทยฟื้นขึ้นเนี่ยประชาชนก็จะมีรายได้เสริมมากขึ้นก็จะทำให้บรรยากาศของการผ่อนคลายการมีรายได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ของอาสาการของน้ำหรือภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำก็คิดว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ควรจะดำเนินการนะครับ
20: อาจารย์คะหากท้ายที่สุดแล้วเกิดฝนตกหนักในช่วงเฝ้าระวังค่ะแล้วก็เกิดอุทกภัยระลอกใหม่จะกระทบประมาณการเศรษฐกิจหรือไม่คะ
3: ก็คงต้องดูนะครับว่าน้ำจะท่วมขังและกินบริเวณกว้างแค่ไหนแล้วจะมีผลกระทบต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมหรือว่าภาคบริการอย่างไรน้ำท่วมขังจะมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนต่อเศรษฐกิจนะครับคงจะต้องประเมินนะครับซึ่งแน่นอนว่าในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองก็คงจะเร่งดำเนินการในการพร่องน้ำอยู่นะครับแล้วก็มีการบริหารข้อมูลด้านการจัดการเรื่องน้ำว่าถ้าเกิดเขตพื้นที่นี้มีฝนตกปริมาณเท่านี้จะพร่องน้ำไปในส่วนไหนจะระบายน้ำด้วยความสามารถขีดความสามารถอย่างไรผมคิดว่ารัฐบาลก็คงจะเตรียมตัวส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำหากมีเหตุที่มีปริมาณน้ำฝนนะครับตกซ้ำแล้วก็อาจเป็นจำนวนมากก็ต้องช่วยส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าต้องมาดูลักษณะของการที่ระบายน้ำออกนะครับถ้าน้ำไม่ท่วมขังรุนแรงนะครับและเหตุการณ์นั้นท่วมขังเพียงเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันนะครับผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยก็ยังมีโอกาสเติบโตในกรอบ 2% นะครับถึง 2.2% ได้ง่ายนะครับถ้ามีเหตุการณ์ซ้ำก็คิดว่ายังเติบโตได้ครับยังไม่น่ามีผลกระทบรุนแรงแต่ต้องถ้าเกิดขึ้นต้องมานั่งประเมินอีกทีครับว่ามันมีผลกระทบหนักหนาสาหัสแค่ไหนแล้วค่อยมานั่งประเมินนะครับ
20: ค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์มีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการบ้างคะเชิญค่ะ
3: ครับผมคิดว่าสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เราต้องเห็นนะครับว่ามันคงจะมาจากการที่ปริมาณน้ำฝนเนี่ยตกค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์เพียงชั่วคราวการระบายน้ำเนี่ยจะสังเกตว่าน้ำจากสถิติข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยน้ำท่วมยังไม่ได้เกินนะครับกว่า1เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบายน้ำนะครับหลายๆจังหวัดก็เริ่มพร่องน้ำลงบางจังหวัดอาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นบ้างหรือว่าคงที่อยู่นะครับแต่ว่าการพร่องน้ำการระบายน้ำเนี่ยให้ขับสู่สถานการณ์ปกติเนี่ยจะค่อยๆดำเนินการสิ่งสำคัญมากๆเราจะเห็นราคาข้าวของแพงเช่นไข่ไก่แพงนะครับตามที่เป็นข่าวหรือผักใบเนี่ยแพงเมื่อถึงจุดนึงเนี่ยนะครับผมคิดว่าทางการแล้วก็ภาคธุรกิจก็คงจะผลิตปริมาณสินค้าทั้งเกษตรแล้วก็สินค้าปศุสัตว์สินค้าต่างๆนะครับให้มากขึ้นระดับหนึ่งนะครับแล้วก็การขนส่งคงจะทำได้ดีขึ้นนะครับจากการที่ปริมาณน้ำลดลงดังนั้นเนี่ยต้นทุนการขนส่งจะไม่ได้สูงมากเหมือนกับช่วงน้ำท่วมดังนั้นในสถานการณ์ของราคาสินค้าเกษตรนะครับหรือราคาสินค้าทั่วไปน่าจะค่อยๆลดลงนะครับและภายใน1เดือนเนี่ยน่าจะค่อยๆกลับมาเป็นปกติมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็อาจจะหาทางเลือกในการที่จะบริโภคสินค้าที่มีราคาที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับและคงจะต้องปรับตัวแล้วผมคิดว่าสถานการณ์นับจากนี้ภายใน1เดือนเนี่ยถ้าทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาเพิ่มเติมเนี่ยสถานการณ์น่าจะคลี่คลายและเศรษฐกิจก็น่าจะเริ่มเดินหน้ากลับมาเป็นปกติมากขึ้นครับ
20: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครเร่งดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั้งทางระบบลงทะเบียนออนไลน์และการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: ข้อข่าวเล่าประเด็น
23: จากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศรัฐบาลจึงเน้นย้ำนโยบายสำคัญในการเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยโดยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเล่าว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แบ่งการช่วยเหลือเยียวยาออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อชดเชยค่าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยพื้นที่เกษตรและเครื่องมือประกอบอาชีพรวมถึงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพ.ศ. 2569ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมประสานส่งข้อมูลที่ผ่านการยืนยันจากแต่ละจังหวัดให้ธนาคารออมสินภายในเวลา 20:00 นของทุกวันโดยคาดว่าจะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยกลุ่มแรกได้ในช่วงเช้าวันนี้
24: ระหว่างนี้รอให้จังหวัดอื่นรวมทั้งกรุงเทพมหานครส่งข้อมูลเข้ามาในระบบปภ.และปภ.จะกดส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินคาดว่าจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยตามจังหวัดที่แจ้งมาได้ภายในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนี้
23: ขณะที่กรุงเทพมหานครได้เร่งวางแนวทางอำนวยความสะดวกในการยื่นขอรับเงินเยียวยาพร้อมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่โดยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ซึ่งเป็นการขอรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบของกรุงเทพมหานครนั้นหากยื่นผ่านระบบออนไลน์ประชาชนจำเป็นต้องลงทะเบียนทั้ง2ระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแต่หากนำเอกสารมายื่นที่สำนักงานเขตจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนทั้ง2ระบบให้พร้อมแนะนำให้ถ่ายรูปความเสียหายและเก็บใบเสร็จค่าซ่อมแซมไว้เป็นหลักฐานเพื่อความรวดเร็วในการประเมินความเสียหาย
5: ประชาชนท่านไหนถนัดใช้ระบบออนไลน์ไปที่แอปทางรัฐต้องเข้าจากตัวของระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครด้วยเพราะในระบบของกรุงเทพมหานครนี้อาจจะมีการพิจารณาที่ช้ากว่าเพราะว่ามันต้องออกไปประเมินความเสียหายถ้าท่านถือเอกสารมาที่สำนักงานเขตมันจะทำได้2ระบบมากกว่ารูปถ่ายที่ท่านถ่ายเก็บไว้หลักฐานการซ่อมต่างๆที่ว่าถ่ายสำเนาเก็บไว้เดี๋ยวเราจะมีการใช้ทีมช่วยลงไปประเมินเพื่อปูพรมให้เร็วที่สุด
23: การดำเนินมาตรการเยียวยาของทั้ง2หน่วยงานช่วยลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนของข้อมูลเป็นอย่างมากส่งผลให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วตรวจสอบได้และส่งตรงถึงมือผู้ประสบภัยทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและทันต่อความต้องการของประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
6: ท่านผู้ฟังคะฝนตกหนักและน้ำท่วมสร้างความเสียหายให้กับหลายพื้นที่ทั่วโลกหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมรับมือมากขึ้นทั้งการสร้างระบบระบายน้ำการจัดพื้นที่กักเก็บน้ำและการปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติเพื่อป้องกันและลดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
7: หลายพื้นที่ทั่วโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงจากสภาพอากาศแปรปรวนทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งและฝนตกหนักโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้อุณหภูมิและความชื้นบนชั้นบรรยากาศสูงขึ้นส่งผลให้ฝนตกหนักมากขึ้นขณะเดียวกันปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าปกติยังส่งผลต่อทิศทางลมและรูปแบบฝนทำให้ผลกระทบแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเมื่อฝนตกหนักต่อเนื่องจนแม่น้ำและระบบระบายน้ำไม่สามารถรองรับได้ส่งผลให้น้ำล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนถนนและพื้นที่เกษตรกรรมอีกทั้งการขยายตัวเมืองที่ทำให้พื้นที่ซึมซับน้ำตามธรรมชาติลดลงความเสี่ยงน้ำท่วมก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมพื้นที่พักน้ำและเส้นทางระบายน้ำควบคู่กับการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อช่วยลดความเสียหายก่อนที่น้ำจะไหลเข้าสู่ชุมชนญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญปัญหาน้ำท่วมเมื่อเดือนที่แล้วโดยภาคตะวันออกของญี่ปุ่นมีฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาจนเกิดน้ำท่วมหนักในพื้นที่รอบกรุงโตเกียวอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นมีอุโมงค์ผันน้ำใต้ดินขนาดยักษ์หรือโครงการ G-Cans ในจังหวัดไซตามะใกล้กรุงโตเกียวซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำขนาดเล็กและขนาดกลางลงสู่อุโมงค์ที่มีความลึกราว50เมตรก่อนสูบออกไปยังแม่น้ำเอโดะด้วยกำลังสูบน้ำสูงสุด200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรุงโตเกียวไม่มีน้ำท่วมขังขณะเดียวกันกรุงโตเกียวยังสร้างบ่อพักน้ำใต้สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาเพื่อเก็บน้ำไว้ชั่วคราวและลดปริมาณน้ำที่ปล่อยลงแม่น้ำพร้อมกันขณะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียใช้อุโมงค์สมาร์ทในการแก้ปัญหาทั้งการจราจรและปัญหาน้ำท่วมโดยอุโมงค์บางช่วงแบ่งเป็นถนน2ชั้นสำหรับรถยนต์และมีช่องระบายน้ำอยู่ด้านล่างเมื่อฝนตกหนักระบบจะผันน้ำส่วนเกินผ่านช่องระบายน้ำออกจากพื้นที่ใจกลางเมืองโดยรถยนต์ยังสัญจรได้ตามปกติแต่ถ้าหากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่จะปิดการจราจรและนำรถออกจากอุโมงค์ทั้งหมดเพื่อเปิดให้ส่วนที่เป็นถนนทำหน้าที่เป็นทางระบายน้ำจึงช่วยเพิ่มการระบายน้ำในช่วงวิกฤตส่วนเวียดนามซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเลือกดำเนินนโยบายมุ่งส่งเสริมการอยู่ร่วมกับน้ำตามฤดูกาลในพื้นที่ชนบทโดยให้เกษตรกรปรับการปลูกข้าวจากเดิมปีละ3รอบมาเลี้ยงปลาหรือกุ้งในช่วงน้ำหลากแทนการปลูกข้าวรอบที่3ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมสามารถช่วยกักเก็บน้ำได้ขณะเดียวกันเกษตรกรยังมีรายได้และเมื่อน้ำลดลงตะกอนที่มากับน้ำยังช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินสำหรับการเพาะปลูกรอบต่อไป ทั้งนี้แนวทางการรับมือน้ำท่วมของทั้ง3ประเทศมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุน้ำท่วมโดยเลือกวิธีที่สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ทั้งการเพิ่มทางระบายน้ำในเมืองการจัดพื้นที่กักเก็บน้ำและการช่วยเกษตรกรปรับการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาลจึงช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแม้ในช่วงที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมก็ตามเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
8: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในประเทศและต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
9: ยิ่งใกล้ถึงช่วงเวลาสำคัญที่จะมีการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่จะรับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติกระทรวงวัฒนธรรมได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเดินสายรถโชว์เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ความงดงามของชุดไทยสู่สายตาชาวโลกตั้งแต่ต้นปีโดยเฉพาะการจัดรถโชว์ที่ต่างประเทศประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการและการแสดงแบบชุดไทยทั้ง8แบบรวมถึงแบบเสื้อพระราชทานโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เดือนกันยายนที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่มีการจัดแสดงนิทรรศการการเดินแบบในวันที่10ตุลาคมอีกทั้งยังมีกิจกรรมภายใต้แนวคิดชุดไทยพลังเยาวชนสู่เวทีโลกโดยมีเยาวชนไทยจำนวน12คนเป็นตัวแทนประเทศสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานตัดเย็บด้วยผ้าไหมลายลูกแก้วเสื้อพระราชทานตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใส่ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์บนเวทียูเนสโกในการประชุมสันติภาพนานาชาติเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาและร่วมเดินสายเผยแพร่ความงดงามณหอไอเฟลแลนด์มาร์คของฝรั่งเศสขณะที่ในไทยตลอดทั้งปียังมีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันล่าสุดมีการจัดงานถักทอการเวลานำเสนอเส้นทางแห่งผืนผ้างานช่างและการสวมใส่ที่พัฒนามาอย่างยาวนานหลายร้อยปีเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบในเสน่ห์ของผ้าไทยได้สวมใส่ชุดไทยมาชมนิทรรศการและร่วมฟังเวทีเสวนาเจาะลึกทุกเส้นใยจากผู้เชี่ยวชาญบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ 1,300 ปีจากทาวาราวดีสู่รัตนโกสินทร์ที่สำคัญภายในงานยังมีการเปิดเวทีฟรีวอล์กที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนนำชุดไทยดั้งเดิมชุดไทยท้องถิ่นหรือแม้แต่การนำผ้าไทยมามิกแอนด์แมทกับกางเกงยีนตามสไตล์ของตัวเองมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดงานรถโชว์ทั้งในและต่างประเทศทุกงานได้รับความสนใจจากคนไทยและต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากนับเป็นก้าวสำคัญของการสร้างการรับรู้ในเอกลักษณ์ของชุดไทยไปสู่สายตาชาวโลกได้อย่างภาคภูมิ
10: คนเนเธอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากยูเนสโกผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการเขาก็บอกว่าโชคดีมากเลยที่คนไทยมีชุดประจำชาติคนญี่ปุ่นสนใจมากคนญี่ปุ่นให้ความสนใจเขาก็เข้าไปชมเวิร์กช็อปแล้วก็รวมถึงชุดไทยที่จัดดิสเพลย์นะคะซึ่งเขาก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจอยากให้คนไทยได้รับรู้ว่าของไทยเรามีดี
9: หากชุดไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งของคนไทยทั้งชาติและทำให้นานาประเทศประจักษ์ในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานชุดไทยพระราชนิยมแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกการนำเสนอในครั้งนี้มิใช่เพียงการอนุรักษ์แต่ยังเป็นการตีความในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
11: คืนเงินเลยที่เงินเดือนเข้า หายจะจากคาตาเลยพี
12: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
14: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม12ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดีหลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้

0: ทุกท่านค่ะเช้าวันนี้นะคะทีมงานของเราช่างเทคนิคคุณสายชนนีซังคุณสุวิทย์โสมนัสค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็ Facebook Live ด้วยคุณอัคเดชคัมภีระนะคะตอนนี้ก็น่าจะขึ้นไลฟ์แล้วมั้ยคะ
1: ขึ้นไลฟ์แล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: ฝากคุณอัคเดชคัมภีระช่วยดูนิดนึงครับพอดีรู้สึกว่าภาพใน Facebook Live เนี่ยจาง คือสีมันออกดูที่จะจาง
0: ๆมันดูสว่างจ้าม
1: ัน
0: ก็เลยทำให้เราสองคนดูซีดไปนิดนึง
1: ครับ
0: อาจจะต้องปรับภาพนิดนึงนะคะ
1: คุณอัคเดชครับนะฝากดูนิดนึงนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องเทคนิคผ่านไปแล้วนะฮะไปดูประเด็นข่าวของเราบ้างนะครับเรื่องของการจัดการประชุมระดับโลกฮะ IMF World Bank 2026ฮะที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับ35ปีที่แล้วนะครับเราได้จัดไปแล้วนะครับครั้งนี้ก็ได้จัดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นเวทีระดับโลกนะฮะเราก็จะได้แสดงศักยภาพว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นที่จัดประชุมในระดับโลกและพร้อมในหลายๆเรื่องซึ่งในเวทีนี้ก็จะมีการนำเสนอนะครับความเป็นไทยและกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยในงานประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเขามาประชุม 12-18 ตุลาคมนะครับก็ใช้เวลา1สัปดาห์นะครับใช้เวลา1สัปดาห์ซึ่งเราก็เตรียมพร้อมเนี่ยที่จะแสดงศักยภาพของประเทศไทยที่บอกว่าเราจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนานะครับแล้วก็จะนำเสนอสิ่งต่างๆที่น่าสนใจให้ชาวต่างชาติได้เห็นนะครับให้เขามาลงทุนนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมในประเทศไทยในด้านต่างๆนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่าก่อนที่จะถึงวันนั้นนะฮะ 3-4 วันเนี่ยประเทศไทยพร้อมแค่ไหนนะครับถ้าถามว่าพร้อมไหม
0: พร้อม
1: แน่นอนแต่ว่าเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดความพร้อมในมิติต่างๆครับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฮะตอนนี้ท่านนายกนะฮะก็ยังสั่งการอยู
0: ่
1: นะครับยังให้ความสำคัญอยู่แม้ว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะเริ่มคลี่คลายแล้วแต่บางพื้นที่เขาก็บอกว่าคลี่คลายแต่คลี่คลายไม่หมดในชุมชนในบ้านเรือนในบ้านพักอะไรพวกนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ท่านนายกก็บอกว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับประกอบเรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยท่านก็ได้ให้นโยบายแล้วว่าไม่ต้องมารอรวมยอดแล้วค่อยโอนนะครับใครถ้าเกิดเอกสารเขาพร้อมหน่วยงานไหนพร้อมโอนได้เลยนะครับโอนได้เลยเมื่อ2วันก่อนเนี่ยได้ยินว่าช่วงเช้าของเมื่อ2วันก่อนเนี่ยโอนไปแล้ว600รายนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วแต่ว่าภาพรวมตอนนี้เนี่ยท่านนายกก็บอกว่าให้เร่งตรวจสอบเนี่ยให้เป็นไปตามระเบียบแล้วก็เร่งโอนทันทีไม่ต้องรอรวมยอดนะฮ
0: ะ
1: ส่วนเทศกาลกินเจใกล้จะถึงแล้วฮะคุณสันพรครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็น่าจะมีความกังวลในเรื่องของราคาผักไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าฝนตกน้ำท่วมด้วยนะคะก็อาจจะต้องดูในเรื่องของราคาเพราะว่าอาจจะมีการปรับสูงขึ้นไหมอะไรไหมนะคะช่วงเพราะว่าช่วงเทศกาลกินเจก็ต้องกินผักกินโปรตีนเกษตรใช่ไหมคุณงดเนื้อสัตว์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: คุณทานไหมเนี่ยอาหารเจทานครับจะเริ่มวันศุกร์นี้นะฮะม
0: ื้
1: อเย็นล้างท้องนะครับแล้วก็จะยาวไปประมาณสัก9วันน
0: ะ
1: ฮะถือศีลกินเจนะครับก็อาหารเจปกติเนี่ยก็จะแพงกว่าอาหารทั่วไปอยู่แล้วนะครับปีนี้เนี่ยผักก็น่าจะแพงขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมเพราะว่าผักเนี่ยก็โดนน้ำท่วมผลผลิตก็ออกน้อยกว่าตามที่กำหนดเอาไว
0: ้
1: นะครับประกอบกับการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยน้ำท่วมก็ขนส่งมาลำบาก
0: นะครับ
1: ทำให้ผักปีนี้เนี่ยในช่วงเทศกาลกินเจแพงขึ้นอย่างแน่นอนแพงขึ้นอย่างแน่นอนอ
0: ัน
1: นี้ต้องทำใจนะครับเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องของเศรษฐกิจตรงนี้ได้นะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยก็ต้องปรับตัว
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับปรับตัวนะฮะแล
0: ้
1: วก็เรื่องของโอ้แก้มลิงนะฮะแก้มลิงเนี่ยที่มันที่ฟังดูแล้วเนี่ยคือแก้มลิงเนี่ยมันเป็นเรื่องของแนวทางในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ให้ที่ทรงมีพระราชดำริแล้วก็ทรงมีพระราชปณิธานเนี่ยที่จะให้มีพื้นที่เนี่ยบึงรับน้ำหรือพื้นที่หน่วงน้ำนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเวลาน้ำท่วมน้ำจะได้ท่วมไม่หนักนะครับแล้วก็มีกระแสข่าวกันออกมาก็บอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีการชะลอหรือว่ามีการทำประชาพิจารณ์แล้วเนี่ยมันไม่ผ่านเรื่องของบึงรับน้ำนะครับมี5บึงเนี่ยแล้วก็ผ่านสัก2บึงนะครับพอผ่าน2บึงปุ๊บเนี่ยแล้วก็มันก็มีปัญหาอยู่อีกนั่นแหละว่าเอ๊ะทำไม ไม่ดำเนินการตรงนี
0: ้
1: ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ให้เหตุผลบอกว่าถ้าเกิดการใช้วิธีการเวรคืนแล้วก็ทำเป็นพื้นที่หน่วงน้ำพื้นที่รับน้ำเนี่ยจะใช้ต้นทุนเนี่ยที่ค่อนข้างสูงก็เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีก็คือการใช้ท่อหรือว่าอุโมงค์ยักษ์อะไรเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: มันจะประหยัดเงินได้มากกว่านะครับเหตุผลก็เป็นเช่นนี้นะครับแล้วก็มันก็มีปัญหาอีกก็มีคุณอรรถวิทย์สุวรรณภักดีก
0: ็
1: ออกมาบอกว่ามันมีในสมัยหนึ่งเนี่ยที่ท่านผู้ว่าชัชชาติเป็นผู้ว่ามีที่ปรึกษาเนี่ยเป็นทางด้านของคนที่เขาอยู่ในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ชื่อว่าเสนาเดเวลลอปเมนต
0: ์
1: นะครับที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หมู่บ้านจัดสรรเนี่ยอยู่ในคณะที่ปรึกษาของท่านชัชชาติด้วยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรหรือไม่นะฮะในการที่ไม่ทำบึงรับน้ำและอาจจะทำให้เอื้อประโยชน์เนี่ยไปยังบริษัทแห่งนี
0: ้
1: นะฮะอันนี้เป็นข้อกล่าวหานะครับผู้ว่าชัชชาติก็ออกมาชี้แจงก็บอกว่ามันไม่ใช่ก็อย่างที่ผมบอกว่าต้นทุนในการที่จะเวรคืนเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยราคามันสูงขึ้นการที่จะใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาทดแทนการทำบึงรับน้ำเนี่ยน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ต้นทุนที่ประหยัดมากกว่าอันนี้ก็เป็นการชี้แจงของทางด้านฝั่งกรุงเทพมหานครนะฮะทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราก็จะมาไล่เรียงกันฮะไปดูเรื่องของการเป็นเจ้าภาพของไทยกับการประชุมระดับโลกบ้างครับ IMF World Bank 2026ฮะ
0: ค
1: ุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะก็เปิดเผยความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์นี้นะฮะ12ตุลาคมไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมฮะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ฮะคาดว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้กับไทยในระยะยาวทั้งการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การเติบโตเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืนตลอดจนการพัฒนาคนอนุรักษ์วัฒนธรรมและดูแลสิ่งแวดล้อมการประชุมครั้งนี้ครับมีแนวคิดนะฮะอยู่ภายใต้แนวคิดขอฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงมุ่งผลักดันประเด็น4ด้าน1การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้เติบโตอย่างทั่วถึงและยืดหยุ่น2โอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่แบ่งเป็นหลายขั้ว3การสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและสุดท้ายฮะการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับผู้สูงวัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งการประชุมในครั้งนี้ฮะไม่ธรรมดาคือนอกจากจะเป็นการประชุมผู้ว่าการการเงินระหว่างประเทศแล้วก็เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจแล้วเราก็มีการนำเสนอนะครับมีไทยพาวิเลียนเสนอพัฒนาการของไทยเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศขณะเดียวกันภาคเอกชนและประชาสังคมก็จะร่วมจัดกิจกรรมเวทีเสวนาคู่ขนานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศแล้วก็มีการนำซอฟต์พาวเวอร์นะฮะแล้วก็อัตลักษณ์ความเป็นไทยมาสอดแทรกในกิจกรรมนำเสนอวัฒนธรรมอาหารวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อสะท้อนความหลากหลายของภูมิปัญญาของไทยการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ฮะเป็นโอกาสสำคัญของคนไทยทุกภาคส่วนที่สามารถมีส่วนร่วมและรับประโยชน์ร่วมกันยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกพร้อมการเป็นประธานอาเซียนในปี2571นะฮะพูดง่ายๆเวทีนี้นอกจากเราจะใช้เวทีในการประชุมให้ศักยภาพให้ต่างชาติเนี่ยเห็นศักยภาพความพร้อมของไทยแล้วเนี่ยแล้วก็มีขายของด้วยนะฮะซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ท่องเที่ยวและอะไรต่างๆเนี่ยในงานนะครับสอดแทรกกันเข้าไปฮะ
0: ค่ะพ่วงไปด้วยนะนะคะเนื่องจากว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะทางกรมอุตุเองก็มีการออกประกาศออกมาว่าอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเนาะช่วง9ถึง13ตุลาคมทีนี้เนี่ยเราก็เป็นกังวลการว่าฝนตกนี่จะมีผลกระทบอะไรต่อการประชุมในครั้งนี้หรือเปล่านะคะซึ่งทางด้านคุณเอกนิติธันประภาสเองนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านบอกว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านั้นเนี่ยนะคะโดยมีไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ขอยืนยันว่าแล้วก็ให้ความมั่นใจนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการร่วมมือกับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะที่จะเตรียมแผนรองรับไว้ในทุกๆด้านรวมถึงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจแล้วก็การกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายหากเกิด ฝนตกหนักหรือว่ามีอะไรที่จะเป็นผลกระทบในการประชุมนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในการประชุมดังกล่าวเนี่ยจะมีการหารือร่วมกับธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศถึงแนวทางการช่วยเหลือประเทศต่างๆในการสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะก็ถือว่าอาศัยห่วงนี้เนี่ยคุยในเรื่องอื่นๆด้วยในเรื่องของภูมิอากาศนะผลกระทบต่างๆที่มันจะน่าจะเกี่ยวพันกันไปหมดแหละนะเศรษฐกิจอากาศนู่นนี่นั่นถ้าเกิดว่าสภาพอากาศไม่ดีภูมิอากาศไม่ดีผลกระทบมีเหตุภัยพิบัติต่างๆมันก็จะกระทบกันไปหมด
1: ครับ คือฟ้าฝนเนี่ยเราสั่งไม่ได้แต่ว่าเราสามารถคาดการณ์แล้วก็รับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่ายุคสมัยนี้นี่มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับที่เราจะต้องรอลมรอฟ้ารออากาศพระพิรุณจะลงมาเมื่อไหร่นะฮะจะมารอน้ำท่วมแล้วก็แจกของอย่างนี้ต่อไปมันทำไม่ได้ฮะ
0: ค
1: ือเรามีเทคโนโลยีอะไรต่างๆเยอะมีดาวเทียมกรมอุตุแล้วก็มีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะสามารถคาดการณ์ได้ว่าฝนจะตกหนักในช่วงไหนเรามีหน่วยงานน้ำที่รวมศูนย์แล้วที่เรียกว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่เราบอกเราบูรณาการร่วมมือกันของหน่วยงานน้ำทั้งหมดนะครับก็ได้รวมศูนย์กันแล้วว่าตกลงแล้วเนี่ยข้อมูลน้ำในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรและจะบริหารจัดการน้ำกันอย่างไรแต่เหนือสิ่งอื่นใดในแต่ละพื้นที่ผู้บัญชาการสูงสุดซิงเกิลคอมมานด์ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพก็คือผู้ว่าชัชชาติจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็คือผู้ว่าในแต่ละจังหวัดที่ขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทยนะครับตรงนี้เองครับก็คือการสั่งการที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความเฉียบขาดเฉียบไวและรู้ทันในพื้นที
0: ่
1: นะฮะคำถามคือในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เพิ่งเกิดมหาอุทกภัยไปไม่นานมานี้นะครับคือการคาดการเนี่ยของกรุงเทพมหานครในการระบายน้ำที่อาจจะมีการคาดการเนี่ยต่ำกว่าที่ประเมินกันไว
0: ้
1: นะครับสิ่งที่เหนือการคาดหมายก็คือเกิดขึ้นก็คือว่าฝนตกฝนแช่อยู่ประมาณ3วันทำให้น้ำในบางพื้นที่เนี่ยระบายน้ำไม่ทันคลองแต่ละคลองเนี่ยมันก็พร่องน้ำไม่ทันตรงนี้เองนะฮะคือการบริหารจัดการน้ำที่อาจจะเกิดความคาดไม่ถึงในพื้นที่นะฮะก็มีคนมาร้องเรียนเหมือนกันคุณศรีสุวรรณจันยาบอกให้ปลดผู้ว่าชัดชาตินะครับทางสภากทมเนี่ยก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันดูนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่ว
0: ม
1: นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอยู่แล้วคุณสันพอแล้วก็ท่านผู้ฟังนะฮะเพราะว่าบ้านเรือนที่เสียหายเศรษฐกิจที่ตอนนี้ก็ไม่สู้ดีสักเท่าไหร่เจอน้ำท่วมเนี่ยไป1สัปดาห์นะครับเงินเยียวยาเนี่ยก็กำลังจะไปถึงแต่ว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยมันจะพอเยียวยากับความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือไม
0: ่
1: เพราะบางคนเนี่ยรถจมน้ำไปนะครับค่าซ่อมสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็บ้านเรือนเสียหายเนี่ยค่าซ่อมเนี่ยมันก็อาจจะบางบ้านบางเรือนเนี่ยมันก็จะมากกว่าเงินเยียวยาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้เองเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เศรษฐกิจแต่ก็ยังโชคดีที่มันไม่เกิดในช่วงของการประชุม IMF นะฮะส่วนกระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมด้านแพทย์แล้วก็สาธารณสุขรองรับการประชุมระดับโลกนี้นะฮะ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026เฝ้าระวังโรคติดต่อจากต่างประเทศและความปลอดภัยด้านอาหารแล้วก็น้ำสุขาภิบาลสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศนะฮะส่วนฝนระลอกใหม่ฮะทางท่านนายกรัฐมนตรีฮะสั่งเข้มฮะรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนะฮะเร่งช่วยพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมเตือนเร็วช่วยเร็วสื่อสารตรงการบริหารน้ำไร้รอยต่อแล้วก็สั่งปอพอธนาคารออมสินเร่งรัดเงินเยียวยาครับ
0: ค่ะก็จะเยียวยากันให้เร็วนิดนึงนะคะส่วนเรื่องของผักที่เราได้นำเสนอไปก่อนที่ช่วงต้นรายการนะคะทางกรมการค้าภายในเองก็ออกมาช่วยดูแล้วนะคะแล้วก็เชื่อมโยงแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดทดแทนผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักแล้วก็เห็นว่าพบว่าผักหลายรายการน่าจะมีการปรับตัวลงนะคะปรับลดราคาลงบ้างนะคะซึ่งทางด้านท่านอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมท่านบอกว่าทางกรมการค้าภายในก็เร่งประสานแหล่งผลิตผักที่ยังมีผลผลิตแล้วก็สามารถจะส่งได้ในอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมนะคะอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงจังหวัดลพบุรีแล้วก็นครราชสีมาค่ะเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดแล้วก็ทดแทนผลผลิตจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็จากการติดตามเนี่ยนะคะราคาขายส่งผักณตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยล่าสุด พบว่าราคาผักหลายรายการก็เริ่มที่จะปรับลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนตามปริมาณผลผลิตที่ทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำปีเขียวเนี่ยเห็นว่าลดจาก12บาทเหลือ8บาทต่อกิโลกรัมนะคะผักบุ้งจีน100บาทเหลือ80บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ45บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ต้นหอมเนี่ยจาก150บาทเหลือ130บาทต่อกิโลกรัมก็เห็นได้ว่าการที่เพิ่มปริมาณผักจากแหล่งผลิตทดแทนเนี่ยก็เลยทำให้ราคาต่างๆเนี่ยผ่อนคลายลงปรับลดราคาลงนะคะแล้วก็กรมการค้าภายในก็จะติดตามสถานการณ์แล้วก็ประสานแหล่งผลิตเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดพบว่าผักรายการใดมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแจ้งเข้าไปได้นะที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือว่าให้ประชาชนเนี่ยนะคะตรวจสอบป้ายแสดงราคาแล้วก็น้ำหนักสินค้าให้ชัดเจนก่อนซื้อเผื่อว่าบางทีทางกรมการค้าภายในบอกว่าสินค้าประเภทนี้ผักประเภทนี้ปรับลงแล้วแต่ทำไมบางร้านยังสูงอยู่อันนี้ก็แจ้งไปได้นะ
1: ผมก็จะบอกให้ก็บอกต้นทุนมาแพงไง
0: มาหลายทอดใช่ไหมคุณ
1: มา10บาทให้เขาขาย10บาทหรือ คือยังไงอ่ะผู้บริโภคก็ต้องซื้อแหละสมมติคุณจะกินผักคือเมื่อวันก่อนเนี่ยเมื่อวัน2วันเนี่ยนะว่าเมื่อวานเนี่ยแหละนะฮะมีคนไปทานโจ๊กร้านหนึ่งแถวๆเนี่ยแหละปรากฏว่าเอ๊ะทำไมไม่มีหัวหอมโรยมาเลย
0: เขาบอกว่าผักแพงเหรอหัวหอมต้นหอมผักชีแพง
1: ต้นหอมแพงต้นหอมแพงไม่พอไม่มีจะขายด้วยไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ขายด
0: ้
1: วยมันขาดตลาดมันขาดตลาดแล้วก็มันก็ไม่คุ้มไงพวกผักชีต้นหอมเนี่ยถ้าจะเอามาโรยแล้วก็ปรากฏว่ามันแพงปรากฏว่ามันแพงเนี่ยมันก็ไม่คุ้มราคากับที่เขาจะมาจำหน่ายนะครับก็เป็นเรื่องที่บอดผู้บริโภคต้องปรับตัวแหละสมมติคุณจะทานเจปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะต้องมีทางเลือกอื่นนอกจากผักผลไม้อะไร
0: โปรตีนเกษตร
1: ผลไม้โปรตีนเกษตรหรือว่าอาหารแปรรูปเนี่ยไปก่อน
0: ค่ะ
1: นะก็คือต้องปรับตัวเนี่ยไปตามสภาวะการ
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วมนะฮะเพิ่มเติมน
0: ะ
1: น้ำลดแล้วแต่ความทุกข์ของประชาชนยังอยู่นะฮ
0: ะ
1: ไม่ใช่ว่าน้ำลดแล้วความทุกข์มันจะหมดไปเพราะว่ามันยังจะมีเรื่องของรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็เงินอะไรต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆที่มันพังเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนในการที่เขาจะต้องซ่อมแซมซ่อมรถคันนึงเนี่ยไม่ใช่ราคาถูกๆนะฮะรถจมน้ำเนี่ยประกอบกับเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะที่มันพังที่มันมีปัญหานะครับสคบฮะโดยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีฮะในฐานะที่ท่านดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็บอกว่าสคบมีเรื่องที่จะประกาศก็บอกว่าได้ขอความร่วมมือแล้วกับภาครัฐภาคเอกชนขณะนี้ได้รับความร่วมมือในการเยียวยาประชาชนอย่างเต็มที่นะครับดังนี้ฮะสมาคมอู่กลางประกันภัยให้บริการประเมินราคาฟรีลดค่าอะไหล่แท้ค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20นะฮะซึ่งมีผู้ใช้สิทธิ์ตอนนี้8649คันขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสนับสนุนรถยกนะฮะขนย้ายพาหนะถ้าท่านต้องการรถยกนะครับติดต่อสายด่วน1197นะฮะรถจมน้ำแล้วรถมันไปไหนไม่ได้เนี่ยต้องการให้ยกไปอู่โทรไป1197นะครับส่วนสมาคมรถเช่าไทยก็ยังมอบส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงตรวจสภาพรถฟรียกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกตามเงื่อนไขด้านเงินและประกันภัยธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยขยายเวลาชำระหนี้ส่วนคปภ.เร่งรัดการเคลมประกันภัยโดยผู้ประสบปัญหาเนี่ยติดต่อได้ที่สายด่วน1186ฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าสคบ.ก็กำชับผู้เช่าและผู้ให้เช่าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมนะฮะโดยกรณีเหตุสุดวิสัยซ่อมแซมใหญ่ให้เป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าอันนี้น่าจะเป็นคอนโดแล้วก็หอพักนะฮะผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ทำหน้าที่นะครับขณะที่ผู้ประกอบการหลายแห่งจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือประชาชนนะโฮมโปรให้สิทธิ์ซ่อมฟรีตรวจระบบไฟนะฮะซัมซุงลดค่าอะไรร้อยละ50
0: โอ้มีจัง 50% แล้วนะ
1: คิวช่างคิวช่างอันนี้เป็นแอปใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แอปคิวช่างเตรียมลงพื้นที่ตรวจบ้านฟรีรวมถึงโปรโมชั่นจากไทยวัสดุ Power by Realme และ Oppo ฮ
0: ะ
1: ร้องเรียนเรื่องตั๋วเดินทางสคบเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องตั๋วเดินทางที่พักก็หารือกับสำนักงานการบินพลเรือนและการบินไทยเพื่อดูแลผู้โดยสารที่รับผลกระทบจากเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างนะครับหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อสายด่วนสคบฮะ1166หรือแอปพลิเคชัน OEOCPB Connect หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศฮะ
0: ค่ะสคบ1166นะคะแต่คาดว่าในเรื่องของสัมภาระตกค้างน่าจะทยอยได้คืนกันบ้างแล้วนะ
1: น่าจะได้คืนแล้วนะฮะการบินไทยถ้าเกิดไม่ได้คืนนี่นานเกินไปแล้วนะคร
0: ับใช่ใช่ใช่น่าจะไม่มีอะไร
1: เปลี่ยนดีๆไปแล้วด้วยนะฮะ
0: อะไรนะคะ
1: คุณชายดีๆเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วมาสัปดาห์ที่แล้ว
0: ไม่ได้ด้วยเพราะเหตุนี้ใช่ไหมคุณ
1: ด้วยเหตุนี้แหละครับ
0: ด้วยเหตุนี้เลยเหรอ
1: ด้วยเหตุนี้แล้วคือจริงๆอ่ะท่านจะพ้นวาระเนี่ยต้นปีหน้า
0: จะศูนย์
1: นะแต่ว่าทางบอร์ดโดยคุณรัฐวรนแสงสนิทเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนไปซะก่อนนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเรื่องของสัมภาระเนี่ยที่มันตกค้างแล้วก็เกิดความล่าช้าเนี่ยมันคือการบริหารงานที่ไม่ฉับไวนะครับแล้วก็มันก็ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็มันนำไปสู่เรื่องของชาวโลกเขาก็มองว่าโอ้สายการบินไทยทำไมถึงเป็นแบบนี้มันมีคำว่าไทยไงฮะไทยแอร์เวย์เนี่ยมันเป็นสายการบินระดับชาติระดับโลกแล้วก็มันเป็นสายการบินที่เป็นเชิดหน้าชูตาของไทยแม้จะไปอยู่ในแม้จะแปรรูปแล้วเนี่ยแต่มันก็หนีไม่พ้นว่ามันคือไทยแอร์เวย
0: ์
1: ตรงนี้เขาก็มีการเปลี่ยนดีๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ไปดูทางด้านการยื่นคำร้องถอดถอนผู้ว่าชัชชาติกันบ้างนะคะซึ่งทางด้านประธานสภากรุงเทพมหานครคุณภัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยค่ะก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีนี้นะคะที่ทางด้านคุณศรีสุวรรณจันยาได้ยื่นคำร้องถึงสภากรุงเทพมหานครเพื่อให้ทางสภากทมเนี่ยมีมติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้วก็มีมติให้ทางด้านคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นพ้นจากตำแหน่งนะคะซึ่งท่านประธานสภากรุงเทพมหานครบอกว่าตอนนี้เนี่ยเอกสารคำร้องดังกล่าวนั้นอยู่ที่สำนักงานเลขานุการสภากทมค่ะโดยอยู่ระหว่างการให้ทางฝ่ายกฎหมายนั้นดำเนินการตรวจดูข้อบังคับกับข้อกฎหมายนั้นว่ามีข้อใดเกี่ยวข้องกันบ้างตามข้อบังคับของสภากทมนะคะก่อนจะเสนอไปยังประธานสภากทมอีกครั้งนึงซึ่งจากการพูดคุยเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าทางผู้ร้องต้องการให้ทางสภากทมนั้นยื่นถอดถอนผู้ว่าราชการกทมซึ่งสภาทางสภาเองไม่ได้มีอำนาจดำเนินการถอดถอนผู้ว่านะคะที่มาจากการเลือกตั้งแต่หากจะเทียบเคียงกับกรณีการถอดถอนสมาชิกสภากทมหรือว่าสกนั้นเนี่ยจะสามารถใช้เสียงของสกจำนวนกึ่งหนึ่งหรือ2ใน3เพื่อยื่นยติขอถอดถอนแล้วส่งต่อให้ทางกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการต่อไปค่ะท่านประธานสภากทมย้ำนะคะว่าอำนาจหน้าที่ของสภากทมเนี่ยที่สามารถทำได้ก็คือการตั้งคำถามแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งคาดว่าคณะกรรมการระบายน้ำกรุงเทพมหานครซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้แล้วก็เป็นสัดส่วนของพรรคประชาชนจะตรวจสอบข้อมูลของเรื่องนี้ต่อไปค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีสกท่านใดที่จะรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอให้ดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้วก็จากที่ดูท่าทีของทางด้านสกนั้นขณะนี้ก็คาดว่ายังไม่มีความคิดเห็นว่าควรจะถอดถอนผู้ว่าชัชชาตินะคะแล้วก็รวมถึงสภากรุงเทพมหานครก็จะดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าวหรือไม่นั้นก็เดี๋ยวก็ต้องดูในเรื่องคำร้องล่ะค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวดูก่อนเนาะให้ทางกฎหมายทางผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการด้านกฎหมายเขาไปดูก่อนว่ามันเกี่ยวข้องอะไรตรงไหนยังไงบ้าง
1: คือการปลดผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยครั้งล่าสุดนะฮะเคยมีนะฮะสมัยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรปี2559
0: เอา10ปีที่แล้ว
1: คสช.ใช้คำสั่งมาตรา44ตอนนั้นมีมาตรา44
0: ค่ะ
1: นะครับคือ absolute power ปลดให้พ้นจากผู้ว่ากรุงเทพนะครับแล้วก็ให้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าขณะนั้นขึ้นเป็นผู้ว่าคนใหม
0: ่
1: ในจนกระทั่งเลือกตั้งใหม่ปี65แล้วเป็นคุณชัชชาตินะฮะคือการปลดผู้ว่ากรุงเทพในสมัยหนึ่งเนี่ยใช้มาตรา44ของคสช.ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วฮะไม่มีมาตรา44ไม่มีคสช.
0: แ
1: ล้วก็ต้องเป็นกระบวนการในทางกฎหมายต่อไปนะฮะส่วนเรื่องของบึงรับน้ำ แก้มลิงนะฮะบึงรับน้ำแก้มลิงที่คูบอนบางชันคือกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยคือมีการเจริญของพื้นที่สร้างหมู่บ้านกันเยอะพอสร้างหมู่บ้านกันเยอะเนี่ยพื้นที่ที่มันเคยเป็นพื้นที่หน่วงน้ำชะลอน้ำรับน้ำเนี่ยมันเริ่มหายไปนะฮะแล้วก็น้ำก็มาเร็วมาแรงทำให้บางพื้นที่เนี่ยมันเกิดน้ำท่วมนะครับคำถามอยู่ที่ว่าอ้าวแล้วเรื่องของแก้มลิงบึงรับน้ำเนี่ยที่มันเคยมีโครงการมาตั้งนานแล้วเนี่ยตั้งแต่หลังน้ำท่วมปี54เนี่ยเอ๊ะแล้วทำไมบางโครงการเนี่ยมันถูกยกเลิกแล้วทำไมโครงการนึงมันหายไปมันไปเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์หรือไม่นะครับประเด็นนี้ฮะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยชี้แจงข้อวิจารณ์เรื่องของโครงการบึงคูบอนและบึงบางชันนะครับย้ำว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นการศึกษาของกทม.ถึงแนวคิดแก้มลิงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำนะครับไม่ใช่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยตรงอันนี้ยืนยันว่าการพิจารณาโครงการอยู่บนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการประสิทธิภาพการระบายน้ำความคุ้มค่าของงบประมาณและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญบอกว่าหลังจากน้ำท่วม54สำนักบริหารจัดการน้ำเนี่ยได้ศึกษาแนวทางในการจัดทำบึงน้ำทั้ง6แห่งโดย4โครงการยุติไปก่อนหน้านี้ภายหลังกระบวนการรับฟังความคิดเห็นส่วนบึงคูบอนและบึงบางชันที่เป็น2โครงการมีการพิจารณาต่อเนื่องแต่เมื่อทบทวนรายละเอียดก็พบว่าการดำเนินโครงการมีวงเงินลงทุนสูงจึงจำเป็นต้องเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นที่อาจเพิ่มประสิทธิภาพและการระบายน้ำในต้นทุนที่เหมาะสมกว่านะครับก็ได้เห็นแล้วครับว่าการเวรคืนเนี่ยนะกับการที่จะไปปรับปรุงคลองและก็ระบบระบายน้ำเนี่ยการปรับปรุงคลองและระบบระบายน้ำใช้ต้นทุนที่ถูกกว่านะครับถ้าทำแก้มลิงจะต้องใช้เงิน 11,000 ล้านบาทขณะถ้าไปปรับปรุงคลองแล้วก็ระบบระบายน้ำจะใช้เงินเพียง 6,700 ล้านบาทกทม.ก็เลยเลือกอันหลังเพราะว่ามันใช้ต้นทุนที่น้อยกว่านะครับส่วนประเด็นที่มีการเชื่อมโยงกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์นะท่านบอกว่าในอดีตเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัท Quality House จำกัดมหาชนนี่ชื่อเลยซึ่งเป็นบริษัทที่เคยยื่นคัดค้านโครงการบริเวณพื้นที่เพิ่มสินนะครับตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดแต่ยังไงก็ตามการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการเป็นอำนาจหน้าที่ของกทม.และการยกเลิกโครงการเกิดในสมัยผู้ว่ากทม.ก่อนหน้านี
0: ้
1: ขณะที่ตนไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่ากทม.ในช่วงดังกล่าวนะครับขอยืนยันการพิจารณาในปัจจุบันเป็นไปตามข้อมูลและหลักเกณฑ์ทางวิชาการฮะส่วนการบริหารจัดการน้ำผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าแก้มลิงมีประสิทธิภาพต้องมีพื้นที่รองรับน้ำระบบรับน้ำเข้าและระบบรับน้ำออกที่เหมาะสมบึงคูบอนและบึงบางชันมีความจุประมาณ1ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่น้ำฝนตกสู่กรุงเทพมีปริมาณมากและกระจายตัวในพื้นที่ดังนั้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมต้องพิจารณาระบบระบายน้ำทั้งระบบไม่ใช่พื้นที่กักเก็บน้ำแต่เพียงอย่างเดียวนะฮะอันนี้เป็นการชี้แจงของผู้ว่าชัดชาติฮะเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนนะ
0: ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
6: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
5: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
6: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
7: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
7: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับท่านครับไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับในห้วงวันที่12-18ตุลาคมนี้ฮะกระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของไทยอย่างไรบ้างครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ขออนุญาตเรียนว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะเราเคยเป็นเจ้าภาพไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2534ตอนที่เราเปิดศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเป็นครั้งแรกนะคะการที่ไทยได้กลับมาเป็นเจ้าภาพ Annual Meeting อีกครั้งนะคะในรอบกว่า30ปีก็ถือเป็นวาระที่สำคัญนะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยมากนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยจะได้จัดการประชุมระดับโลกที่หลายๆคนบอกว่ามันคือโอลิมปิกของด้านการเงินเลยนะคะจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศนะคะก็จะเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะได้สร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการเงินแล้วก็นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีนะคะของไทยซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยต้องขอเรียนว่าทางกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพหลักนะคะในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยเราก็จะทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดและก็ต่อเนื่องนะคะผ่านกลไกคณะกรรมการระดับชาตินะคะเพื่อเตรียมการจัดการประชุมซึ่งมีท่านนายกเป็นประธานนะคะแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านศรีหศักดิ์เป็นรองประธานนะคะก็จะมีผู้แทนนะคะจากหลายๆกรมในกระทรวงนะคะที่ทำงานอยู่ในคณะอนุกรรมการด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสารัตถะในเรื่องพิธีการต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศที่จะมากันมากมายนะคะมีเรื่องของการอำนวยความสะดวกสื่อจากต่างประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยในช่วงการประชุมเองเราก็ได้ส่งข้าราชการกระทรวงนะคะไปทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานหรือที่เรียกว่า liaison officer นะคะเพื่อดูแลและก็อำนวยความสะดวกแก่คณะผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยเราเองก็จะใช้โอกาสนี้นะคะขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยนะคะโดยในห้วง annual meetings เนี่ยกระทรวงก็ได้ร่วมกับหลายๆหน่วยงานนะคะแล้วก็องค์การระหว่างประเทศจัดกิจกรรมคู่ขนาน6กิจกรรมด้วยกันเพื่อเป็นเวทีนำเสนอแล้วก็พูดคุยในประเด็นด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะการพัฒนาที่ยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารแล้วก็การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพค่ะดังนั้นกล่าวสั้นๆก็คือเราเองก็ทำทั้งในเรื่องสารถะพิธีการแล้วก็เรื่องของสื่อค่ะ
1: ครับเวทีระหว่างประเทศอย่าง IMF World Bank Group Annual Meeting มีความสำคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศยังไงครับในช่วงที่โลกเผชิญกับความผันผวนในทุกวันนี้ฮะ
2: ค่ะก็จริงๆถ้าเรามองย้อนกลับไปนะคะ IMF กับ World Bank เนี่ยก่อตั้งขึ้นจากระบบ Bretton Woods นะคะซึ่ง ออกแบบโดยประเทศผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่2ตั้งแต่เมื่อประมาณ80กว่าปีที่แล้วซึ่งในตอนนั้นเนี่ยบริบททางเศรษฐกิจแล้วก็การเงินรวมถึงความท้าทายที่โลกเผชิญตอนนั้นเนี่ยมันต่างกับตอนนี้มากนะคะเพราะฉะนั้นระบบกติกาที่วางเอาไว้ในอดีตเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะวันนี้เราต้องปรับให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกปัจจุบันเพราะฉะนั้นการในบริบทที่วันนี้โลกเรากำลังเผชิญความผันผวนแล้วก็ เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยการประชุม Annual Meeting ก็เลยยิ่งมีความสำคัญเพราะว่ามันเป็นเวทีที่ผู้นำแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายจากประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยจะมาหารือกันนะคะว่าระบบเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศเนี่ยควรจะปรับตัวไปในทิศทางไหนประชาคมระหว่างประเทศเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อสร้างระบบใหม่ปรับปรุงระบบและกันอยากถือว่าสร้างปรับปรุงระบบให้มันต เปิดกว้างเป็นธรรมแล้วก็เอื้อให้ทุกประเทศเนี่ยสามารถเติบโตไปด้วยกันได้นะคะซึ่งสำหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยเราก็ยังคงให้ความสำคัญกับระบบพหุภาคีนะคะที่มีกติกาเป็นพื้นฐานหรือที่เราเรียกว่า rule based multilateralism นะคะแต่ว่าโดยเฉพาะในฐานะประเทศเศรษฐกิจขนาดกลางอย่างไทยเนี่ยตัวไทยเองก็จะได้รับประโยชน์จากระบบที่มันมีกติกาชัดเจนแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายทุกประเทศได้มีส่วนร่วมนะคะก็เลยมองว่าโอเคการที่เราเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เราก็มีส่วนในการกำหนดอเจนดาบางส่วนนะคะหรือว่าจากกิจกรรมคู่ขนานเนี่ยจะทำให้ไทยเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาใหม่ๆเหล่านี้ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยดิฉันคิดว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มันเป็นโอกาสที่ไทยเนี่ยจะได้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมนะคะระหว่างประเทศต่างๆทั้งประเทศกำลังพัฒนาอย่างพวกเรากับประเทศพัฒนาแล้วนะคะก็เราอยากให้เวทีนี้เป็นพื้นที่ที่เสียงแล้วก็มุมมองของทุกประเทศเนี่ยได้รับการรับฟังอย่างทั่วถึงนะคะเพราะฉะนั้นการจัดอเจนดาการจัดกิจกรรมคู่ขนานต่างๆเราก็จะให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงของทุกฝ่ายค่ะก็สรุปสั้นๆว่าไทยเนี่ยจะทำหน้าที่เป็น trusted connector นะคะเป็นสะพานเชื่อมความแตกต่างครับสำหรับทุกภาคส่วนค่ะ
1: ครับกระทรวงการต่างประเทศประสงค์จะใช้โอกาสการประชุมในครั้งนี้ในการขับเคลื่อนวาระความร่วมมือระหว่างประเทศหรือการทูตเศรษฐกิจของไทยยังไงบ้างครับ
2: ค่ะก็เรามองว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะนำประเด็นด้านการต่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญนะคะไปเชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกนะคะเรื่องแรกที่เห็นชัดที่สุดเลยเนี่ยตอนนี้มันมีกรอบนึงที่ชื่อว่ากรอบการระดมทุนเพื่อการพัฒนานะคะหรือ Financing for Development ภายใต้UN นะคะอันนี้เป็นประเด็นที่เราคิดว่าสำคัญมากเนื่องจากว่าประเทศกำลังพัฒนาหลายๆประเทศเนี่ยคือเพื่อที่จะพัฒนาเพื่อที่จะลงทุนในการพัฒนาเขายังมีข้อจำกัดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะทำให้เขาไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้อย่างที่ใจอยากนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าการพัฒนาแล้วเขาจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมามันก็จะมีเรื่องของการบริหารภาระหนี้สาธารณะด้วยนะคะนอกจากเรื่องของการพัฒนาแล้วเนี่ยมันยังมีสิ่งที่แต่ละประเทศเนี่ยยังต้องเผชิญตอนนี้อย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลซึ่งล้วนแล้วจะเป็นความท้าทายของประเทศกำลังพัฒนาทั้งนั้นนะคะก็ในการประชุมช่วงการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันจะมีการประชุมอันนึงที่เป็นครั้งแรกเลยนะคะภายใต้กรอบ UN ที่ชื่อว่า Borrowers Platform นะคะก็คือจะเป็นเวทีที่ประเทศผู้กู้ยืมเงินต่างๆเนี่ยจะได้มานั่งหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะนะคะก็แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีประชุมระดับสูงว่าด้วยการจัดทำความร่วมมือด้านภาษีระหว่างประเทศที่มันครอบคลุมและเป็นธรรมนะคะก็เลยคิดว่าเป็น2วาระเนี่ยที่ทางสหประชาชาติให้ความสำคัญแล้วเราก็คิดว่าค่อนข้างสอดคล้องกับประเด็นความท้าทายของประเทศกำลังพัฒนาค่ะก็ในโอกาสนี้เนี่ยอย่างที่ท่านเรียนไปเมื่อสักครู่เนาะกระทรวงการต่างประเทศเองก็จะใช้โอกาสนี้จัดกิจกรรมคู่ขนานเนี่ยเพื่อหยิบยกประเด็นสำคัญของการทูตเศรษฐกิจไทยมาพูดคุยกับประเทศแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องแรกเรื่องความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะจัดกิจกรรมร่วมกับทาง SCAP นะคะแล้วก็ FAO นะคะแล้วก็จะมีเรื่องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพนะคะที่ทางกระทรวงร่วมจัดกับ OECD แล้วก็ Blue Dot Network นะคะมีเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่กระทรวงเองจะจัดงานเสวนาที่เน้นเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะก็เราก็เลยมองว่านี่แหละค่ะคือโอกาสของเราที่จะใช้เป็นเวทีการทูตเศรษฐกิจนะคะก็ไม่มันแม้ว่าชื่อของการประชุมมันเป็นเรื่องของ IMF กับ World Bank แต่ว่าสาระของการประชุมจริงก็ไม่ได้อยู่จำกัดอยู่แค่เรื่องการค้าหรือการลงทุนแต่มันครอบคลุมไปเรื่องการพัฒนาแล้วก็ความยั่งยืนด้วยค่ะ
1: ครับทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับจะนำผลลัพธ์ในการประชุมในครั้งนี้มาต่อยอดสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของไทยยังไงในอนาคตฮะ
2: อ๋อแน่นอนเลยค่ะคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากๆก็คือการประชุมเนี่ยเมื่อจบแล้วเนี่ยความร่วมมือที่เกิดขึ้นหรือว่าอยู่ในที่ได้คุยกันในห้องประชุมมันจะต้องไม่จบตามการประชุมนะคะก็เราก็คิดว่าเราจะสามารถที่จะนำผลลัพธ์แล้วก็แนวคิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเนี่ยไปต่อยอดได้อีกหลายๆกรอบในเวทีระหว่างประเทศนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยถ้าเรากำลังมองข้ามช็อตไปแล้วนะคะไปถึงการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571 ซึ่งเราก็จะนำหลักแนวคิดของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเรื่อง 3R นะคะได้แก่เรื่อง regionalism resilience แล้วก็ relevancy นะคะมาสร้างให้อาเซียนเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถอาเซียนสามารถเข้ามาเติมเต็มช่องว่างของระบบพหุภาคีเนี่ยซึ่งกำลังเผชิญกับความท้าทายนะคะการประชุมครั้งนี้จะมีผลลัพธ์การประชุม1อันก็คือบางกอกแดล็อกโน้ตนะคะที่จะรวบรวมแนวคิดของไทยเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนผ่านสีเขียวค่ะซึ่งจะเป็นเอกสารที่ไทยทำขึ้นมานะคะเราก็มองว่าเราเนี่ยจะนำสิ่งที่ได้จากการประชุมตรงนี้ไปต่อยอดในการเป็นประธานอาเซียนของเรานะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของดิจิทัลไฟแนนซ์นะคะที่เราก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่สามารถต่อยอดในกรอบอาเซียนได้ด้วยค่ะเพื่อทำให้ประชาชนในอาเซียนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินดิจิตอลได้มากขึ้นแล้วก็เป็นการเข้าถึงที่มันปลอดภัยและน่าเชื่อถือห่างจากออนไลน์สแกมนะคะซึ่งไทยเองก็มีบทบาทที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับการเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของไทยในประชาคมระหว่างประเทศยังไงบ้างครับท่านฮะ
2: ค่ะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าแค่การได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ annual meetingครั้งนี้เนี่ยจาก191ประเทศเนี่ยมันก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมระหว่างประเทศที่มีกับต่อศักยภาพแล้วก็ความพร้อมของไทยแล้วนะคะก็ตลอด1สัปดาห์ของการประชุมเนี่ยสายตาของประชาคมเศรษฐกิจและการเงินโลกทั้งหมดเนี่ยก็จะมาอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงให้ประชาคมระหว่างประเทศเนี่ยเห็นศักยภาพของไทยในมิตินี้นะคะไม่ใช่แค่จุดหมายด้านการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพนะคะมีแนวคิดที่แล้วก็มีบทบาทในประเด็นด้านเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาระดับโลกค่ะก็นอกจากนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะมีผู้กำหนดนโยบายมีองค์กรระหว่างประเทศหรือว่าภาคธุรกิจด้านการเงินการคลังใหญ่ๆเนี่ยมากว่า 15,000 คนจากทั่วโลกมารวมตัวที่กรุงเทพเนี่ยมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดเครือข่ายนะคะมีการเชิญคนเหล่านี้ไปพบปะกับภาคเอกชนไทยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดเครือข่ายความร่วมมือแล้วก็เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆแน่นอนค่ะที่จะต่อยอดได้หลักการประชุมค่ะก็ความสำคัญมันก็เลยไม่ใช่แค่ว่า1สัปดาห์นี้เราจะจัดการประชุมได้ดีแค่ไหนนะคะแต่ว่าหลังจาก1สัปดาห์นี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะต่อยอดอะไรไปได้ที่จะเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจค่ะ
1: ครับครับนี่คือบทบาทของกระทรวงต่างประเทศในการประชุมประจำปี IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับทางรายการครับขอบคุณท่านสุวรรณีอรุณสวัสดิ์พงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับประเด็นในสังคมฮะเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักพิงที่จังหวัดกาญจนบุรีตกเป็นข่าวเนี่ยมีคนไปออกในรายการโหนกระแสโหนกระแสบอกว่าสถานที่แห่งนี้นะฮะมีการติดลูกกรงในพื้นที
3: ่
1: นะฮะคือดูตั้งแต่หน้าศูนย์เลยเนี่ยก็จะมีลูกกรงแล้วก็มีลวดหนามหีบเพลงอยู่ที่บริเวณบนรั้วนะฮะคือมองข้างนอกเนี่ยโอ้โห
3: มันไม่น่าใช่นะ
1: มันไม่เหมือนสถานพักฟื้นมันเหมือนคุกก็คือว่ามันมีลูกกรงแล้วก็มันมีลวดหนามหีบเพลงอยู่บนบริเวณกำแพงพอเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยในเตียงที่เตียงเนี่ยก็มีผู้ป่วยนอนอยู่ประกอบกับมีลูกกรงครอบเตียงอีกทีนึงนะฮะคุณเคยเห็นมุ้งที่เอาไว้ครอบเด็กบนเตียงไหม
3: เคยเห็น
1: อารมณ์แบบนั้นแต่ว่าไม่ใช่มุ้ง
3: อ
1: ันนี้เป็นกรงเหล็กครอบบนเตียงอีกทีหนึ่งนะครับส่วนอีกพื้นที่ก็จะมีพื้นที่ปกติก็
3: ม
1: ีแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เป็นลูกกรงใหญ่ๆเนี
3: ่
1: ยแล้วก็มีที่นอนอยู่ข้างในก็จะมีนะครับคือพอไปเห็นภาพเนี่ยคนก็สลดหดหูใจบอกว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันได้มาตรฐานหร
3: อ
1: สถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ลูกก็ส่งแม่ไปนะครับเพราะว่าบอกว่าแม่เนี่ยป่วยเป็นจิตเวชแล้วก็ถูกจับขังกรงนะครับไปร้องนะครับในรายการโหนกระแสไปร้องออกช่อง3นะฮะปรากฏว่าเรื่องก็ไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นคือกระทรวงสาธารณสุข นะครับคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกกรมสุขภาพจิตนะครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะครับพบความผิดหลายประการบอกว่าศูนย์แห่งนี้มีผู้ป่วยเกือบ100รายร้อยละ90นะฮะ100คนมี90คนเป็นผู้ป่วยจิตเวช
3: อ
1: ายุ18ถึง59ปีก็มอบให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.เนี่ยดำเนินการตามกฎหมายแสดงว่าสบส.คือหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบนะฮะอธิบดีกรมสบส.ก็คือนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรก็บอกว่าศูนย์แห่งนี้ขออนุญาตถูกต้องนะครับเจ้าของเป็นอดีตพยาบาลทหารอากาศที่ลาออกไปแล้วไปอยู่ภาคเอกชนแต่ขออนุญาตเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงข้อเท็จจริงคนที่อยู่ในศูนย์ร้อยละ90เป็นผู้ป่วยจิตเวชต้องอยู่ในศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะอีกทั้งทำเกินใบอนุญาตโดยอนุญาต50เตียงแต่ปรากฏสำรวจจริงๆแล้ว129เตียงใช้พื้นที่ 4,300 ตารางเมตรจากที่อนุญาต 1,600 ตารางเมตรพบการดำเนินการที่เข้าข่ายผิดกฎหมายพรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพพรบ.สถานพยาบาลรวมถึงประเด็นกักขังหน่วงเหนียวดูแลผู้ป่วยจิตเวชไม่ตรงตามประเภทใบอนุญาตกรมสบส. อยู่ระหว่างการจัดทำยกเลิกใบอนุญาตนะครับทางผู้ประกอบการและผู้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ก็คือเมื่อวานเท่ากับเป็นการปิดสถานบริการทั้งนี้สั่งศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12เขตในกทม.ตรวจมาตรฐานก็คือรีเช็คศูนย์ดูแลทั่วประเทศ 1,200 แห่งใหม่ทั้งหมดให้เสร็จภายใน2เดือนหากพบเข้าข่ายแบบนี้นะฮะเร่งดำเนินการตามกฎหมายฮะ
3: ค่ะส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นะคะคุณนิกรสมกลางท่านก็พูดถึงกรณีความขัดแย้งในครอบครัวแล้วก็การนำผู้สูงอายุเข้าศูนย์เข้าสู่ศูนย์ดูแลโดยอาจไม่เป็นไปตามความสมัครใจนั้นนะคะทางพม.ก็มีความห่วงใยแล้วก็สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศค่ะลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยก็ดีความคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการก็ดีนะคะเตรียมพร้อมที่จะยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.แล้วก็บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยค่ะสำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบเบื้องต้นนั้นนะคะพบผู้ใช้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุ104รายโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขนะคะประสานทางกรมสุขภาพจิตให้นำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประเมินสภาพร่างกายจิตใจรวมถึงคัดกรองผู้ใช้บริการเพื่อกำหนดแนวทางดูแลที่เหมาะสมต่อไปค่ะด้านทีมพม.จังหวัดกาญจนบุรีนั้นก็ได้มีการดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็คุ้มครองผู้ใช้บริการแล้วนะคะก็เป็นผู้สูงอายุ25รายแบ่งเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย2รายต่างจังหวัด23รายค่ะส่วนอีก79รายนั้นไม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและมีอาการทางจิตเวชทีนี้เนี่ยทางพม.เขาก็เลยมีการวางแผนวางแนวทาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลเช่นกันนะคะก็คือ1กรณีที่ไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับเนี่ยจะเร่งประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม2กรณีสามารถกลับรับกลับนะคะครอบครัวประมาณรับกลับไปได้เนี่ยก็จะประสานแล้วก็ติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยส่วนแนวทางสุดท้ายแนวทางที่3นั้นกรณีที่มีภูมิลำเนาหรือว่าครอบครัวต่างจังหวัดก็จะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่นั้นๆนั่นนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วก็ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมค่ะ
1: ครับคือทางด้านของกรมสุขภาพจิตนะฮะนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์นะฮะก็ชี้แจงเรื่องของศูนย์พักพิงแห่งนี้บอกว่าการมีกรงเหล็กเนี่ยเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยจิตเวชอันนี้ผมก็ฟังเหมือนกันทางผู้ที่เขาถูกกล่าวหาเขาก็บอกว่ามันเป็นมาตรการในการที่จะดูแลผู้ป่วยเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการทำร้ายตัวเองผู้ป่วยมีการลุกออกไปจากเตียงเนี่ยแล้วไปทำร้ายผู้อื่นพูดง่ายๆเอาไม่อยู
3: ่
1: นะครับเขาก็จะมีพื้นที่เนี่ยในการติดกรงเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและคนที่อยู่รอบข้างนะครับอันนี้คือข้อกล่าวอ้างของเขาแต่ทางด้านของอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็บอกว่ากรงขังเนี่ยเป็นมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเนี่ยบอกว่าเป็นพื้นที่แยกเพื่อควบคุมพฤติกรรมผู้ป่วยอาละวาดคลุมคลั่งสามารถทำได้ตามมาตรฐานในบางกรณี ซึ่งพื้นที่ต้องมีความแข็งแรงปลอดภัยและออกแบบเพื่อป้องกันผู้ป่วยได้รับอันตรายระหว่างการควบคุมอาการแต่ปัจจุบันแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเน้นการลดการตรีตราผู้ป่วยจึงไม่ควรมีลักษณะเป็นกรงอย่างชัดเจนห้องแยกเพื่อควบคุมพฤติกรรมจะมีประตูคล้ายกรงแต่ยังจำเป็นต้องมีระบบความปลอดภัยที่เหมาะสมภายใต้พื้นควรมีการบุวัสดุและจัดสภาพแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทั้งนี้การใช้กรงกับผู้ป่วยที่มีอาการปกติไม่ถือว่าเป็นมาตรฐานการดูแลรวมถึงผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในอาการปกติไม่ควรดูแลในลักษณะดังกล่าวอันนี้ก็บอกปกตินะส่วนการควบคุมพฤติกรรมต้องพิจารณาตามอาการและความจำเป็นของผู้ป่วยเป็นรายกรณีนะฮะอันนี้คือสรุปแล้วสถานพยาบาลแห่งเนี้ยส่วนใหญ่ 90% เนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวชคือผมพูดถึงหลักความเป็นจริงเนี่ยเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเนี่ยใจกว้างมากขึ้นผู้ป่วยที่เป็นคนแก่ชราเราดูแลไม่ได้เราก็ส่งไปสถานพักฟื้นนะครับส่งไปสถานพักฟื้นให้เขาดูแลให้เขาดีกว่าเราแต่ผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยสมมติคุณมีคนในครอบครัวหรือผมมีคนในครอบครัวเนี่ยที่ป่วยจิตเวชคุ้มดีคุ้มร้ายออกไปทำร้ายคนหรือทำให้ครอบครัวเนี่ยเรามีปัญหานะฮะทำร้ายทำลายอะไรข้าวของเนี่ยนะคือจะส่งเขาไปอยู่ที่ไหนก็ต้องไปศูนย์แห่งนี
3: ้
1: ถามว่าสถานพยาบาลรัฐมีไห
3: ม
1: นะครับก็มีศรีธัญญาแล้วก็สมเด็จเจ้าพระยาที่สมัยก่อนเรียกว่าหลังคาแดงแล้วก็ถ้าเชียงใหม่ก็โรงพยาบาลสวนปรุงนะฮะใต้เนี่ยสงขลาก็จิตเวชสงขลานครินทร์นะกรุงเทพก็มีสถาบันกัลยาราชนครินทร์นะฮะดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงคือสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันสามารถรองรับคนเหล่านี้ได้ไห
3: ม
1: มันเพียงพอไหมคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเรายังขาดการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระบบคนเราไม่พอนะฮะแล้วเท่าที่ทราบเนี่ยสถานพยาบาลแห่งนี้เนี่ยก็เพิ่งต่อใบอนุญาตไปเมื่อเดือนสิงหาคมคำถามคือต่อได้ยังไงเขาบอกว่าต่อในรูปแบบออนไลน์ก็แสดงว่าไม่มีการไปตรวจสอบดูแลพื้นที่จริงๆจากหน่วยงานภาครัฐ
3: ไม่มีการรีเช็
1: คใช่หรือไม
3: ่
1: ใช่เพราะว่าถ้าส่งในรูปแบบออนไลน์ปุ๊บก็จะได้ภาพแล้วก็ไม่ได้เห็นของจริงๆดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการดำเนินการบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วและสิ่งที่น่าจับตามองด้วยก็คือว่าเอ๊ะแล้วทำไมคนที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาไม่มาร้องเรียนยังหน่วยงานรัฐหรือไปร้องเรียนกับตำรวจในพื้นที
3: ่
1: นะเขามาร้องเรียนโหนกระแสหรือว่าทางช่อง3หรือว่าทางสื่อเอกชนเพราะเขารู้สึกว่ามันล่าช้าใช่หรือไม
3: ่
1: พอไปร้องตรงนี้เนี่ยมันเร็วเร็วเร็วๆแล้วหน่วยงานรัฐเนี่ยก็ออกมาแอคชั่นเร็วจริงๆนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราจะต้องพิจารณาว่าเอ๊ะการร้องเรียนกับหน่วยงานรัฐเนี่ยทำไมคนถึงไปร้องเรียนไปยังสายไหมต้องรอดไปร้องเรียนกับอินฟลูไปร้องเรียนอะไรเนี่ยมันเร็วกว่าจริงหรือนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องปรับนะฮะ
3: ค่ะไปดูความคืบหน้าคดีวัดพระบาทน้ำพุกันสักนิดนะคะทางด้านศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะได้มีการอ่านคำพิพากษาคดีของอดีตพระอลงกตหรือเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุนะคะแล้วก็นายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือว่าหมอบีในคดีร่วมกันเบียดบังทรัพย์สินของวัดแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินรวม193กระทงโดยศาลพิพากษาจำเลยที่1หรืออดีตพระอลงกตซึ่งมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินตัดสินลงโทษจำคุกรวม742ปีค่ะส่วนจำเลยที่2ก็คือคุณเสกสรรศาลพิพากษาฐานเป็นผู้สนับสนุนการเบียดบังทรัพย์และฟอกเงินมีโทษจำคุกรวม386ปีและ1480เดือนนะคะ

0: าสู่เงินงบประมาณนะครับพูดง่ายๆคือวินัยการเงินการคลังปี61เนี่ยเขาบอกว่าเงินที่เก็บจากภาษีเนี่ยต้องเข้าสู่คลังแล้วค่อยเข้าสู่ระบบงบประมาณแล้วก็ถ้าใคร อยากจะใช้เงินองค์กรต่างๆเนี่ยก็จะต้องมาดีเฟนต์ในสภาจะได้เห็นถึงความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการใช้เงินแต่ก่อนที่จะมีปี61เนี่ยก็มันก็จะมีภาษีเหล่านี้เนี่ยที่ยิงตรงไปยังองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสสส.ไทย PBS แล้วก็อีก2หน่วยงานคือของผู้กองทุนผู้สูงอายุแล้วก็กองทุนการกีฬานะครับอันนั้นคือเกิดก่อนที่จะมีกฎหมายฉบับนี้นะครับตอนนี้ก็มีแนวทางและความคิดว่าเมื่อมีกฎหมายฉบับนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาปรับเรื่องของการส่งเงินเข้าสู่งบประมาณแผ่นดินโดยตรงแล้วก็ให้หน่วยงานนี้ออกมาดีเฟนต์ก็คือว่าใช้งบอะไรก็ต้องบอกต้องแจ้งแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบและประสิทธิภาพประสิทธิผลก็จะต้องถูกตรวจสอบนั่นเองนะครับด้านไทย PBS ออกมาบอกนะครับบอกว่าขอปกป้องสื่อสาธารณะให้ปราศจากการครอบงำนะครับก็บอกว่ามันจะลดความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะอันนี้ไทย PBS ออกมาบอกสสส.ก็บอกว่าถ้าทำแบบนี้จะใช้งบประมาณขาดความคล่องตัวนะครับย้ำการประเมินผลจากการทำงานไม่มีปัญหาเรื่องของความไม่สุจริตการให้เงินไม่ได้กระจุกตัวแค่ NGO หน้าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นการชี้แจงจาก2หน่วยงานนะฮะ
1: ค่ะทั้งหมดคือข่าวสารในวันนี้นะคะพบกับบันทึกสถานการณ์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ดิฉันสันพรปัญญาดิลกค่ะ
0: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกรมธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รัฐบาลประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกรมธนาคารโลกปี2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รอง

0: ฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญนอกจากวันอังคารที่13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่เป็นวันหยุดราชการอยู่แล้ววันศุกร์ที่16ตุลาคมที่กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษรัฐบาลได้กำหนดมาตรการสำหรับส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่12วันที่14และวันที่15ตุลาคมให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ work from home สำหรับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจไม่ได้กำหนดเป็นวันหยุดอัตโนมัติโดยขอความร่วมมือพิจารณาตามความเหมาะสมขณะที่สถาบันการเงินและธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครกำหนดหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้หน่วยงานให้บริการประชาชนที่จำเป็นเช่นโรงพยาบาลและสถานีตำรวจยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามปกติศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินผลกระทบอุทกภัย31จังหวัดกระทบเศรษฐกิจกว่า 22,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 ของ GDP ยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปีนี้ที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
1: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงผลการประเมินความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาคาดว่ามูลค่ารวมประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทซึ่งภาคบริการและการจับจ่ายใช้สอยได้รับผลกระทบมากที่สุดขณะที่ภาคการเกษตรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 1.6 ล้านไร่คิดเป็นน้อยละ1ของพื้นที่การเกษตรกรรมทั้งหมดเช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรมซึ่งผลกระทบดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.1 ของ GDP จึงยังตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.2 ถึงร้อยละ 2.5และคาดว่าจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องในไตรมาสที่4โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวคาดการนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเดือนละ 2.5 ถึง 3 ล้านคนทางนี้คาดว่าสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรและอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นชั่วคราวจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน1เดือนขอให้ประชาชนเลือกบริโภคสินค้าตามความเหมาะสมเพื่อปรับตัวในระยะสั้นนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์เปิดทางหลวงหมายเลข12ถนนพิษณุโลกหล่มสักหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากท่วมถนนบริเวณหมู่9ตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.แก่งโสภาและเจ้าหน้าที่กู้ภัยพิษณุโลกเร่งลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์เศษไม้ดินโคลนที่กีดขวางทางออกเพื่อเร่งเปิดเส้นทางถนนพิษณุโลกหล่มสักหรือทางหลวงหมายเลข12บริเวณหมู่ที่9ตำบลแก่งโสภาหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องบนเขาสูงจนเกิดเหตุมวลน้ำป่าไหลเชี่ยวกรากจากเทือกเขาในพื้นที่พัดพาเศษไม้กิ่งไม้ดินโคลนขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวการจราจรช่วงเย็นวานนี้ทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งป้ายเตือนและจัดกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากยังคงมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำเกรงว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากซ้ำได้พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวและขับขี่ด้วยความระมัดระวังคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้ 3. ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 Line Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: ให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อ

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: เปิดโลกกว้างคลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระหลักภาษาวรรณคดีเรื่องเล่าตำนานนิทานนิยายเปิดฟังได้เลยรับลมคมไทย

สวัสดีค่ะพี่อดีเจ็ดพอดแคสต์รับลมคมไทยโดยดิฉันพันวิภาราษฎรนิยมเล่าเรื่องในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องสบายๆไม้มงคลปลูกในบ้านนะคะเนื่องจากว่าการปลูกไม้ในบ้านเนี่ยนะคะโดยเฉพาะไม้มงคลเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานแพร่หลายนะคะเพราะว่าไม่เพียงแต่จะเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านหรือว่าช่วยฟอกอากาศให้มันบริสุทธิ์ขึ้นแต่ว่าต้นไม้เนี่ยนะหลายๆชนิดนะคะก็ยังแฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งเนื่องจากว่าชื่อของเขานะคะอาจจะไปพ้องเสียงนะพ้องความหมายกับสิ่งดีงามที่ซ่อนอยู่ในตัวภาษาของเขานะคะทั้งในเรื่องของโชคลาภความเป็นสิริมงคลหลายคนก็เชื่อนะคะว่าการเลือกปลูกต้นไม้ที่เสริมความร่ำรวยรับทรัพย์ก็สามารถทำให้เราเนี่ยนะคะมีความมั่งคั่งโชคดีนำพาความเจริญรุ่งเรืองนะคะทั้งสุขภาพเงินทองแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงเข้ามาในบ้านด้วยนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้การปลูกไม้มงคลบางอย่างก็เริ่มห่างหายไปนะคะเนื่องจากว่าเป็นพันธุ์ไม้หายากบางพื้นที่ก็ไม่ได้เอื้ออำนวยต่อการปลูกสักเท่าไหร่นะคะทำให้การปลูกไม้มงคลเนี่ยอาจจะนิยมในเฉพาะบางกลุ่มบางส่วนแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่จะปลูกต้นไม้เนี่ยก็อาจจะต้องศึกษาความหมายนะหรือว่าสิ่งที่มีความเชื่อนะคะปรากฏกันมาต่อกันมาสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้เราจะพาไปดูการปลูกไม้ในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลก็จะยกตัวอย่างมาสักประมาณ20ชนิดนะคะเป็นประเภทคร่าวๆเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยนำไปคิดพิจารณานะคะว่าเอ๊ะต้นไม้เหล่านี้ควรมีอยู่ในบ้านเรานะคะหรือว่ามีอยู่แล้วก็จะได้อุ่นใจว่าช่วยเสริมให้บ้านเราเนี่ยนะคะมีความเจริญงอกงามขึ้นในส่วนต่างๆนะคะไปดูต้นที่1 นะคะต้นวาสนาเศรษฐีโอ้โหชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้นไม้วาสนาเศรษฐีเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากๆนะก็ชื่อของเขาเนี่ยเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความสมหวังโชคลาภวาสนาความรุ่งเรืองนะแล้วก็การเสี่ยงทายด้วยนะคะปลูกไว้ในบ้านเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงให้เจ้าของบ้านพบเจอแต่ความสำเร็จสมหวังในทุกๆด้านเลยนะคะ2คือต้นเงินไหลมาค่ะโอ้ชื่อก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเงินไหลมานะคะปลูกไม้มงคลชนิดนี้เชื่อว่าเป็นการเรียกทรัพย์เรียกเงินให้ไหลมาเข้ามาในบ้านแบบไม่ขาดสายเหมาะมากๆเลยกับคนที่ประกอบอาชีพค้าขายนะคะนอกจากนี้เนี่ยรูปทรงของเขาลวดลายของใบของเขาก็ยังสวยงามเพิ่มเสน่ห์ให้มุมบ้านดูโดดเด่นขึ้นอีกด้วยนะคะต้นที่3คือต้นกวักมรกตค่ะอันนี้จะเป็นไม้มงคลขนาดเล็กเหมาะสำหรับปลูกในกระถางนะคะคนที่อยากเรียกโชคด้านการเงินแล้วก็การงานเชื่อว่าปลูกกวักมรกตแล้วจะช่วยเรียกเงินเรียกทองนะเข้ามาในบ้านอีกทั้งต้นนี้เนี่ยก็ยังเลี้ยงง่ายทนต่อทุกสภาพแวดล้อมด้วยแล้วก็มีคุณสมบัติในการช่วยฟอกอากาศด้วยนะคะ4คือต้นเฟิร์นข้าหลวงค่ะอันนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างามแล้วก็มีอำนาจนะคะชื่อว่าเฟิร์นข้าหลวงนะเหมือนเป็นข้าหลวงในสำนักราชสำนักแบบนี้นะคะช่วยเสริมเรื่องชื่อเสียงพลังบารมีให้เจ้าของบ้านเสริมภูมิฐานเกียรติยศให้กับครอบครัวเหมาะสำหรับคนที่อาจจะเป็นข้าราชการนะคะแล้วก็เปรียบเสมือนตัวแทนแห่งความซื่อสัตย์แล้วก็ยุติธรรมนอกจากนี้เนี่ยใบเขาก็ยังมีสีเขียวเข้มเพิ่มความสดชื่นให้กับบ้านได้เป็นอย่างดีเลยนะคะต่อไปค่ะต้นเศรษฐีรวยทรัพย์นะคะเป็นไม้มงคลที่เชื่อว่าเสริมเรื่องการงานการเงินโชคลาภแล้วก็นำพาความร่ำรวยนะมาสู่ผู้ปลูกลักษณะเด่นของเขาเนี่ยหลายคนคงจะเคยเห็นนะเป็นใบสีเขียวรูปหัวใจกาบเขาจะเป็นสีแดงนะคะนิยมปลูกในบ้านไม่พอนะไปปลูกตามร้านค้าต่างๆเพื่อความสวยงามด้วยราคาไม่แพงนะคะชื่อก็เพราะอีกต่างหากนะคะต่อไปต้นเศรษฐีพันล้านค่ะอันนี้เป็นไม้มงคลที่เสริมพลังด้านความร่ำรวยนะคะเชื่อว่าปลูกแล้วจะสร้างฐานะที่มั่งคั่งเหมือนชื่อของต้นไม้สวยงามดูแลง่ายนะคะนิยมในเหล่าธุรกิจหรือว่าเจ้าของกิจการทั้งหลายนะคะต่อไปต้นบอนไซค่ะชื่อต่างๆที่ผ่านมาอาจจะมีความพ้องเสียงพ้องความหมายนะแต่ว่าต้นบอนไซเนี่ยเราจะเห็นกันเยอะมากๆเลยตามสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีความสวยงามประหลาดตาด้วยบอนไซเป็นไม้ประดับที่สวยงามนะคะแล้วก็ผู้ปลูกเนี่ยสามารถสร้างสรรค์รูปทรงแล้วก็ลักษณะต่างๆของเขาได้ด้วย
ทีนี้ความเชื่อเชิงความมงคลนี้ก็คือว่าเขาเนี่ยจะช่วยเสริมให้ชีวิตมีความมั่นคงแล้วก็รุ่งเรืองนะคะสามารถปลูกเป็นไม้ประดับไว้เสริมความสง่างามแล้วก็ความโชคดีในบ้านเราได้ด้วยนะคะต่อไปต้นไผ่กวนอิมค่ะอันนี้เป็นชื่อที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเจ้าแม่กวนอิมนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความสุขความสงบความอุดมสมบูรณ์นะความมั่งคั่งชื่อว่าถ้าปลูกนะคะก็จะมีพลังดีๆเข้ามาในบ้านเรียกทรัพย์แล้วก็ปัดเป่าความโชคร้ายด้วยนะคะเหมือนกับองค์เจ้าแม่กวนอิมที่หลายๆคนนับถือนั่นเองนะคะต่อไปค่ะต้นพลูด่างค่ะพลูด่างก็ปลูกกันเยอะนะถือว่าเป็นไม้เลื้อยที่ช่วยเพิ่มความราบรื่นในการทำงานเพราะว่าเขาโตง่ายนะคะแล้วก็เลื้อยไปเรื่อยๆเหมือนการใช้ชีวิตของเราที่จะต้องปรับแล้วก็ไปตามเส้นทางที่เราเลือกเดินนะคะรวมถึงการเรียกโชคลาภด้วยแล้วก็เพิ่มความมั่งคั่งให้กับผู้ปลูกเหมาะกับการปลูกในกระถางเพื่อแขวนในห้องหรือว่าบนโต๊ะทำงานก็ได้ด้วยนอกจากนี้ก็บำรุงง่ายนะคะดูแลง่ายใครที่อยากจะมีจุดเริ่มต้นในการปลูกไม้มงคลเริ่มจากพลูด่างก็ได้นะคะต่อไปค่ะต้นออมเงินค่ะอันนี้แน่นอนนะคะถ้าปลูกแล้วเนี่ยก็เชื่อในเรื่องของการเก็บเงินให้อยู่การออมเงินนะหยอดกระปุกรวมทั้งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดีด้วยลักษณะก็จะมีความสวยงามนะคะโดยเฉพาะต้นออมเงินแคระที่มีความน่ารักแล้วก็มินิมอลมากๆเดี๋ยวนี้เนี่ยต้นไม้ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตนะต้นเล็กๆมีความหมายแล้วก็ช่วยเพิ่มออกซิเจนได้ก็จะดีมากๆนะคะต่อไปโป้ยเซียนค่ะนะคะโอ้อันนี้เป็นความเชื่อของคนจีนมากๆเพราะว่าตัวเขาเนี่ยแปลว่าเทพเจ้าทั้ง8นะคะปลูกแล้วเนี่ยเหมือนกับมีเทพเจ้าทั้ง8องค์มาคอยปกป้องแล้วก็จะบันดาลแต่ความสงบสุขโชคดีแล้วก็เชื่อกันด้วยนะคะว่าต้นโป้ยเซียนเนี่ยออกดอก8ดอกแสดงว่ากำลังจะมีโชคใหญ่นะถูกลอตเตอรี่แบบนั้นนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นต้นราชพฤกษ์หรือว่าต้นคูนนะคะที่ดอกเนี่ยจะสีเหลืองๆสง่างามถ้าปลูกหน้าบ้านก็จะช่วยเสริมดวงชะตาความรุ่งเรืองในชีวิตนะคะความสำเร็จในหน้าที่การงานราชพฤกษ์เนี่ยถือว่าเป็นต้นไม้แห่งเกียรติยศและโชคลาภนะคะเพราะว่าเมื่อต้นเขาบานเต็มที่เนี่ยดอกเขาก็จะสวยงามโดดเด่นมากๆบางคนก็ชอบไปถ่ายรูปกับต้นราชพฤกษ์ด้วยต่อไปค่ะต้นลิ้นมังกรค่ะลิ้นมังกรก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะลิ้นมังกรก็เป็นพันไม้ที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็คนจีนเนาะเชื่อว่ามังกรก็เป็นสัตว์นำโชคนะคะเชื่อว่าใครที่ปลูกเนี่ยก็จะนำโชคดีมาสู่ผู้ที่อยู่ในบ้านคุ้มครองแล้วก็กำจัดภัยอันตรายต่างๆคุณสมบัติก็ฟอกอากาศได้ดีอีกต่างหากนะคะแต่ว่าถ้าเราจะปลูกที่โต๊ะทำงานก็ได้ด้วยหรือว่าวางไว้ที่มุมห้องก็สวยงามเช่นเดียวกันค่ะต่อไปค่ะต้นจำปีค่ะอันนี้เป็นต้นไม้ที่ให้ดอกที่หอมด้วยนะคะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางอันนี้เนี่ยก็คงจะต้องเป็นบ้านที่มีพื้นที่นิดนึงนะคะเชื่อว่าถ้าปลูกแล้วเนี่ยจะเสริมในเรื่องของความสง่างามความสำเร็จความก้าวหน้าช่วยเรื่องโชคลาภกลิ่นเนี่ยเขาก็จะหอมอบอวลอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการให้ความชื่นใจนะคะให้ร่มเงาแล้วก็ให้ความร่มรื่นกับคนในบ้านด้วยต่อไปค่ะอันนี้คือน่าจะปลูกกันหลายคนนะก็คือกระบองเพชรจัดเป็นไม้ประดับยอดนิยมของคนหลายๆคนเลยแต่ว่าใครที่เลี้ยงแล้วดูแลแล้วออกดอกได้สวยงามเนี่ยถือว่าค่อนข้างแบบดูแลดีมากนะคะคือถ้าเกิดว่าต้นกระบองเพชรเลี้ยงปกติจะไม่ได้มีความเชื่ออะไรเท่าไหร่แต่ถ้าออกดอกสวยงามนะคะจะเชื่อว่ากำลังจะมีโชคลาภใหญ่มีเงินทองก้อนใหญ่นะคะอีกอย่างนึงก็คือกระบองเพชรเนี่ยเขาทนด้วยนะเหมาะกับบ้านเราที่อากาศร้อนๆดูแลง่ายนะคนไม่ค่อยมีเวลานานๆทีจะให้น้ำเนี่ยเขาก็อยู่ได้นะคะต่อไปคือต้นพญานาคราชค่ะอันนี้จะเป็นต้นไม้แห่งยศถาบรรดาศักดิ์ปลูกแล้วจะมีความมงคลกับชีวิตมีความสงบสุขมีคนนับหน้าถือตาประสบความสำเร็จเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นความเชื่อเลยก็คือว่าถ้าปลูกแล้วเนี่ยป้องกันงูแล้วก็สัตว์มีพิษเข้าบ้านด้วยอ๋อพญานาคราชถือว่าเป็นในตับลมคมไทยตอนก่อนนี่ถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่นะแล้วก็เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าต้นกำเนิดของงูแต่อันนี้ป้องกันได้ด้วยนะคะต่อไปคือต้นมะขามนะคะขามนี่ก็คือมาจากคำว่าเกรงขามเนาะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเกิดมาแล้วโอ้ยไม่มีคนนับหน้าถือตาในบารมีหน้าตรงหน้าตา
อยากจะให้คนอื่นเกรงขามบ้างก็ปลูกต้นมะขามนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันเรื่องของความโชคร้ายด้วยอีกอย่างนึงรับประทานได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะคือต้นแก้วนะคะต้นแก้วนี่คือเชื่อว่าถ้าปลูกแล้วจะมีคนรักดั่งแก้วตาดวงใจจิตใจเบิกบานนะครอบครัวพบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือดอกแก้วเนี่ยเป็นไม้มงคลที่ใช้บูชาพระได้ด้วยมีสีขาวนวลสะอาดกลิ่นหอมอ่อนๆเชื่อว่าบำบัดจิตใจได้แล้วก็ทำให้จิตใจสงบสุขได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะต้นที่19แล้วนะต้นสุภโชคจริงๆสุภะก็แปลว่าดีโชคก็คือโชคลาภเนาะก็แปลว่าโชคดีนะคะสุภโชคเป็นไม้มงคลที่รูปทรงสวยมากแล้วก็เหมาะกับการตกแต่งบ้านใครที่ปลูกต้นสุภโชคจะช่วยในเรื่องโชคลาภความมั่งคั่งดึงดูดเงินทองเข้าบ้านนะคะแล้วก็ช่วยฟอกอากาศกรองสารพิษได้อีกด้วยนะคะไปดูต้นที่20ต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้ชื่อว่าต้นรวยล้นฟ้าค่ะรวยล้นฟ้านี่เป็นไม้มงคลที่ได้ฉายาเลยนะคะว่าราชาแห่งไม้ประดับไม่รู้ว่าบ้านใครมีบ้างถ้าปลูกไว้นะจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยโชคลาภนะคะแล้วลักษณะของเขาเนี่ยก็โดดเด่นด้วยจากการที่มีใบรูปทรงเรียวสีเขียวมีเส้นตรงกลางใบสีแดงนะเหมาะกับความสวยงามสร้างบรรยากาศให้สถานที่นั้นๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ก็เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านที่เราเอามาพูดคุยกันนะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีความเชื่อมโยงนะในเรื่องของทิศในการปลูกต้นไม้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้อะไรต่างๆทิศทั้ง8ทิศเนี่ยก็ว่าได้ก็จะมีความเชื่อของเขาที่แยกย่อยต่อกันอีกเดี๋ยวจะอธิบายนิดนึงแล้วกันนะคะปลูกต้นไม้ทิศเหนือเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมหน้าที่การงานเพิ่มพลังแล้วก็สติปัญญาการเติบโตในหน้าที่การงานนะคะที่ควรปลูกนะก็อย่างเช่นเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีกอบทรัพย์เป็นต้นหรือว่าชวนชมก็ได้นะคะทิศอีสานนะตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้เนี่ยจะช่วยเชื่อมโยงกับพฤติกรรมแล้วก็บุคลิกของคนปลูกเสริมสติแล้วก็พัฒนาปัญญาเพิ่มพลังบารมีสดชื่นผ่อนคลายนะคะทิศอีสานหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือที่ควรปลูกก็อย่างเช่นวาสนามะตูมหรือว่ามะลินั่นเองต่อไปเป็นทิศตะวันออกนะคะเหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแบบเจ็บป่วยง่ายๆอันนี้จะช่วยส่งเสริมสุขภาพของเจ้าของบ้านให้แข็งแรงทั้งกายและใจนะคะที่ควรปลูกก็คือต้นไผ่ต้นปีบแล้วก็ต้นทับทิมต่อไปค่ะที่ตะวันออกเฉียงใต้นะคะเหมาะกับนักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการเพราะจะเพิ่มความรุ่งเรืองคล่องตัวเจรจาง่ายไม่ติดขัดอย่างเช่นต้นยอต้นสารพีแล้วก็โป้ยเสียนนะคะไปดูทิศใต้กันบ้างทิศนี้เป็นทิศของอาชีพดารานักร้องอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเพราะว่าจะช่วยเพิ่มชื่อเสียงคำพูดน่าฟังแล้วก็น่าเชื่อถือมากขึ้นให้ปลูกต้นมะม่วงต้นตะโกนาและต้นว่านะคะต่อไปที่ตะวันตกเฉียงใต้ค่ะอันนี้จะช่วยส่งเสริมด้านความรักเพิ่มพลังความสุขใครที่เจอแต่รักมีความทุกข์ในชีวิตนะคะปลูกต้นขนุนกระปรพฤกแล้วก็ต้นพิกุลได้เลยนะคะต่อไปเป็นที่ตะวันตกค่ะจะช่วยเน้นในเรื่องของการศึกษาสติปัญญาเหมาะกับบ้านที่มีนักเรียนนักศึกษาอยู่นะคะให้ปลูกต้นกระปรพฤกต้นมะขามหรือว่าพลูด่างนั่นเองนะคะและทิศสุดท้ายที่ตะวันตกเฉียงเหนือเหมาะกับการเริ่มต้นอยากประสบความสำเร็จในทางใหม่ๆเช่นกำลังจะเริ่มธุรกิจใหม่ๆอะไรใหม่ๆก็ลองปลูกดูในทิศตะวันตกเฉียงเหนือมันจะยิ่งส่งผลแบบทวีคูณนะคะก็คือต้นส้มต้นโมกแล้วก็ต้นมะพูดนั่นเองนะคะต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นความเชื่อนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่ปลูกต้นไม้เนี่ยรู้สึกสบายใจในการที่ปลูกอะไรไปแล้วก็อาจจะอยากได้ตามชื่อของเขานะคะแล้วก็อาจจะอยากให้เกิดความร่ำรวยนะคะมีความมั่งคั่งเข้ามาแต่ว่าพิสูจน์ได้หรือไม่นะคะก็ต้องไปดูว่าเราปลูกแล้วไม่เห็นผลอย่างไรแต่ว่าตัวเราเองนั้นก็มีความสำคัญเป็นหลักเลยในการที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยเห็นผลตามที่เราคาดหวังนะคะเอาละค่ะรับลมคมไทยพอดแคสต์ PD 7ในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยว EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ

ับมาพบกันได้ใหม่กับรับลมคมไทยโดย PRD7 Podcast ทุกวันอังคารเวลา 18:00 น.คลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระกับรับลมคมไทย

0: ถ้าไม่อยากหน้าแก่เร็วควรทาครีมกันแดดการทาครีมกันแดดเป็นประจำช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยและหน้าแก่ก่อนวัยได้เพราะสาเหตุหลักของความแก่บนใบหน้าไม่ได้มีเพียงเรื่องอายุเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีรังสี UV จากแสงแดดโดยในแสงแดดจะมีรังสี UVA ทำลายคอลลาเจนใต้ผิวหนังทำให้ผิวเหี่ยวย่นหย่อนคล้อยและรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดงดำเกิดฝ้ากระจุดด่างดำการทาครีมกันแดดจึงเป็นเกราะป้องกันไม่ให้โครงสร้างของผิวถูกทำลายและเพื่อให้ครีมกันแดดทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพควรทาครีมกันแดดให้ถูกวิธีโดยควรเลือกครีมกันแดดที่มี SPF 30 PA++ ขึ้นไปทาครีมกันแดด2ข้อนิ้วทาครีมกันแดดก่อนออกแดด30นาทีทาซ้ำทุกๆ2ชั่วโมงทาอยู่กลางแจ้งเพราะแสงแดดจะทำให้ประสิทธิภาพของการกันแดดลดลงและหากอยู่ในที่ร่มควรทาซ้ำทุก4ชั่วโมงหลายคนเข้าใจว่าควรทาครีมกันแดดเฉพาะตอนออกแดดก็พอแต่ความจริงแล้วอยู่ในร่มไม่ได้แปลว่าปลอดภัยจากแสง UV เพราะแสงในร่มก็ทำให้ผิวแก่ได้เหมือนกันเช่นแสงจากจอคอมโทรศัพท์หรือหลอดไฟเพราะหากมีแสงแสดงว่ามีรังสี UV ค่ะและแม้จะใช้ครีมทาผิวอื่นๆแพงแค่ไหนหากไม่ทาครีมกันแดดผิวก็ยังโดนทำร้ายอยู่ดีเรียกได้ว่าครีมกันแดดคือครีมชะลอวัยที่ถูกต้องที่สุดเลยค่ะหากรำคาญใจจากความเหนอะหนะของครีมกันแดดแนะนำให้ใช้สูตรที่มีน้ำมันน้อยนะคะเพราะไม่ว่ายังไงก็ไม่ควรออกแดดโดยไม่ทาครีมกันแดดค่ะ
1: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจร

0: ับธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75

0: าไม่อยากหน้าแก่เร็วควรทาครีมกันแดดการทาครีมกันแดดเป็นประจำช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยและหน้าแก่ก่อนวัยได้เพราะสาเหตุหลักของความแก่บนใบหน้าไม่ได้มีเพียงเรื่องอายุเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีรังสี UV จากแสงแดดโดยในแสงแดดจะมีรังสี UVA ทำลายคอลลาเจนใต้ผิวหนังทำให้ผิวเหี่ยวย่นหย่อนคล้อยและรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดงดำเกิดฝ้ากระจุดด่างดำการทาครีมกันแดดจึงเป็นเกราะป้องกันไม่ให้โครงสร้างของผิวถูกทำลายและเพื่อให้ครีมกันแดดทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพควรทาครีมกันแดดให้ถูกวิธีโดยควรเลือกครีมกันแดดที่มี SPF 30 บวก PA บวกบวกขึ้นไปทาครีมกันแดด2ข้อนิ้วทาครีมกันแดดก่อนออกแดด30นาทีทาซ้ำทุกๆ2ชั่วโมงทาอยู่กลางแจ้งเพราะแสงแดดจะทำให้ประสิทธิภาพของการกันแดดลดลงและหากอยู่ในที่ร่มควรทาซ้ำทุก4ชั่วโมงหลายคนเข้าใจว่าควรทาครีมกันแดดเฉพาะตอนออกแดดก็พอแต่ความจริงแล้วอยู่ในร่มไม่ได้แปลว่าปลอดภัยจากแสง UV เพราะแสงในร่มก็ทำให้ผิวแก่ได้เหมือนกันเช่นแสงจากจอคอมโทรศัพท์หรือหลอดไฟเพราะหากมีแสงแสดงว่ามีรังสี UV ค่ะและแม้จะใช้ครีมทาผิวอื่นๆแพงแค่ไหนหากไม่ทาครีมกันแดดผิวก็ยังโดนทำร้ายอยู่ดีเรียกได้ว่าครีมกันแดดคือครีมชะลอวัยที่ถูกต้องที่สุดเลยค่ะหากรำคาญใจจากความเหนอะหนะของครีมกันแดดแนะนำให้ใช้สูตรที่มีน้ำมันน้อยนะคะเพราะไม่ว่ายังไงก็ไม่ควรออกแดดโดยไม่ทาครีมกันแดดค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจัง

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: สิริสิงห์จินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภ
2: หลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ควบคู่กับเร่งสูบระบายน้ำท่วมขัง
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นและปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเริ่มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วจะทยอยลดเป็นขั้นบันไดเพื่อไม่ให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปพร้อมบริหารน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนให้มีพื้นที่ว่างรองรับน้ำจากฝนที่อาจตกเพิ่มในช่วงต่อไปส่วนพื้นที่ที่มีน้ำสะสมยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการเปิดปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณ

0: การน้ำในแต่ละช่วงเดินเครื่องสูบน้ำจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและเสริมกระสอบทรายจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันยังเฝ้าระวังน้ำจากพื้นที่ตอนบนและแม่น้ำนครนายกที่ยังทยอยไหลลงสู่ระบบแม้หลายจุดจะเริ่มทรงตัวและระดับน้ำลดลงแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าดูสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมรับการระบายน้ำได้ทันทีตามสถานการณ์ปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าและบริการเตรียมวัสดุอะไหล่และช่างรองรับการฟื้นฟูบ้านเรือนและรถยนต์หลังน้ำลด
2: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมประชุมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมเติมและกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการรวมถึงเตรียมช่างและบริการซ่อมแซมบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์โดยมีผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ3กลุ่มหลักได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดและหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์โดยผู้ประกอบการจะจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือประชาชนเช่นส่วนลดสินค้าจำเป็นสำหรับฟื้นฟูบ้านบริการสำรวจตรวจเช็คและซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือราคาพิเศษและแคมเปญเก่าแลกใหม่พร้อมเชิญชวนห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและสินค้าสำหรับซ่อมแซมบ้านมาร่วมเปิดจุดจำหน่ายในระดับท้องถิ่นจังหวัดและภาคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามความต้องการสินค้าและบริการในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประสานผู้ประกอบการเพิ่มเติมหากพบความต้องการเร่งด่วนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: พาณิชย์อำนาจเจริญติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าวัตถุดิบอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569
3: นางสาวพรรักกัลปดีหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตลาดสดวิชิตศิลป์ร้านอาหารเจและห้างสรรพสินค้าพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพและสินค้าวัตถุดิบอาหารเจจากการตรวจสอบพบว่าผักบุ้งคะน้าวัตถุดิบอาหารเจเช่นโปรตีนเกษตรเจมีการปรับราคาสูงขึ้นเล็กน้อยผู้ประกอบการอาหารเจปรุงสำเร็จยังไม่มีการปรับขึ้นราคาจากปีที่ผ่านมาโดยข้าวราดแกงราคา40-50 บาทก๋วยเตี๋ยวเจราคา40-50 บาทมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายชัดเจนไม่พบพฤติกรรมการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรส่วนปริมาณสินค้าทุกชนิดมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างถูกต้องชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อขายสินค้าหรือพบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523054พงศ์ศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ NEO
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอลิกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
3: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดทั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คทั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ไข่ยังไงให้ดีวันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะ
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
6: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

ันทุกประเด็นสุขภาพเจาะลึกวิธีป้องกันควบคุมโรคมีสาระไขทุกข้อสงสัยคาใจจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเตือนภัยสุขภาพที่แพร่ข่าวปลอมให้คุณรู้ทันและไม่ตกเป็นเหยื่อทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ภาพกับสคร.6

0: ยุงลายกินอยู่ขยายพันธุ์อย่างไรแม้ว่ายุงลายจะกินน้ำจากดอกไม้และผลไม้เป็นอาหารแต่ยุงลายตัวเมียต้องกินเลือดเพื่อนำโปรตีนในเลือดไปพัฒนาไข่ให้เจริญเติบโตหลังจากกินเลือดแล้ว 2-3 วันยุงลายเพศเมียก็จะหาที่วางไข่ยุงลายเพศผู้มีอายุสั้นประมาณ 6-7 วันเท่านั้นส่วนยุงลายเพศเมียมีอายุนานกว่าหากมีอาหารสมบูรณ์อุณหภูมิและความชื้นพอเหมาะยุงลายเพศเมียอาจอยู่ได้ประมาณ 30-45 วันการหากินและขยายพันธุ์ของยุงลายยุงลายวางไข่ครั้งละ 50-150 ฟองตามภาชนะขังน้ำที่มีน้ำนิ่งใสวางไข่ได้ 4-5 ครั้งตลอดชีวิตยุงลายเกาะพักตามเสื้อผ้าหรือมุมอับชื้นภายในบ้านและนอกบ้านหากินบริเวณรอบบ้านบินไกล 40-100 เมตรยุงลายออกหากินในเวลากลางวันช่วงสายและบ่ายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายยุงลายจะวางไข่ตามภาชนะขังน้ำที่มีน้ำนิ่งและใสน้ำฝนมักเป็นน้ำที่ยุงลายชอบวางไข่มากที่สุดดังนั้นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายจะเป็นภาชนะที่สามารถขังน้ำได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นภาชนะขังน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นและภาชนะธรรมชาติแม้ว่าภาชนะจะมีน้ำขังเพียงเล็กน้อยเช่นฝาขวดแก้วพลาสติกถุงพลาสติกเศษกระถางยุงลายก็สามารถวางไข่ได้โดยไข่ของยุงลายจะยึดติดแน่นกับขอบผิวของภาชนะเหนือระดับน้ำเล็กน้อยและสามารถทนทานอยู่ได้นานเมื่อมีน้ำท่วมถึงก็จะสามารถฟักเป็นตัวอ่อนได้ในเวลาอันรวดเร็ววงจรชีวิตของยุงลายแบ่งเป็นไข่ยุงลายไข่ยุงลายมีขนาดเล็กมากมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามีลักษณะรียาวคล้ายเมล็ดข้าวสารติดตามผนังภาชนะเหนือระดับน้ำเล็กน้อยการวางไข่ครั้งละประมาณ 50-150 ฟองยุงลายไข่ได้ 4-6 ครั้งลูกน้ำยุงลายลูกน้ำยุงลายลักษณะเป็นปล้องๆลอยตัวทำมุมกับผิวน้ำลักษณะเคลื่อนไหวเป็นรูปตัว Sลูกน้ำยุงลายแบ่งเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3และระยะที่4แตกต่างกันที่ขนาดตัวเท่านั้นกินแบคทีเรียยีสต์และสาหร่ายเป็นอาหารระยะดักแด้หรือตัวโม่งเป็นลักษณะเป็นตัวกลมๆคล้ายเลข1ไทยเป็นระยะที่ไม่กินอาหารเพื่อเตรียมสู่ตัวเต็มวัย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักสุขภาพกับสคล6ชลบุรีทาง FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้แบบออนไลน์ทาง Facebook Live ของสวทชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะ Facebook ของสคล6ชลบุรีและเพจรักสุขภาพกับสคล6ชลบุรีรวมถึง Facebook ของบุคคลที่ร่วมรายการกับเราตอนนี้ก็มีการแชร์เอาราวเดอะเวิลด์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรายการรักสุขภาพกับสคล6ก็พบกันทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาวันนี้ก็อยู่กับดิฉันธัญญนันท์สาขารัชนันสกุลค่ะ
2: ค่ะดิฉันอภิญญาดวงศิลป์นะคะวันนี้เราก็เป็นประจำอยู่แล้วเนาะที่เรามันจะมาอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะ
1: ใช่ก็คือ1อาทิตย์ก็จะเจอเรื่องราวของสุขภาพเรื่องการของการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพทุก1อาทิตย์จะเจอกับเรา1วันแบบนี้นะคะเราก็จะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพป้องกันควบคุมโรคเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยจะเป็นหวัดหรือเปล่านะเราฟังรายการนี้ไปเราจะได้ป้องกันดูแลเราได้แล้วก็ดูแลครอบครัวได้ค่ะพูดถึงหวัดนะคะเรามีเรื่องราวที่จะขอประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะเข้ารายการหลักของเราก็คืออยากจะชวนคุณผู้ฟังค่ะดูแลสุขภาพของตัวเราเองดูแลสุขภาพของครอบครัวนะคะด้วยวัคซีนทางเลือกซึ่งทางสคล6ชลบุรีหรือว่าสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีก็ตั้งอยู่บริเวณถนนวชิรประการนะคะกับถนนพญาสัจจานะคะมีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจวัคซีนพร้อมบริการหรือว่าวัคซีนทางเลือกนี่แหละก็สามารถที่จะเข้าไปรับบริการเพื่อป้องกันโรคไว้ก่อนลดความเสี่ยงโรคลดเรื่องของการป่วยรุนแรงด้วยนะคะก็จะมีวัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ด้วยกันนะคะวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสนะคะวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดนะคะแล้วก็วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากไวรัสRSV และสุดท้ายค่ะก็คือวัคซีนป้องกันโรคสุกใสซึ่งตรงนี้เป็นวัคซีนทางเลือกถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังหรือว่าคนที่คุณรักนะคะเอาไปบอกต่อสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์038260970ต่อ12ค่ะอันนี้เป็นเบอร์ของสคลอกชลบุรีที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองชลบุรีส่วนคุณผู้ฟังที่ฟังออนไลน์หรือว่าฟังทางสัญญาณปกติ FM 99.75 MHz เพราะว่าสัญญาณเราอ่ะไปไกลอาจจะฟังอยู่แถวบางละมุงพัทยาก็สามารถไปที่ศูนย์บริการเวชศาสตร์ป้องกันนะคะสอบถามได้ที่เบอร์0649089246ค่ะก็มีทั้งรับแบบ walk in น่าจะเป็นทุกวันศุกร์นะคะแล้วก็มีแบบเป็นหมู่คณะด้วยถ้าเกิดสนใจก็โทรไปสอบถามข้อมูลรายละเอียดกันได้เดี๋ยวใครที่ฟังเบอร์โทรไม่ทันนะคะช่วงท้ายรายการถ้าเวลายังมีอยู่เราจะประชาสัมพันธ์เรื่องนี้อีกหนึ่งครั้งค่ะส่วนวันนี้นะคะวันนี้เราเชิญแขกรับเชิญมานะคะคุณเดชอนันต์ชุ่มจันทร์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการกลุ่มโรคติดต่อสคล. 6นะคะวันนี้เรื่องราวที่เรานำมาเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องสำคัญคือเรื่องสุขภาพเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในทุกๆวันในทุกๆเดือนแล้วก็ตลอดทั้งปีเหมือนกันเราก็นำเรื่องราวเดิมนี่แหละมาย้ำเตือนเพราะว่าอยากให้ฟังในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงเนา
2: ะ
1: โรคที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือโรคพิษสุนัขบ้าค่ะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนึกถึงภาพคนถูกสุนัขกัดใช่ไหม
2: คะ
1: ถูกแมวข่วนบางทีเนี่ยเล่นกันเบาๆไอ้ความเบาของเราอ่ะแต่บางทีเขาก็ไม่รู้หรอกว่า
2: มัน
1: หนัก
2: น้องเขาแบบเล่นเขาไม่ร
1: ู
2: ้ว่ามันจะเป็นอันตรายก
1: ับ ใช่แล้วก็คือด้วยความที่หมาเด็กแมวเด็กอ่ะมันน่ารักไงแล้วเดี๋ยวนี้นอกจากหมาเด็กแมวเด็กอ่ะบางทีสัตว์ฟันแทะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเล็กๆก็ลอกกระทิกอะไรที่เขาเลี้ยงกันเนี่ย มันก็มีอาจจะมีเชื้อตัวนี้อยู่ได้ด้วยนะคะเราก็เลยชวนนักวิชาการของเราเนี่ยมาให้ความรู้วันนี้จะพูดถึงอะไรบ้างคะคุณปุ้ย
2: ค่ะจริงๆแล้วหลายๆคนคิดเนาะว่าการที่จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันจะต้องโดนกัดหรือโดนแบบกัดมีแผลอะไรเงี้ยลึกนะคะแต่วันนี้นะคะอาจจะแบบคำตอบอาจจะไม่ใช่อย่างที่หลายๆคนคิดเนา
1: ะ
2: เพราะว่าจากข้อมูลของการสอบสวนโรคเนาะซึ่งสคล.6เราเนี่ยก็มีการสอบสวนโรคทุกเคสที่มีการป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเนาะพบว่าผู้เสียชีวิตหลายๆท่านเนี่ยก็คือไม่ได้ถูกแมวหรือหมาหรือสัตว์กัดหรือข่วนแบบชัดเจนเนาะแต่ว่ามีประวัติสัมผัสกับหมาแมวที่ไม่รู้ที่มาหรือว่าไม่รู้ประวัติวัคซีนเนี่ยค่ะวันนี้เราก็เลยอยากจะพามาเจาะลึกกันเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยอะไรคือปัจจัยเสี่ยงกันแน่เนา
1: ะ
2: แล้วก็การสัมผัสแบบไหนบ้างที่เราต้องระวังเนา
1: ะ
2: แล้วก็ยาวไปถึงเรื่องของการนำสัตว์ไปฉีดวัคซีนด้วย
1: ใช่
2: เนาะว่ามันจำเป็นยังไงนะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เรื่องของการปฏิบัติตัวด้วยว่าถ้าเราถูกกัดหรือข่วนหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะเสี่ยงหรือเปล่าเราจะทำยังไงนะคะวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามนี้ทั้งหมดกันเลยนะคะ
1: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะอยากชวนคุณผู้ฟังนะคะให้มองเรื่องนี้ให้กว้างมากขึ้นเพราะว่าคำถามสำคัญคือถ้าเราไม่ได้ถูกกัดเราจะปลอดภัยหรือไม
2: ่ใช
1: ่บางทีอ่ะเราเล่นกับเขาเราไม่โดนกัดซะหน่อยแต่มันมีเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวที่มันน่าสนใจตรงที่ว่าอันนี้สปอยเลยกันบางทีอ่ะเรามีแผลที่มือเอาอย่างนี้ดีกว่าคืออาทิตย์ก่อนเนี่ยเราไม่ได้เจอกันเนาะเราเป็นเทป
2: ค่ะ
1: มีโอกาสไปประชุมอันนี้นอกเรื่องแล้วนอกบทแล้ว
2: ก
1: ็คือมันมีประสบการณ์มันก็อยากจะมาแชร์ในการประชุมเนี่ยบังเอิญว่าในการประชุมมีสัตวแพทย์ด้วยเราก็เลยถามเรื่องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าเรื่องที่เกี่ยวกับเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนทีนี้เรื่องของพิษสุนัขบ้าเราบอกว่าบางทีเนี่ยมือเราอ่ะมันมีแผลเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราจะรู้ได้ไงบางทีมันมีแผลโดยที่เราคือคำว่ามีแผลมันไม่จำเป็นต้องเป็นแผลเวิร์กนะมันเป็นรอยขีดข่วนนิดๆอ่ะเราจะรู้ได้ไงแล้วพอไปเล่นกับหมาแมวเลียน้ำลายเข้าแผลเราโอ้อันเนี้ยจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยนะภาษาวัยรุ่นคือเขาเรียกว่าย้ายเซิร์ฟอ่ะคือเสียชีวิตได้เลยอ่ะ เออ
2: นี่คุณวัยรุ่นมากเลยนะคะดิฉันยังไม่รู้
1: เ
2: รื่องนี้เลย
1: เราต้องตามให้ทันในยุคนี้ทีนี้คุณหมอท่านนั้นน้องสัตวแพทย์บอกว่าเราจะเช็คได้ยังไงเวลาที่มือเราอ่ะเป็นแผลเล็กๆที่เราไม่รู้เลยเขาบอกเอาไปล้างน้ำมันจะแสบเออเขาบอกคือมือมันเป็นแผลแล้วไงเวลาที่เราล้างน้ำล้างสบู่อ่ะมันจะช่วยเช็คเลยนะ
2: มันเช็คเช็คก่อน
1: ใช่เราก็เลยเออการล้างมือนี่มันเป็นทางรอด
2: ถูก
1: เกือบแล้วเออใช่อ่ะนี่ก็มาฝากกันคร่าวๆนะคะมาเรื่องที่เราเชิญแขกรับเชิญมาวันนี้เลยดีกว่าเริ่มจากพื้นฐานก่อนเลยนะคะเริ่มจากพื้นฐานเลยว่าถึงแม้ว่าเราจะบอกคุณฟังไปแล้ววันนี้เราจะมาย้ำอีกทีว่าโรคพิษสุนัขบ้าคืออะไรเราต้องเปิดเรื่องนี้อีกแล้วเปิดก่อนเลย
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็โรคพิษสุนัขบ้านะคะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสนะคะที่มีความรุนแรงแล้วก็สามารถติดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีเชื้อได้นะคะโดยเฉพาะตัวสุนัขและแมวอันนี้เป็นสาเหตุหลักของประเทศเราเนา
1: ะ
3: ก็ผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งโดยเฉพาะตัวที่สำคัญก็คือน้ำลายนะคะเป็นแหล่งที่มีเชื้อไวรัสอยู่มากที่สุดแล้วก็จะเข้าสู่บาดแผลของเรานะคะผ่านการร่อยถลอกนะคะหรือว่าผ่านการกัดนะคะโดยจุดสำคัญนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์สัมผัสที่มันมีความเสี่ยงเนี่ยเราไม่ควรรอให้มันเกิดอาการแล้วค่อยไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าการปฏิบัติตัวหลังสัมผัสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลย
2: ก็คือถ้าจะพูดกันง่ายๆก็คือว่าเราจะต้องป้องกันก่อน
3: ป้องกันก่อนถูกค่ะ
1: ประโยคนี้สำคัญมากค่ะเพราะว่าไม่เห็นรอยกัดไม่ได้แปลว่าไม่มีความเสี่ยงด้วย
3: ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุการณ์ที่เราสงสัยว่าเอ้ยเราจะสัมผัสโรคได้ไหมอ่ะสิ่งสำคัญคือเราต้องทำความสะอาดบาดแผลนะคะทำความสะอาดบาดแผลยังไงก็คือการเปิดน้ำสะอาดนะคะไหลล้างผ่านบริเวณบาดแผลอย่างน้อยก็สัก15นาทีนะคะจากนั้นเราก็ไปพบแพทย์เนาะเพื่อให้แพทย์ประเมินความเสี่ยงของบาดแผลได้เราไม่ควรตัดสินใจด้วยตัวของเราเองนะคะว่าแผลนิดเดียวไม่เป็นไรหรือว่าไม่เห็นรอยแผลกัดไม่ต้องทำอะไรคิดแบบนี้ไม่ถูกต้อง
2: ก็คือถ้าแผลเล็กมากๆเป็นแค่รอยเคี้ยวรอยข่วนเลือดไม่ออกหรือเลือดออกนิดเดียวก็คือต้อง
3: รีบล้างแผลแล้วไปพบแพทย์แพทย์เขาก็จะประเมินรูปแบบบาดแผลอันนี้พูดนิดนึงนะคะก็คือ
1: พูดเยอะๆได้หมดได้ค่ะ
3: ก็จริงๆอ่ะรูปแบบบาดแผลตามแนวทางของ WHO นะคะก็จะเรียกว่ามี3แคตตาล็อกเน
1: า
3: ะก็คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอ่ะถ้าเราไปพบแพทย์แพทย์ท่านก็จะแนะนำเราได้ว่าเราสัมผัสแบบนี้มันตรงกับแคตตาล็อกไหนแล้วควรได้รับวัคซีนยังไงหรือควรรับการดูแลอย่างไรต่อไปนะคะ
1: เอาปัญหาตรงนี้ไปให้แพทย์คิด
3: ถูกค่ะ
1: ใช่แค่เดียวไม่เป็นไร
3: ใช
2: ่เป็นภาระของแพทย์ไปนะ
3: ถูกค่ะแต่ที่สำคัญก็คือทำความสะอาดบาดแผลอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราต้องรีบทำโดยเร่งด่วนเลย
1: น้ำประปาเนี่ยนะ
3: น้ำประปาเนี่ยล้างผ่านถ้ามีสบู่ก็ใช้สบู่ฟอกด้วยนะคะแต่ว่าต้องทำอย่างเบามือนะคะอันนี
1: ้เราเคยพูดไปแล้วเทปก่อนๆว่าบางคนอ่ะเค้นแผลม
2: ี
1: แผลคือเรื่องเนี้ยเราพูดย้ำไปแล้วแต่วันเนี้ยเราจะเน้นย้ำในปัจจัยเสี่ยงที่เราได้สอบสวนโรคแล้วก็พบว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆนะที่ทำใหบุคคลนั้นเสียชีวิตก็เลยนำมาถ่ายทอดกันในวันนี้นำมาบอกเล่ากันในวันนี้นะคะแล้วอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันไปว่าเราไม่ควรจะชะล่าใจในเรื่องของแผลใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: อย่าคิดไปเองเอาเรื่องของแผลเนี่ยไปให้แพทย์คิดให้แพทย์คิดดีกว่า
3: ช่วยพิจารณา
1: ทีนี้กรณีถูกกัดเนี่ยผ่านไปแล้วเรื่องที่สองถูกข่วนเลยหลายคนเนี่ยมองว่าไม่รุนแรงเท่าการถูกกัดซึ่งก่อนรายการเนี่ยมีการคุยกันก่อนนะคะเราก็ขี้เอ๊ะขี้สงสัยไงเพราะว่าบางทีอ่ะคุณผู้ฟังผู้ชมเคยไหมโดนข่วนเป็นรอยขาวเหมือนผิวหนังชั้นบนเปิดเป็นรอยขาวแต่ไม่มีเลือดเราก็เลยต้องไปหาหมอไหมคิดเองไงว่าจะไปแค่นี้เดี๋ยวโรงพยาบาลหมอพยาบาลจะบอกว่ามาทำไม
2: ยาวอีก
1: ควรไปไหม
3: จริงๆเราไม่ควรคิดว่าการถูกข่วนมันจะไม่มีความเสี่ยงนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะถ้ามันเกิดบาดแผลขึ้นแล้วมันจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับน้ำลายสัตว์สัมผัสบริเวณนั้นนะคะดังนั้นถ้าถูกข่วนสิ่งสำคัญที่ควรทำเหมือนกันคือรีบล้างบริเวณนั้นซะนะคะแล้วไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ประเมินความเสี่ยงให้เราดีกว่าตามที่หนูได้บอกไว้นะคะมันจะมีแคท1แคท2แคท3เดี๋ยวแพทย์ท่านจะพิจารณาเอง
1: ว่าอย่าคิด
3: ใช่ถูกค่ะ
1: สรุปสั้นๆก็คือว่า กัดก็ต้องระวังข่วนก็ต้องระวังอย
3: ่
1: าประเมินว่าแผลเล็กแล้วไม่เป็นอะไรท
3: ี
1: น
3: ี
1: ้มาถึงเรื่องที่อยากเน้นมากที่สุดเลยค่ะการคุกคีใกล้ชิดกับสัตว
3: ์
1: ถ้าเราไม่ได้ถูกกัดแต่ว่าเราเข้าไปกอดไปคุกคีกับสุนัขไม่ทราบประวัติว่าได้รับวัคซีนหรือเปล่า
2: ด้วยกันเลยนะคะ
1: แล้วยิ่งบางทีอ่ะลูกหลานเราเด็กน้อยอ่
3: ะ
1: หร
3: ือ
1: แม้แต่พวกเราเองอ่ะเห็นหมาน่ารักโอ้ยเบบี้อุ้ยน่ารักโอ้ยยังจะขยำโอ้ยน่ารักเอออย่างเงี้ยเออแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่เท่าไหร่หมาเราไม่ค่อยนี่แหละทาสแมวต่างๆเห็นไม่ได้เลยเห็นไม่ได้เลยต้องเข้า
2: เป็นรอย
3: เลยต้องเข้าไป
1: คือ
3: หยุมพุง
1: ทาสแมวเนี่ยเออเขาพุ่
3: ง
1: เขาเห็นแมวเดินมานี่โดนเลยนะโดนตกเลยนะแมวตกเนี่ยทำไงดี
3: อันเนี้ย
1: อันนี้คือคุกคีกับ
3: ค่ะเราต้องดูรายละเอียดของการสัมผัสเนาะอย่างที่หนูบอกมันจะมีแคท1แคท2แคท3อย
1: ่
3: างแคท1เนี่ยมันเป็นการสัมผัสแบบโดยทั่วไปอ่ะสัมผัสพื้นผิวเราไม่ได้มีรอยบาดแผลเป็นการสัมผัสรูปสัตว์โดยทั่วไปแบบเนี้ยมันก็จะไม่ถือว่าเป็นความเสี่ยงเนาะแต่ว่าไม่ใช่ว่าการรูปสัตว์ทุกครั้งอ่ะมันจะทําให้เกิดการติดโรคได้เนาะแต่ว่าแต่ก็นั่นนะคะคือเราไม่รู้ว่าเราจะมีแผลเล็กไห
1: ม
3: ฉะนั้นมันมีโอกาสที่เราจะสัมผัสน้ำลายนะคะถ้าเกิด
2: ถ้าเผื่อเขาแบบเล่นกันมันเลียหน้าเลียปากเนี่ย
3: ถ้าเกิดมันมีรอยแผลถลอกจริงๆอ่ะเลียหน้าเลียปากอ่ะเขาเรียกว่าเนื้อเยื่ออ่อนนะคะ
1: มันเนื้อเยื่ออ่อนของหน้าเรา
3: ของหน้าเราบริเวณเยื่อบุตา
1: เนื้อเยื่ออ่อนนี่คืออยู่กับอายุคนไหม
3: เนื้อเยื่ออ่อนนะคะ
2: อ่อนเลยนะแก่เ
1: น
2: ี่ย
1: วันนี้เราเอาแบบละเอียดลึกไปเลยนะทางด้านอะไรอะโนตามีไปเลยบางคนบอกว่าไอ้สี่เก้าแล้วมีเนื้อเยื่ออ่อนหรือเปล่าย
3: ังมีนะคะเยื่อบุตานะคะ
1: มี
3: เยื่อบุตาใช่
1: ทำความเข้าใจให้ตรงกันนะคะว่าเนื้อเยื่ออ่อนไม่จำกัดอายุม
3: ี
1: ตลอดชีวิต
2: แล้วก็มีนะคะ
3: นะคะ
1: บางคนแหมอุ้ยหมาชั้นแมวชั้นเลียโอ้ยดินเนื้อเยื่ออ่อนกันเลย
3: อย่างเงี้ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าการสัมผัสที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงนะคะควรไปพบแพทย์เนาะที่สำคัญคือเราอ่ะไม่สามารถแน่ใจได้เนาะว่าสัตว์ตัวนั้นมันจะมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อเราไม่ควรประเมินความเสี่ยงด้วยตัวของเราเองอะค่ะก็ให้บุคลากรทางการแพทย์ช่วยประเมินจะดีที่สุดนะคะ
1: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องคุณต้องบอกประวัติของคุณให้บุคลากรทางการแพทย์ต
2: ั้
1: งแต่โต๊ะแรกที่เขาคัดกรองจนถึงแพทย์เลยนะ
3: ใช่ค่ะ
1: ความเป็นความตายมันขึ้นอยู่กับที่คุณจะบอก
2: ให้
1: เขานี่แหละข้อมูลว่าคุณเล่นกับแมวมากี่วันเล่นยังไงค
3: ือ
1: บอกไปให้หมดเลยเขาจะได้ช่วยประเมินได้
3: ใช
1: ่
3: นะคะ
1: เอาไงต่ออันนี้พูดถึงเรื่องน้ำลายแล้วน
3: ้
1: ำลายเราอันนี้ไม่รู้ว่าในสคริปต์หลังๆมีอะไรไม่ได
2: ้อันนี้พูดเลยนะคะ
1: แต่คือสังเกตไหมลูกหมาลูกแมวที่ออกมาจากแม่เลยอ่ะเป็นเบบี๋เลยอ่ะเราคุยกันอีกแล้วนอกรอบว่าบางทีอ่ะแม่เขาอ่ะเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้แต่แม่สัญชาตญาณสัตว์ไงเขาเจออย่างเ
2: ท
1: ียล
3: ู
1: กเป็นไหม
3: ก็มีโอกาสเป็น
1: เพราะเบบี๋หมาแมวมันคือมีเนื้อเยื่ออ่อนมากเลยนะต้องเข
3: ้
1: าตาเข้าจมูกเอ้ยเข้าจมูกเข้าจมูกฉันเอาจมูกกับปากลงไปเป็นจมูก
2: ก็คือกินหมาม
1: ันก็คือเข้าหูเข้าตาเบบี๋หมาแมวแล้วมันก็อาจจะมีสิทธิ์ซึ่งเราไม่รู้ไง
3: ใช
1: ่แล้วพอเราไม่รู้ปุ๊บเราไปหยิบไปจับแย่เขาหรือทำอะไรก็อาจจะเสี่ยงได้
3: ใช่มีความเสี่ยงได
1: ้
3: แล้วก็เคสในประเทศไทยของเราเนาะในปีนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคสหมาเด็กเนี่ยค่ะ
1: กี่เดือน
3: มีเบบี้อะประมาณ 2-3 เดือนนะคะเป็นลูกสุนัขตัวเล็กน่ารักเนี่ยค่ะมันดึงดูดมันล่อใจให้เราเข้าไปจับไง
1: พี่ก็จำได้นะประมาณปี2ปีก็เคสอย่างเงี้ยแหละที่นี่แหละเขตเราเนี่ยแหละเราถึงเอามาพูดกันเกือบทุกอาทิตย์เลยบางทีเราไม่ได้เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมนหลักนะแต
3: ่
1: เราก็เอามาแตะเหมือนช่วงรายการอะพอไตเติ้ลจบแล้วเราเปิดYouTube ขององค์กรเราอะเกี่ยวกับไข้เลือดออกเพราะอะไรเพราะว่ามันก็ยังพกอยู่ไงแล้วยิ่งตอนเนี้ยฝนตกด้วยลมหนาวก็มาฝนก็ตกเพราะฉะนั้นเมื่อเช้าฝนตกไปแล้วเมื่อคืนฝนตกเช้านี้กลางวันแบบนี้ต้องทำอะไรรู้ไหมเดินสำรวจนะ
3: ความภาชนะ
1: ความกะลา
2: ขาโอ
1: ้มันเป็นสูตร
2: อันนี้โบราณไงคะ
1: มันเป็นสูตรเชื่อจากกระมังหม้อกะลา
2: ความกะลา
1: ก็คืออันนี้ไปนอกเรื่องแล้วเรื่องไข้เลือดออกคือเราก็ต้องเหมือนการป้องกันอะว่าไว้ก่อนเพราะว่าระหว่างกลางวันเนี่ยยุงมันอาจจะไปวางไข่ได
3: ้
1: ถ้าคุณบอกเฮ้ยเดี๋ยวเย็นนี้ก็ตกอีกพรุ่งนี้ก็ตกอีกเดี๋ยวคว่ำทีเดียวแต่ยุงมันไม่รอไงมันวางไข่ได้เขาก็วางไข่เลยแต่ถ้าไปโป๊ะเชเจอยุงที่เป็นไข้เลือดออกขึ้นมาก็ ก็อาจจะย้ายซื้อได้ถ้ารักษาไม่ทันก็คือเสียชีวิตนั่นแหละแต่เราก็ไม่อยากให้ใครต้องเสียชีวิตเนาะรักษาสิ่งที่เรามาบอกคือสิ่งที่ป้องกันได้หมดเลยนะ
3: ใช่
1: ฉันมีสเปรย์กันยุงนี่ฉันติดกระเป๋าตลอดเพราะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกว่าชีวิตเราจะลากยาวไปถึงสถานที่ไหนฉันมียากันยุงป้องกันไว้แหละ
3: ค่ะพูดถึงการป้องกันไว้ก่อนเนาะจริงๆอ่ะโรคพิษสุนัขบ้ามันก็ป้องกันไว้ก่อนได้เนาะอันนี้พูดขอพูดถึงเรื่องวัคซีนนิดนึงนะคะก็คือสำหรับวัคซีนพิษสุนัขบ้าเนี่ยมี2แนวทางในการให้ด้วยกันนะแนวทางที่1คือการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแบบให้ล่วงหน้านะคะเรียกว่าPexposureprophylaxis นะคะหรือ PrEP เนาะแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นวัคซีนหลังการสัมผัสเชื้ออันนี้ก็จะเป็นตัว post exposure เนาะซึ่งเมื่อเรารับสัมผัสแล้วเราควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเพื่อรับวัคซีนให้ได้ภายใน24ชั่วโมงแรกหลังสัมผัสอันเนี้ยจะเป็นการดีที่สุดเนาะสำหรับตัววัคซีนที่ฉีดป้องกันพิษสุนัขบ้าแบบให้ล่วงหน้านะคะแบบเนี้ยจะเหมาะสำหรับกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเนาะเช่นสัตวแพทย์หรือว่าปศุสัตว์อย่างเงี้ยนะคะก็ควรได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะโดยไม่ต้องรอให้โดนกัดเนาะจริงๆอ่ะประชาชนก็ถ้ามีความสนใจก็ไปปรึกษาสถานพยาบาลใกล้บ้านท่านดีกว่าเนาะเพราะจริงๆอ่ะวัคซีนกลุ่มเนี้ยมันจะเหมาะกับกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
4: ต้องถูกประเมินก่อนว่ามีความเสี่ยงไหมควรที่จะได้รับหรือไม่
1: เขาคุ้นคีกับสัตว์บ่อยนั่นแหละตอนนี้เลเวลมันเพิ่มแล้วไงไม่ใช่แค่เจ้าที่บริษัทนะเราคิดกันเล่นๆอย่างนี้เลยนะว่าพี่ส่งของอ่ะพี่ไปสนีก็เสี่ยงจริงๆเด็กๆก็เสี่ยงเพราะเขาชอบปรีเข้าไปหาสัตว์ก่อนเลยแต่ว่าวัคซีนที่เรามาพูดกันวันนี้เนี่ยเป็นวัคซีนที่ฉีดล่วงหน้า
3: ฉีดล่วงหน้าให้ล่วงหน้า
1: แต่เราก็ย้ำนะว่าถ้าคุณโดนหมาแมวกูควรกัดหรือว่ามีความเสี่ยงคุณต้องไปปรึกษาแพทย์ไปพบหมอทันทีเหมือนกันไม่ใช่ว่าบางคนบอกว่าเอ้าฉีดแล้วไม่รีบคุณต้องรีบนะต้องรีบกรณีก็เหมือนกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ถึงคุณจะฉีดแล้วแต่ถ้าคุณป่วยคุณก็ต้องกลับไปพบแพทย์เพื่ออะไรเพื่อรับยาเพราะว่าทุกวัคซีนเนี่ยมีประโยชน์หมดลดป่วยรุนแรงลดความเสี่ยง
5: แต่ก็จะเป็นการลดความรุนแรงนะคะแต่ว่าเมื่อมีการสัมผัสที่มีความเสี่ยงยังไงไปพบแพทย์เพื่อรับยากับฉีดยากระตุ้นอยู่ดี
1: อย่างพี่ฉีดแล้วนะ
5: เสริมภูมิคือ
1: ตัวเนี้ยฉีดแล้วแต่ด้วยความที
4: ่ไม่วัคซีนอะไรคะ
1: เนี่ยวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าเนี่ยฉีดแล้วอยากจะคุยเรื่องฉีดแล้วแต่ว่าคือความเสี่ยงที่เขาให้เราฉีดเพราะว่าเราอะลงพื้นที่บ่อยแต่ด้วยตัวเราเองอะเราก็ไม่เข้าใกล้หมาแมวอยู่แล้วเวลาลงพื้นที่เนี่ยด้วยความที่เราก็จัดรายการด้วยเนาะทำสื่อเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคด้วยเราก็จะรู้อันตรายแล้วไปไหนเนี่ยเราจะมองก่อนเลยเพราะว่าเรามีการลงไปสำรวจทุกบ้านคนเนาะไปเก็บแบบสอบถามอะไรเงี้ยเราก็ต้องระวังตัวด้วยฉันไม่เข้าหาเลยฉีดยา5เข็มไม่เท่ากับแบบจะกัดแรกมันเจ็บนะ
4: ไม่โดนไม่โดนดีกว่า
1: แค่เขาขู่มาเขาว่าเราไม่ความเสี่ยงเราไม่โดนดีกว่าเวลาจะไปหมาดูไหม
4: แต่เขาจะมักจะบอกนะคะว่าหมาไม่ดูหมาไม่กัด
1: แต่ฉันไม่เชื่ออีกอย่างนะสังเกตนะเอาอันนี้บอกตรงเลยเราอ่ะไม่ใช่ทาสแมวเราจะกลัวเพราะขนเขานิ่มจัดถามว่าน่ารักไหมน่ารักแต่เราไม่ดีกว่าแล้วแปลกแมวชอบมาคอเคลียชอบมาเดินแบบแล้วเราจะสะดุ้งไงตกใจฉันน่ะรอดแน่นอน
4: เพราะว่าไม่ชอบเข้าใกล
1: ้ไม่เรากลัวไงเรากลัวโดนกัดก็เป็นทางรอดของเราที่เพราะความที่เรากลัวด้วย
5: ใช่แล้วก็การรับวัคซีนแบบให้ล่วงหน้ามันก็จะเป็นการดีนะครับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไว้ก่อนเนาะอย่างน้อยๆมันก็เพิ่มความปลอดภัยลดความกังวลใจเพิ่มความอุ่นใจให้กับตัวเราได้นะคะเวลาลงพื้นที่เน
1: า
5: ะ
1: โดยมากเจ้าหน้าที่จะได้รับการเพราะเขามีความเสี่ยงจริงๆพวกพี่ๆเจ้าที่ปศุสัตว์หรือสัตวแพทย์เนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วนะคะเพราะแน่นอนอยู่แล้วแหละอันนี้ก็ฟังจากพี่เขาเล่าเขาว่าได้รับวัคซีนเราถามเขาไงเขาได้รับไหมเขาบอกได้รับเพราะบางทีอ่ะมาแมวเอามาเนาะฉีดอะไรนะป้องกันพิษสุนัขบ้าหรือทำหมันอ่ะ
4: ใช
1: ่แง่งเขาแล้วเขายังโดนเลยนะขนาดเขาแบบอย่างนั้น
4: กลุ่มหนึ่งที่ได้รับก็จะเป็นกลุ่มที่เขาเป็นอาสาที่คอยมาฉีดวัคซีนนี่แหละค่ะที่เขาจะได้รับเพราะว่าถูกประเมินความเสี่ยงแล้วว่าเขามีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นโรคนี้ได้เพราะว่า ต้องไปจับสัตว์มาฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็เลยถูกประเมินว่าควรที่จะได้รับวัคซีนก่อน
1: ใช่ใช่แต่เราก็ยังย้ำนะคะทุกวัคซีนแม้คุณจะได้รับก่อนคุณก็ต้องไปพบแพทย์นะ
4: ใช่แล้วถ้าโดนกัดโดนข่วนเนาะก็ต้องไปหาคุณหมออีก
1: เพื่อนกันเนี่ยขนาดเอาโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราบอกเออระวังนะเดี๋ยวจะเป็นฉีดวัคซีนแล้วเป็นเหรอพี่โอ้ เป็นค่ะลูกเป็นอยู่แล้วเราต้องขนาดเพื่อนกันไม่ถึงไม่ได้เพื่อนในวงการนี้นะนอกวงการเราก็ต้องคอยบอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดสุขภาพไปพบแพทย์ไว้ก่อนดีกว่าต้องพบทันทีด้วยนะไม่ใช่ว่าเดือนนึงแล้วไปพบนะต้องพบทันทีนะไม่ใช่กลับมาบอกว่าหนูไปพบแพทย์อย่างที่พี่บอกนะไปหนูไม่หายโอ้โหเวลาย้ายไปก็ไม่ใช่นะ
5: ก็นอกเหนือจากตัววัคซีน2ตัวนี้แล้วนะครับก็คือหลังจากเมื่อถูกกัดเนาะมันจะมีวัคซีนอีกตัวหนึ่งก็คือริกนะคะริกก็ชื่อเต็มๆก็คือแรบิอิมมูโนกลูบูลินนะคะหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นเซรุ่มก็น่าจะได้เน
1: า
5: ะหรือว่าเป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปแบบให้ทันทีนะคะก็ตัวเนี้ยเราจะถ้าเป็นไปได้เนาะหลังจากการสัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงอ่ะเราควรรีบไปพบแพทย์แล้วก็รับตัวริกเนี่ยให้ได้ภายใน24ชั่วโมงแรกเลยนะคะก็วัคซีนตัวนี้ก็จะให้พร้อมกับตัววัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอีกตัวนึงนะคะเข็มแรก
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ใช่
1: อ
5: ัน
1: นี้เราหมอจะรู้เลย
5: หมอจะพิจารณาจากบาดแผล
1: ไม่ใช่เดี๋ยวผมฟังปุ๊บอ๋อเปิดริก
5: หมอจะพิจารณาจากลักษณะบาดแผลของเราเนาะว่าเอ้ยแคท1แคท2แคท3จริงๆก็แคทที่3อ่ะค่ะถึงจะต้องได้รับริกนะคะก็ริกตัวนี้มันจะเข้าไปทำลายตัวไวรัสพิษสุนัขบ้าที่บริเวณบาดแผลโดยตรง
1: ใช่ที่ฉีดใต
5: ้
1: แผล
5: ใช่ที่ฉีดลงไปในแผล
1: เพราะว่าเราอ่ะเราเคยเจอเคสที่ว่า
4: เห็นเดียวเนาะ
1: ฉีดบาดทะยักแล้วก็ฉีดป้องกันพิษสุนัขบ้าแต่บางคนเขาบอกว่าอุ๊ยเขาเคยไปนะเขาเจอฉีดใต้แผล
4: ใช่
1: เดี๋ยวพูดงี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมบอกว่าอุ๊ยน่ากลัวถ้าน่ากลัวก็อย่าโดนกัดอย่าควรแต่ถ้าโดนเรามันเพเซฟเลยนะ
4: คือถ้าป่วยมันน่ากลัวขนาดนั้น
1: มันไม่เจ็บหรอกเพราะมันเจ็บตั้งแต่หมากัดนะให้มันเจ็บทีเดียวไปเลยตรงนั้น
4: เจ็บดีกว่าเสียชีวิตค่ะ
1: จริงจริงโรคพิษสุนัขบ้าติดแล้วไม่ป้องกันก็คือฉีดยาไม่ทันอ่ะเสียชีวิต 100% ทุกราย
5: ใช่ค่ะก็ฉีดตัวนี้ก็ฉีดรอบบริเวณบาดแผลมีแผลกี่แผลก็ฉีดลงไปทุกแผล
1: ถ้าพูดถึงเรื่องนี้อ่ะเรื่องการเรื่องควรเรื่องคุกคีกับสัตว์คราวนี้ก็เมื่อกี้บอกว่าติดแล้วมันเสียชีวิต 100% ทุกรายใช่ไหม
4: ค่ะ
1: คือจะบอกคุณฟังว่าเราอ่ะตัวดิฉันเองชอบข้ามสคริปต์ไงจริงๆเราเป็นผู้ป่วยแต่ฉันข้ามมาก่อนเพราะฉันแบบว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนถ้าเราเสียชีวิตเนาะจากการลงไปพื้นที่ที่สอบสวนโรคอะสมมติดิฉันโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยยกตัวอย่างนี้ไป
4: ยกตัวเองเลย
1: เออต้องยกตัวเองแหละ
4: สละชีพ
1: เลยสละชีพเลยสมมติฉันเสียชีวิตด้วยโรคสุขภาพฉันตายไปแล้วฉันไม่รู้เรื่องหรอกแต่คุณอยู่เขาลำบากนะเพราะว่าพวกเนี่ยเขาต้องไปตามเก็บหมาเก็บแมวเราตายไปแล้วเราพูดไม่ได้ไงว่าเราไปเล่นตัวไหนแต่พวกเนี่ยเขาทั้งปศุสัตว์แล้วพี่เจ้าที่สาธารณสุขอ่ะเขาต้องไปตามไปตามผู้สัมผัสต่อไปเขาคุณเสียชีวิตไปแล้วมันไม่ใช่จบไงเขาต้องไปตามว่ามีใครที่ต้องไปสัมภาษณ์ประเมินว่ามีใครสัมผัสหมาแมวในบริเวณนั้นไห
4: ม
1: แล้วที่ยากที่สุดคือหมาแมวที่เราไปเล่นอ่ะมันคือตัวไหนยังไง
4: ใช่ต้องตามไทม์ไลน์เลยค่ะว่า
1: ตามกันจริง
4: ๆหมาตัวนี้ไปไหนมาบ้างไปสัมผัสใครมาบ้างแล้วคนที่ป่วยเนี่ยไปสัมผัสใครอะไรยังไงต้องไปประเมินทั้งหมดเลย
1: มันต้องตามไปอีกนะแล้วตามยากด้วยหมาแมวอ่ะตามยากเพราะเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไงเขาบางทีเขาไปนู่นไปนี่โอ้โหไปกัดไปข่วนกันหมาแมวตัวเองยังไงต่ออีกก็ไม่รู
4: ้หลายๆเหตุการณ์จะมีนะคะว่าเป็นหมาจรเนาะ
1: อัน
4: นี้ตามยากมากค่ะว่าตอนนี้เขาไปอยู่ตรงไหน
1: ฉันตายแล้วไงฉ
4: ลาดแล้วฉลาดชีพไปแล้ว
1: ฉลาดชีพจะไม่รู้แล้วแต่คนที่เขาอยู่เขาต้องไปตามต่อนี่แหละ
4: กรณีพวกนี้ค่ะมันมีจากการสอบสวนโรคเนาะที่ว่าพบผู้เสียชีวิตนะคะอาจจะไม่ใช่คุณกุ้งเนาะ
1: ฉันคน
4: พบผู้เสียชีวิต
1: คือบางทีอ่ะต้องบอกคุณฟังคุณชมว่าสิฉันน่ะเป็นนักประชาสัมพันธ์เนาะมันฉันก็ทำงานให้กับคุณนวกรนี่แหละในการผลิตสื่อผลิตอะไรแต่ความเสี่ยงอ่ะปัจจัยเสี่ยงอ่ะที่จะมาผลิตสื่อเพื่อบอกคุณผู้ฟังคุณชมอ่ะบางจุดอ่ะอย่างโรคพิษสุนัขบ้าหรือหลายโรคที่มีผู้เสียชีวิตแล้วอ่ะโอ้โหไอไข่แม็กตรงนั้นน่ะไอจุดตรงนั้นน่ะ มันอยู่ที่ผู้เสียชีวิตเลยนะซึ่งเราไปคุยเขาไม่ได้แล้วไงเออมันก็ต้องไปสอบจากคนที่มีชีวิตอยู
4: ่ใช่หลายๆเหตุการณ์ก็คือเจอในคนที่ไม่ได้มีประวัติถูกตัดข่วนชัดเจนแต่ว่าเป็นมีการขุกขีกับสัตว์อย่างเงี้ยค่ะอยากให้น้องเชมเปญช่วยสะท้อนให้หน่อยว่ากรณีนี้เป็นยังไงคะ
5: อันนี้สะท้อนให้เราต้องเห็นความสำคัญของประวัติการสัมผัสนะคะก็คือไม่ใช่ เวลาลงไปสอบเนาะก็ไม่ใช่แค่ถามว่าถูกกัดไห
1: ม
5: เพราะว่าบางครั้งอ่ะเราอ่ะอาจจะแบบว่าจำไม่ได้หรอกว่ามันมีรอยข่วนเล็กๆหรือว่าเรามีบาดแผลเล็กๆหรือว่าเราไปสัมผัสน้ำลายสุนัขตัวไหนมาไหมน
1: ะ
5: คะคือถ้าเรามีประวัติที่คุกคีกับสัตว์ที่โดยเฉพาะสัตว์ที่เราไม่ทราบที่มาที่ไปไม่ทราบประวัติการได้รับวัคซีนของสัตว์ตัวนั้นอ่ะหรือสัตว์ที่มีพฤติกรรมผิดปกติก็ผิดปกติยังไงเช่นมีอาการเสื่องซึมหรือว่ามีอาการที่ดูกระวนกระวายดูเหมือนจะดุร้ายผิดปกติไหมแบบเนี้ยเราควรแจ้งข้อมูลให้กับผู้ที่ลงไปสอบหรือว่าแจ้งข้อมูลให้กับแพทย์ทราบ
4: จะได้ประเมิน
5: เพื่อจะช่วยประเมินความเสี่ยงของเราได
1: ้พูดถึงฟิลอารมณ์สัตว์ตอนฉันมาทำงานใหม่นะเวลาปฏิเสธฉันจ้องเลยเอาแต่ภาพ
4: หมา
1: แบบว่าน้ำลายไหลหมาที่แบบยิ้มกว้างอ
4: ่
1: ะแล้วนวกเป็นคนบอกว่าพี่มันไม่ได้มีแค่หมาบ้าที่มันออกอาการดุร้ายนะหมาซึมอ่ะหมาซึมเนี่ยก็มีเหมือนกัน
4: ใช่ค่ะ
1: เราก็เลยคิดไปเหมือนกับผู้ใหญ่อ่ะพ่อแม่ชอบคิดว่าเด็กซึมเด็กไม่ดื้อแต่คือจะป่วย
4: อันตราย
1: ละก็คล้ายกับหมาเหมือนกันหมาซึม
4: เทียบลูกฉันกับหมา
1: พูดเองนะไม่ได้พูดแล้วก็เหมือนหมาเหมือนกันหมาซึมเดี๋ยวไว้ให้เจ้าของบอกมันดีแล้วมันซึมมันไม่ไปวิ่งอะไรที่ไหนไม่ต้องไปตามแต่จริงเนี่ยมันอาจจะกำลังเริ่มพูดแผ่นก็เหมือนซอมบี้เหมือนกันนะหมาเนี่ยหมาลงมาเอิ่มก็น่ากลัวเหมือนกันนะ
5: เมื่อเชื้อขึ้นไปถึงสมองอ่ะมัน
1: สมองใคร
5: สมองมาสมองสัตว์ตัวนั้น
4: บางทีอาจจะเป็นแมวก็ได้นะสัตว์เลี้ยงลูก
1: ฉันคิดว่าแบบว่าขึ้นถึงสมองเรา
4: ไม่แต่ถ้าเราป่วยก็ขึ้นเหมือนกัน
5: การคล้ายๆกันนี่แหละค่ะ
1: เดี๋ยวยังไม่ถึงตรงนั้นมันจะมีผู้ป่ารู้เลยสคริปต์แต่ฉันก็จำไม่ค่อยได้
4: ก็คุณผ่าดิฉันค้ามาค่ะมา
1: ก็มันพูดถึงเรื่องเนี้ยมันสนุกไงเราอยากเล่าสาระที่ปนความสนุกให้คุณผู้ฟังได้ฟังก็จะได้จดจำไปกับเราด้วยว่าเอาตรงๆนะเวลาฉันคุยพวกคุณอะนอกรอบอะฉันก็จะเห็นมันก็มีความตลกแต่ฉันจำได้ไงมาพูดถึงเรื่องการคุกคีกับสัตว์วัคซีนของสัตว์เนี่ยเจ้าของสุนัขกับแมวเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
5: ก็ตัวเจ้าของสัตว์เน
1: า
5: ะ
1: ทำไมดูถอนหายใจอะ
4: เหนื่อยกับเราละ
1: เหนื่อยกับดิฉันหรือว่าเหนื่อยกับเรื่องของวัคซีน
5: ในส่วนของเจ้าของสัตว์เนาะก็ควรจะดูแลสุนัขและแมวของท่านเนาะโดยการพาไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามกำหนดนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลหรือว่าหลักฐานการได้รับวัคซีนส่วนนั้นอะไว้ด้วยเพื่อให้เราสามารถทราบประวัติของสัตว์ได้ชัดเจนเนาะเผื่อว่าถ้าเกิดเหตุการณ์การถูกกัดหรือถูกข่วนขึ้นมาเนี่ยข้อมูลจุดนี้มันเป็นข้อมูลที่สำคัญเนา
4: ะ
5: ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการประเมินความเสี่ยงของเราได้ด้วยค่ะ
1: จริงๆการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงใช้คำว่าสัตว์เลี้ยงเนาะเกือบทุกชนิดแหละฉันว่ากระต่งกระต่ายเขาก็ฉีดให้นะ
5: อ
1: ุ้มไปเถอะเดี๋ยวสัตวแพทย์ประเมินเอง
4: ใช่
5: มันจะมีโดสของสัตว์อยู่
1: แต่ละชนิดทีนี้มันไม่จำเป็นต้องฉีดหน้าร้อนเสมอไปมันฉีดได้ทั้งปีเลยคุณได้สัตว์มาตอนหน้าหนาวคุณก็ควรฉีดเลยคุณได้สัตว์มาตอนหน้าฝนคุณก็ควรฉีดเลยและพอสมมุติว่าพี่ได้ลูกหมามาช่วงนี้แหละฝนกำลังตกนี่แหละ
4: อ
1: ันนี้เอาแบบว่าย้อนยุคเลยเนาะ เฮ้ยมันไม่ใช่หน้าร้อนฉีดดีกว่า แต่จริงคือมันต้องฉีด
5: ต้องฉีดครับ
1: แล้วข้ามไปอีกปีนึง เดือนเนี้ยพี่ต้องฉีดเดือนนี้ไหม
5: จริงๆอ่ะมันมีแนวทางของปศุสัตว์อยู่นะคะเขาจะมีกำหนดช่วงอายุของสัตว์นะคะว่าช่วงอายุเนี้ยควรรับวัคซีนอะไรบ้าง
1: ก็คือเดี๋ยวพอพี่เคยเลี้ยงสุนัขอยู
5: ่
1: แต่พี่ไม่เลี้ยงแล้วตอนเนี้ยคืออ่ะทุกคนอ่ะเป็นพอเลี้ยงแล้วมันตายอ่ะเราจะโศกเศร้าเสียใจเราจะโซแซดเลยเคยเอาไปฉีดป ตอนเป็นเบบี้นี่แหละเขาก็จะฉีดอะไรมุดเต็มเลยตื่นๆมันจะเหมือนเด็กก็มี
6: แม่คุณเทียบเลยค่ะอีกแล้วนะคะ
1: หมาแมวก็จะมีสมุดน่ารักน่ารักของเขาแหละหมอเขาก็จะเขียนมาเนาะแล้วเหมือนกับก็จะเขาก็จะบอกแดดสัตวแพทย์ว่าเดี๋ยวคุณจะต้องมาฉีดอะไรต่อเนาะ
5: เป็นโรคหัดโรคอะไรของเขาของหมาใช
1: ่มีแบบฉีดฟรีไหมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ย
4: หมายถึง
1: ฉีดฟรีอ่ะ
4: ก็มีที่เขารณรงค์นะ
1: ก็คือต้องฟังใช่ไหมต
4: ้
1: องฟังเสียงทำสายรถประกันของท้องถิ่น
4: ตอนนี้แทบทุกเทศบาลจะมีฉีดตัวนี้แต่เราอาจจะต้องติดตามข่าวสารนิดนึง
1: ต้องฟังไว้เพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลย
4: ใช่
1: ทีนี้มาในเรื่องของเราข้ามอันนี้ไปเลยดีกว่าเราพูดถึงเรื่องของ
6: ข้ามเลยเหรอ
1: ข้ามเลยข้ามเลยเพราะว่าเราพูดไปแล้วเรื่องของการไม่ไปยุ่งกับสัตว์ที่ดูผิดปกติดูไม่เหมือนสัตว์ทั่วไปอะไรเงี้ยเราข้ามไปเลยค่ะเราโยนตรงนี้ให้คุณปุ้ยเลยค
4: ่
1: ะ
4: โอเควันนี้ดิฉันจะมาท่องคาถานะคะ
1: คาถาอีกแล้ว
4: จะท่องคาถานะคะทุกคนต้องท่องแต่คุณกุ๊กเคยบอกแล้วนะคะว่าไม่ใช่เจอแล้วไปยืนท่องเนาะคาถาของเราก็คือคาถาห้าย่อเนาะคิดว่าทุกท่านน่าจะฟังบ่อยๆแต่เราก็จะพูดบ่อยๆเหมือนเดิม
1: การฟังบ่อยการได้ยินบ่อยๆเนี่ยมันเพิ่มความถี่ในความจำเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังดีๆเนี่ยถึงเขาจะทำนู่นทำนี่แต่เขาฟังเขาจะมันจะจำได้กว่าการดูนะ
4: ค่ะ
1: วิทยุเราไม่พูดถึง Facebook Live เราไม่พูดถึงทีวีที่มีภาพเลยพวกนี้วิทยุเนี่ยคือสื่อเย็นทีวีหรือ Facebook Live พวกนี้คือสื่อร้อนนะเดี๋ยวคุณฟังจะงงสื่อเย็นก็คือเวลาฟังวิทยุมันจะจินตนาการแล้วมันจำได้แต่ถ้าเรามีภาพอะไรด้วยอย่างเงี้ยมันก็เดี๋ยวก็ไปดูได้อีกไงคงไม่ค่อยจำ
4: ค่ะมาคาถาห้าย่อฉันก่อนค่ะอย่าพึ่งพาไปเนาะห้าย่อของดิฉันก็คืออย่าแย่อย่าเหยียบอย่าแยกอย่าหยิบอย่ายุ่งเนาะคาถาห้าย่อเนี่ยเราก็นำมาใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเขาปฏิบัติตามมาตรการของเราเนี่ยอยากจะให้น้องเชนเปนช่วยขยายความให้หน่อยว่าไอ้คาถาห้าย่อนี่มันต้องทำยังไง
5: ได้เลยค่ะ
4: ค่ะ
5: คาถาหย่อนเนี่ยก็คือจริงๆอ่ะเป็นเหมือนแบบว่าป้องกันไม่ให้สุนัขเข้ามากัดเราหรือป้องกันไม่ให้เราเข้าไปใกล้สุนัขเพื่อให้
1: ไม่ใช่กัดสุนัขนะใ
5: ช่นะคะก็ย่อที่หนึ่งนะคะย่อที่หนึ่งอย่าแย่เน
4: า
5: ะอย่าแย่ก็คืออย่าเข้าไปแย่หรือไปยั่วยุสัตว์นะคะเพราะมันจะทำให้เขาตกใจแล้วเขาก็จะขู่กัดเราได
4: ้
5: ย่อที่สองคืออย่าเหยียบอย่าเหยียบก็คือเห็นสุนัขหรือเห็นแมวนอนอยู่เนี่ยเราไม่ควรเอา
4: เดินไปใกล้
5: เด
4: ิน
5: ไปใกล้
1: เอาตรงไหมเห็นนอนอยู่อ่ะเหยียบแต่มันมีอย่างนี้ถ้ามันนอนอยู่แล้วเราเดินถอยหลังหรือบางทีอ
4: ่
1: ะ
4: เรามองไม่เห็น
1: มองไม่เห็นเนี่ย
4: บางทีเรามองแต่ตัว
1: ฉัน
4: บอก
1: ว่า
4: เดินไปเหยียบห่าง
1: เนี่ยเขาบอกว่าอย่าเหยียบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้องคิดเหมือนฉันแหละใครจะเดินไปเหยียบเห็นโถ่แต่มันมีอย่างนี้ฉันเคยมัน
4: อีกแล้ว
1: มันฉันเนี่ยคือประสบการณ์มันเยอะมากคือบางทีอ่ะเราอ่านเราลงพื้นที่อ่ะนอนอยู่ใต้โต๊ะใต้เก้าอี้หาขาแลบมานิดนึงใครจะเห็นล่ะก็เหยียบซะหน่อย
4: เหยียบซะหน่อยด้วย
1: เคยนะเข้าร้านขายของชำนะแล้วเดินไม่รู้เขาเดินมาตอนไหนใช่ป่ะอยู่หลังเราไม่รู้หรอกว่าเราอยู่แล้
4: ว
1: เราอยู่แล้วสูงไงเขาเดินมาจะไม่เห็นฉันถอยจังหวะถอยเหมือนนางงามอ่ะถอยแล้วจะเลี้ยวเขาเรียกคนเดินเหรอไปป้าแหมเหยียบจังๆเลยทูตกใจบ้าตอนนั้น
4: สงสารน้องเลย
1: สงสารนี่สงสารตัวเองไม่โดนขัดกระปูแล้วแล้วสูตรเดิมเลยเจ้าของหมาไม่กัด
4: ไม่แต่จริงๆเขาไม่ได้ดุนะเขาตกใจ
1: ใช่เขาว่าอย่างนั้นแหละ
5: เขาตกใจ
1: ตัวฉันเล็กๆเชื่อไหมตอนนั้นอะพอปะทะกันปุ๊บอะแยกกันเหมือนน้องตกใจฉันก็ตกใจเจ้าของหมาเห็นยังหมาไม่ดุตอนนั้นนะอุ้ยพูดโทรทำบนสองโคดีแล้วไม่โดนกัดเหยียบไปเต็มที่เลยเธอเจ็บหมาเจ็บอันนี้อย่าเหยียบไปแล้ว
4: เอาไปไป
5: แล้วก็ย่อที่สามย่อที่สามก็คืออย่าแยกอย่าแยกก็คือถ้าเราเห็นสัตว์มันกำลังกัดหรือต่อสู้กันอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นะ
1: ต่อสู้
5: เลยเราไม่ควรเข้าไปแยกด้วยมือเปล่าของเราเนาะเพราะเดี๋ยวเราโดนลูกของเรา
1: ก็ไม่กล้านะแต่คนที่รักหมาจริงอ่ะคนบางทีเขาเลี้ยงหมาไว้แบบสามสี่ตัวเขาสนิทโหมดไงสามสี่ตัวนี้สนิทโหมดเขาบางทีเขาแบบ เคยแยกมาได้แล้วครั้งหนึ่งบางทีไปแยกอีกอาจจะช่วงนั้นฟิลหมาอารมณ์อาจจะไม่ดีบางทีแขนเขินมันก็ไม่รู้หรอกว่า
6: ใช่
1: ขาหมาหรือแขนคุณ
5: ค่ะใช่เพราะมันจะเป็นช่วงชุลมุน
1: ชุลมุน
5: ชุลมุนชุลมุน
6: คุณจะมีประวัติคุณจะ
1: ไม่มีประ สบการณ์นะโอ้อันนี้ฉันไปเข้าไปแยกแน่นอนจริงๆมันก็เหมือนคนที่กำลังทะเลาะกันอย่าไปแยกโดนลูกหลงแน่นอนจังหวะนั้นมันโมโหสุดขีดไม่รู้หรอก
5: โดนงับ
4: ดูอยู่ห่างๆนะค
1: ุณอะไรอีก
5: แล้วก็ยอที่4
6: ค่ะ
5: ก็คืออย่าหยิบอย่าหยิบก็คืออย่าเข้าไปหยิบจับสัตว์ที่เราไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะสัตว์ที่มันจะมีพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือว่าอย่าเข้าไปหยิบกับของที่เป็นของรักของห่วย
4: อย่าไปหยิบถ้วยอาหารเขาบางทีเขากินอย
1: ู่ติดตาเลยนะข่าวนั้นนะที่เป็นคนเลี้ยงที่เป็นคุณป้าแล้วหมากำลังกินข้าวโ
6: อ
1: ้โหนั่นคือติดตาเลยอะที่บ้านมีกล้องวงจรปิดใช่ไหมทำให้ลูกได้เห็นว่าทำไมคุณแม่ถึงบาดเจ็บถึงอะไรคลิปละหน้าคือมันมีประโยชน์มากเลยนะเนี่ยเวลาเราพูดอย่างเงี้ยมันดูขำๆเนาะแต่มันไม่ขำแล้วบังเอิญว่าอย่างเงี้ยอย่าไปหยิบบางคนบอกว่าป่าฉันเลี้ยงมาฉันหยิบไม่เห็นยังไงโหจังหวะคุณป้าคนนั้นน่ะโดนดูสิมันก็เลยเป็นตัวอย่างให้เห็นอ่ะใช้คำว่าภาพโดยประจักษ์แล้วกันนะคะว่ามันอันตราย
4: ค่ะ
1: นี่เราคุยกันมาเนี่ย
4: เขายังไม่เหลือ5อีกหนึ่งย
1: ้ออีกหนึ่งฉันควรจะเลยรายการ
5: ย่อสุดท้ายนะคะย่อ5ก็คืออย่ายุ่งก็อย่าเข้าไปยุ่งกับสัตว์ที่เราไม่รู้ประวัติที่มาที่ไปที่ชัดเจนเนาะมันก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับเราได้
1: ค่ะเวลามันใกล้จะหมดแล้วเนี่ยมาต่ออาทิตย์หน้าไหมอาทิตย์หน้าไม่ได้อาทิตย์หน้าเป็นเรื่องของซิฟิลิสแต่ว่าเวลามันใกล้จะหมดอ่ะมาต่อเรื่องนี้ได้ไหม
4: ถัดไปอีก
1: อีกนิดนึงได้ไหมเนี่ยอีกนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าเป็นข้อมูลจากการสอบสวนโรคเนี่ยที่ว่าพบผู้ป่วยพบผู้เสียชีวิตประวัติไม่ชัดเจนว่าถูกการข่มขู่ใช่ไหมกรณีนี้เนี่ยประชาชนควรเรียนรู้อะไรมากที่สุดเอาสั้นๆเลยเนี่ยสุดท้ายแหละ
5: สิ่งที่อยากให้ประชาชนได้เรียนรู้นะคะก็คือเราอ่ะอย่ารอให้อย่าไปว่าจะต้องบาดแผลมันจะต้องชัดเจนจะมีความเสี่ยงอะไรประมาณเนี้ยคือเวลาประเมินความเสี่ยงเราจะต้องนึกย้อนไปถึงว่าเราสัมผัสสัตว์อย่างไรสัตว์มีประวัติวัคซีนไหมเราไปสัมผัสน้ำลายไหมนะคะหรือว่าเรามีรอยแผลหรือรอยถลอกที่เรามองไม่เห็นอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยคือถ้าเราไม่มีความแน่ใจเนาะแต่ถ้าเราอ่ะแต่เรารู้อยู่แล้วเรามีการสัมผัสสัตว์นะแต่เราไม่แน่ใจว่าเรามีบาดแผลมีรอยถลอกอะไรไหมเนี่ยให้เราไปพบแพทย์นะคะแล้วเล่าประวัติโดยละเอียดนะคะโดยละเอียดให้กับแพทย์ทราบค่ะแพทย์ก็จะได้ช่วยประเมินของเราได้เนาะ
1: ใช่ค่ะคุณฟังคะก่อนจบรายการกันไปในวันนี้นะคะสรุปแบบง่ายๆเลยที่เราคุยกันมานะคะคือถูกกัดอย่าชะล่าใจล้างแผลทันทีและรีบพบแพทย์
6: ค
1: ่
6: ะ
1: ถูกข่วนก็ต้องระวังนะคะอย่าคิดว่ารอยข่วนเล็กๆเนี่ยจะไม่มีความเสี่ยงไม่ถูกกัดก็อย่าเพิ่งคิดว่าปลอดภัยนะคะเพราะว่าถ้ามีประวัติสัมพันธ์หรือว่าคุกคีกับสัตว์ที่ไม่ทราบประวัติว่าฉีดวัคซีนหรือเปล่าก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงเอาไว้นะคะสัตว์เลี้ยงก็ต้องได้รับวัคซีนด้วยเจ้าของสัตว์มีส่วนสำคัญค่ะในการป้องกันโรคค่ะและสุดท้ายค่ะประโยคนี้จำไม่ขึ้นใจเลยนะคะล้างแผลใส่ยากักหมาหาหมอฉีดวัคซีนให้ครบชุดนะคะแล้วก็อย่าลืมคาถา5ยอที่น้องจำเป็นได้พูดไปอย่าแย่อย่าเหยียบอย่าแยกอย่าหยิบอย่ายุ่งนะคะนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการของเราอ่ะโอ้โหมันหมดเร็วจริงๆเวลาที่ค
4: ุยสนุกแบบนี้เยอะเลยค
1: ่
4: ะ
1: ใช่ๆแต่เดี๋ยวอาจจะมีภาคต่อไปขอให้น้องจำเป็นไปเก็บเกี่ยวประสบการณ
4: ์ EP 2เนาะ
1: จากงานของเขาก่อนเพราะว่าเวลาที่เรานำเรื่องราวมาคุยเนี่ยเราก็จะไปคุยกับนวก.นี่แหละนวก.คือนักวิชาการสาธารณสุขนะได้หยิบได้อะไรนิดหน่อยแล้วว่าเอ้ยเอาเรื่องนี้มาคุยกันดีกว่านะคะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 น.นะคะถึง 11:00 น.ก็จะอยู่กับรายการรักสุขภาพกับสคล6นี้นะคะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกัน

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และฝนตกหนักบางพื้นที่ช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และฝนตกหนักบางพื้นที่ช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนภาคใต้เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก
5: นางสาวิลงรองสุขขานักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางแห่งขณะที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่อย่างไรก็ตามในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนระลอกใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนโดยมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ต่างๆจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขอให้วางแผนการเดินทางและใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังพร้อมติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสอบถามได้ที่สายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเร่งดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งปิดศูนย์ดูแลใน

0: เภอท่าม่วงเนื่องจากตรวจพบการกระทำผิดหลายประการ
1: นายธรัตน์เหลืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าภายหลังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.มีคำสั่งปิดศูนย์พักพิงดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากตรวจพบการกระทำผิดหลายประการจังหวัดกาญจนบุรีได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือและจัดส่งผู้สูงอายุและผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีรวมกับกรมสุขภาพจิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมแพทย์และสหวิชาชีพเข้าตรวจคัดกรองประเมินอาการและแยกผู้ป่วยเพื่อส่งต่อเข้ารับการรักษาพร้อมประสานญาติให้มารับกลับภูมิลำเนาเบื้องต้นญาติรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลับแล้ว29รายส่วนที่เหลือมีการนำส่งโรงพยาบาลและสถานดูแลที่เหมาะสมรวม92รายโดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลตำรวจและฝ่ายปกครองคอยอำนวยความสะดวกและประสานญาติอย่างใกล้ชิดขณะนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยหลงเหลืออยู่ภายในศูนย์ดังกล่าวธิดาทิพย์ผอมมะลิสวท.กาญจนบุรีรายงาน
0: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธมีดทำร้ายคนในโรงเรียนสายอาชีพแห่งหนึ่งในเมืองออสโตรเลกาของโปแลนด์ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ9รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมาริอุสราฟาลแฟงโกสกี้ผู้ว่าราชการรัฐมาโซเวียของโปแลนด์เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายเพศชายวัย19ปีใช้อาวุธมีดทำร้ายประชาชนในโรงเรียนสายอาชีพแห่งหนึ่งในเมืองออสโตเลกาทางตะวันออกเฉียงเหนือของโปแลนด์ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ9รายในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียน5รายครู2รายและคนที่อยู่ในเหตุการณ์อีก2รายก่อนที่คนร้ายพยายามใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายตัวเองจนได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ยังพบระเบิดแสวงเครื่องทำเองในกระเป๋าของคนร้ายด้านนายพาเวลนีเวียดอมสกี้นายกเทศมนตรีเมืองออสโตรเลกากล่าวว่าสถานการณ์ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วและจะให้การสนับสนุนการดูแลสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมระงับการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้งหมดในเมืองเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอทันโตจังหวัดยะลาอำเภอสุไหงบาดีจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักมากในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอำเภอท่าฉางอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่และในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่ขึ้นตัวไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิดยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
5: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
6: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน 3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้

0: ั่วโมงให้เว้นระยะจากคันหน้า40เมตรอย่าลืมนะคะรู้กฎมีวินัยมีน้ำใจเพื่อถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน
1: โดนทิ้งมาตาสว่างด้วย5เคล็ดลับง่ายๆนายโดนหักอกบ่อยคุยแต่ไม่ได้ครบแต่ก็ยังหน้ามืดตามัวเลิกรักเขาไม่ได้สักทีวันนี้เรามาแจก5เคล็ดลับที่ทำให้ตาสว่างกันผักและผลไม้ที่ช่วยเสริมสร้างวิตามินเช่นผักบุ้งบรอกโคลีกวางตุ้งและเบอร์รี่ต่างๆ 2. ล้างตาให้สะอาดทุกการตื่นนอนป้องกันไม่ให้ตาแห้ง 3. หยุดอ่านหนังสือหรือโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งในที่แสงสลัวดื่มน้ำให้มากเพียงพอช่วยดวงตามีน้ำหล่อลื่นเลี้ยงตาพักสายตาเวลาจ้องหน้าจอคอมนานๆโดยเฉพาะชาวออฟฟิศที่หน้าติด

0: จัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับประจำวันที่8ตุลาคม2569นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคณากรประกอบชัยชนะเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวสักหน่อยนะครับอ่ะนะครับเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาก็เตือนแหละนะครับว่าจะมีฝนในช่วง9ถึง13ตุลาคมฝนมาอีกแล้วนะครับมาฝนมาไหนแน่มากนะครับ9ถึง13ตุลาคมแต่ว่าเขาจะโฟกัสในแต่ละวันเนี่ยฝนเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับวันที่9พรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับเจาะไปรายจังหวัดเลยนี่กรมอุตุรอบนี้เขามาแบบมาดุเลยเข้มเลยนะครับพรุ่งนี้จะมีฝนตกหนักภาคอีสานนะครับอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานี4จังหวัดนะครับภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดภาคใต้นี่เยอะหน่อยนะก็คือไล่ตั้งแต่ภาคตะวันตกไปเลยนะฮะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็สงขลานะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละพรุ่งนี้จังหวัดเหล่านี้แหละนะ10กว่าจังหวัดเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักมีโอกาสส่วนจังหวัดอื่นก็อาจจะมีลมกระโชกแรงฝนฟ้าคะนองได้แหละนะครับพอวันที่10ตุลาคมเนี่ยฝนจะเริ่มมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครระยองจันทบุรีและตราดเนี่ยโซนภาคกลางกับภาคตะวันออกนะครับแล้วก็จังหวัดอื่นก็จะมีฝนตกหนักนะแต่หนักมากเนี่ยนะเฉพาะระยองจันทตราดนะครับท่านผู้ชมอันนี้สำคัญนะก็คือภาคตะวันออกส่วนที่อื่นเนี่ยฝนตกหนักนี่เยอะภาคเหนือก็เพชรบูรณ์กำแพงเพชรตากอีสานก็ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ส่วนภาคกลางเนี่ยแทบจะทุกจังหวัดเลยนะครับพอวันที่11ตุลาคมนะครับก็ยังมีฝนต่อตกหนักมากคือเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จริงๆมันจะมีภาพแผนที่เนี่ยฝนก็จะเริ่มลงข้างล่างแล้วจะไปตกหนักที่เพชรบุรีกับประจวบส่วนจังหวัดอื่นก็จะฝนฟ้าคะนองนะครับหลังจากนั้น 12 ถึง 13 ตุลาคมเนี่ยจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ละนะครับแต่ย้ำนะครับว่าในช่วง9 10 11 12 13เนี่ยจังหวัดที่ขึ้นสีแดงก็คือมีโอกาสที่ปริมาณน้ำฝนจะเยอะตกหนักเนี่ยนะครับมากๆเนี่ยก็จะมีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์นะครับแต่จะสลับกันไล่ตั้งแต่ภาคอีสานภาคเหนือนะมากรุงเทพลงภาคตะวันตกภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคใต้ทั้งภาคแล้วก็หายไปนะครับนี่ก็มาอีกรอบนึงนะรอบนี้แต่ผมดูที่เขาพอดกราฟแผนที่แล้วก็น่าจะเป็นลักษณะเหมือนฝนฟ้าคะนองนะครับมาซะส่วนใหญ่ไม่ได้แบบตกแช่3วัน2คืนอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่สีเหลืองนะก็คือตกหนักแต่ปริมาณน้ำฝนก็ไม่ได้เยอะมากไอ้ประเภทแบบเป็นสีแดงเลยเนี่ยก็อย่างที่บอกมีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับอ่ะส่วนกรุงเทพครับท่านผู้ชมครับภาพต่อไปเลยครับก็ยังมีการเตือนนะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกตอนนี้สถานการณ์น้ำในเมืองกรุงเนี่ยหลายพื้นที่ก็คลี่คลายแต่ยังอยู่ในภาวะน้ำปริ่มๆนี่นะฮะโดยเฉพาะพื้นที่เปราะบางก็คือพื้นที่ที่น้ำมันปริ่มเลยนะครับด้านฝั่งตะวันออกทั้งหมดแหละลาดกระบังหนองจอกประเวศบางกะปิลาดพร้าวเพราะนะครับมีน้ำมาเติมจากฉะเชิงเทราด้วยกรุงเทพเขาก็พยายามที่จะระบายน้ำนะครับพร่องน้ำทุกจุดแหละนะครับเพราะก็ต้องรอนะครับน้ำที่จะมาเพิ่มอีกหรือเปล่านี่แหละในช่วง10ถึง13ตุลาคมโดยเพราะวันที่10ที่จะมีฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับดังนั้นเขาก็เลยเตือนว่าพื้นที่เสี่ยงติดคลองแสนแสบอะไรพวกนี้นะครับก็อย่าพึ่งยกของลงจากที่สูงนะครับอย่าพึ่งนะใจเย็นๆเพราะว่ามันอาจจะมีน้ำน้ำรอระบายอีกรอบได้การวิ่งอยู่แค่ไหนยกแล้วก็ยกคาไว้ก่อนนะครับอย่าพึ่งยกของลงจากที่สูงนะครับแล้วก็ให้ติดตามสถานการณ์นะครับน้ำระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะฮะก็พรุ่งนี้เริ่มแล้วนะ9 10 11 12 13โอ้โหต้องบอกว่าปีนี้
ปลายฝนต้นหนาวเนี่ยดุเหลือเกินนะฝนตกไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ยังมีผลกระทบก็นี่แหละครับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพรวมไปถึงฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีโหนี่ยังเจอเลยนะท่วมหนักเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็ย้ำนะฮะคนกรุงเทพอย่าเพิ่งยกของลงจากที่สูงเมื่อวานนี้ครับช่วงค่ำๆนะฮะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยนะครับก็ลงพื้นที่ไปที่เคหะชุมชนล่มเกล้านะครับไปติดตามและวางแผนฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังระดับน้ำลดลงก็มีการร่วมกันจัดเก็บขยะนะแล้วก็ชิ้นของขนาดใหญ่โดยรอบเนี่ยก็ช่วยกันขนย้ายด้วยนี่แหละครับให้กับชาวบ้านนะครับเพราะว่าโอ้โหมันเยอะจริงๆจากการประเมินเนี่ยแล้วร่วมกับกรุงเทพเนี่ยนะครับบอกว่าจำเป็นจะต้องใช้รถตักรถหนีบและเครื่องมือหนักในการขนย้ายขยะออกจากชุมชนกระทรวงกลาโหมเขาก็พร้อมสนับสนุนแหละนะในเรื่องกำลังพลยุทธุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือตามที่กรุงเทพร้องขอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เดินทางตามมาที่เคหะชุมชนล่มเกล้านี่แหละนะครับเพื่อมามอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านด้วยนะครับแล้วก็นะครับประสานให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะบางส่วนบอกต้องการถังออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยนี่แล้วก็ประสานสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับให้กับชาวบ้านด้วยส่วนมาตรการดูแลประชาชนหลังน้ำลดนะฮะคุณสุภจีก็บอกว่าก็จะกำกับดูแลเรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและจะมีการจัดหาสินค้าราคาประหยัดนะครับสินค้าที่จำเป็นนะมาจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนะครับนี่แหละนะผมดูในภาพเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ทหารอะไรต่างๆก็มาช่วยขนย้ายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะแล้วก็ถ้าเริ่มดูแลซ่อมแซมได้ก็ซ่อมส่วนใหญ่เนี่ยผมเห็นเป็นเครื่องซักผ้าซะส่วนใหญ่แล้วก็พวกแอร์เคลื่อนที่นะครับนี่ก็คงโดนน้ำท่วมก็อย่างที่เคยเรียนนะคือผมก็มีประสบการณ์น้ำท่วมใหญ่มา2รอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเวลาน้ำมันลดแล้วก็ต้องรอให้มันสมัยนั้นมันยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาช่วยขนาดนี้นะต้องรอให้แดดแบบจ้าเลยอ่ะแบบช่วงวัน2วันนี่แหละนะครับมาตากแดดจุดไหนที่แบบมีไขควงมีน็อตก็ขันมันเปิดฝามันให้มันไปเปลือยหน่อยนะวงจรไฟฟ้าด้านในจะได้โดนแดดมันจะได้แห้งสนิทก็แค่นั้นแหละนะแล้วก็ถ้ามีเศษโคลนเดี๋ยวก็คอกๆมันผมนี่เคยโดนน้ำท่วมนะพัดลมเตารีดอะไรกันที่โดนเนี่ยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยก็แช่อยู่ 2-3 วันนะแล้วก็พอฝนหยุดตกน้ำแห้งแล้วแดดออกแล้วก็มาตากแดดไว้ 2-3 วันแล้วก็มาใช้ต่อก็ได้เหมือนกันนะครับแต่บางส่วนเนี่ยก็ต้องอาศัยน้องๆ นะครับทหารด้วยเจ้าหน้าที่จริงๆก็ต้องชื่นชมวิทยาลัยเทคนิคต่างๆด้วยนะเขาก็มาช่วยแหละนะครับเนี่ยช่วยซ่อมแซมเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์นี่ก็ต้องช่วยกันนะอย่างรถเนี่ยผมว่าโอ้โหทั้งที่คลองจันทร์ล่มเกล้านี่รถจอดเยอะคือพวกแฟตคอนโดต่างๆเนี่ยรถก็ต้องจอดชั้นล่างกันอยู่แล้วโอ้โหโดนมันโดนหมดนะครับนะครับต้องบอกว่าคือคนที่เป็นเจ้าของรถแล้วก็นั่งอยู่ชั้น2ชั้น3ตรงระเบียงยืนดูรถตัวเองจมน้ำเนี่ยมิดคันนี่มิดหลังคานี่แหมใจมันแบบห่อเหี่ยวจริงๆนะครับนะครับนี่ก็เป็นความช่วยเหลือนะจากภาครัฐนะครับที่ระดมไปนะครับให้ความช่วยเหลือชาวบ้านนะครับที่ยังคงต้องอยู่ในช่วงการฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็เยียวยาอยู่นะครับไปต่อกันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นี่แหละนะคุณสุปจีสุธรรมพันธ์เมื่อวานนี้ก็ไปอีกจุดหนึ่งไปที่โตโยต้าสมุทรปราการนะครับไปติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนี่แหละต่อภาคการผลิตและการส่งออกนะครับมีการตั้งวอลลุ่มซิงเกิลคอมมานด์เพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าและการกระจายสินค้าทั่วประเทศด้วยทั้งนี้ครับโตโยต้าเนี่ยโรงงานทั้ง3แห่งไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงนะแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนบางส่วนก็ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ตามปกติ
ก็เลยกำชับให้กระทรวงอุตสาหกรรมให้ติดตามทั้งระบบเพื่อให้การผลิตกลับมาดำเนินการโดยเร็วที่สุดพูดง่ายๆก็คือบริษัทของโตโยต้าโรงงานใหญ่เขา3แห่งเนี่ยน้ำไม่ท่วมแต่บริษัทรายย่อยซัพพลายเออร์ต่างๆที่ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยเช่นอะไรบ้างอ่ะเช่นสมมติว่าผลิตคอมแอร์เงี้ยอะไรเงี้ยผลิตเครื่องเสียงอะไรก็แล้วแต่แหละนะครับเกิดปัญหาน้ำท่วมเนี่ยไอชิ้นส่วนต่างๆที่จะมาประกอบเป็นรถเนี่ยมันมาช้ากว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละก็ต้องมากำชับให้ติดตามนะครับเพื่อให้การผลิตรถยนต์ของเขาเนี่ยมาผลิตได้ตามปกติอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญก็เหลือเชื่อนะท่านผู้ชมจริงๆแล้วอย่างตอนน้ำท่วมใหญ่ปี54นะตอนนั้นที่บอกเอาอยู่เอาอยู่แล้วเอาไม่อยู่นะครับท่วมไล่มาจากภาคเหนือแล้วพอมาถึงกรุงเทพมาถึงแถวรังสิตแถวดอนเมืองเนี่ยนะครับเขาก็สั่งอพยพคนจากกรุงเทพเนี่ยมาอยู่ที่ชลบุรีนะผมเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าก็เป็นผู้สื่อข่าวสวทชลบุรีไปทำข่าวที่ศูนย์เนี่ยทุกวันเขาเลือกที่วิไลพละจังหวัดชลบุรีแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาประสานวัดหนึ่งแต่ท่านเจ้าวาดไม่สะดวกนะครับในผู้ว่าสมัยนั้นเจ้าวาดไม่สะดวกก็เลยได้เป็นโรงยิมซึ่งผมว่ามันก็ดีเพราะว่าพอโรงยิมเนเซียมเนี่ยมันใหญ่แล้วพื้นที่โดยรอบเนี่ยของวิไลพละชลบุรีเนี่ยมันโล่งจอดรถได้เยอะแล้วก็ความช่วยเหลือนี่หลั่งไหลกันมาเยอะมากเยอะจริงๆนะโรงครัวอะไรต่างๆเดินนี่เหมือนกับเป็นชุมชนเลยท่านผู้ชมไปทำข่าวเนี่ยทุกวันเนี่ยเพราะจะมีโรงครัวทำอาหารทอดไก่ข้าวโอ้โหเจอะและคนที่อพยพมาจากกรุงเทพเนี่ยนะก็จะมาอยู่ในโรงยิมแล้วก็แบ่งเป็นล็อกๆอืมแล้วก็วางจัดระบบระเบียบกันต่างๆโอ้อยู่นานบางส่วนคงไม่อยากกลับอ่ะโอ้โหเพราะเขาดูแลดีแล้วมันไม่ใช่หน้าร้อนไงหน้าฝนเข้าหน้าหนาวอากาศกำลังดีนะครับตอนนั้นก็แล้วก็มีโรงงานต่างๆเนี่ยก็เลยหนีจากฝั่งอยุธยาเนี่ยมาอยู่ชลบุรีมาอยู่แถวนี้เยอะมากผมมีรุ่นน้องหลายคนเนี่ยเคยอยู่แถวอยุธยาเนี่ยนะครับก็โรงงานก็ย้ายมาอยู่ศรีราชาชลบุรีเลยเพราะคิดว่าแถวนี้เนี่ยรอดแต่รอบนี้มันมาทางภาคตะวันออกเหมือนกันอมตะก็ท่วมถนนหน่อยนึงนะครับแต่ย้ำในส่วนของโตโยต้านะที่สมุทรปราการไม่ได้รับผลกระทบก็จะมีผลกระทบก็คือบริษัทซัพพลายเออร์ต่างๆที่ผลิตชิ้นส่วนนั่นเองนะครับไปต่อกันที่คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ในฐานะกำกับดูแลนะฮะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีแฟดของจันนะที่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกังวลว่าจะไม่ได้รับเงินเยียวยาไม่เข้าเงื่อนไขคือเงื่อนไขเนี่ยหนึ่งก็คือกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันบ้านโดนน้ำท่วมนะแต่เข้าของเสียหายนี่ก็ได้กรณีน้ำท่วมเกิน7วันเนี่ยบ้านเนี่ยโดนน้ำท่วมอันนี้ก็ได้อยู่แล้วอันนี้กรณีแรกได้ 9,000 แต่2กรณีหลังก็คือกรณีน้ำไม่ท่วมบ้านแต่พื้นที่โดยรอบท่วม7วันเนี่ยก็ได้ 5,000อีกกรณีก็คืออยู่คอนโดอยู่แฟลตสูงๆชั้น2ชั้น3ซึ่งน้ำมันท่วมไม่ถึงอันนี้ก็ต้องน้ำท่วมโดยรอบจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้7วันเนี่ยก็ได้ 5,000 ประมาณนั้นแล้วก็ที่แฟลตคลองจันทน์คนที่อยู่ชั้น2ชั้น3นี่แหละก็กังวลเฮ้ยนะครับตอนแรกบอกว่ามีข่าวว่ามันท่วมไม่ถึง7วัน6วันเขาก็กังวลแล้วก็พอไปลงทะเบียนเนี่ยระบบมันไม่รับลงอะไรเงี้ยนะครับคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐก็ยืนยันนะว่าเข้าเกณฑ์นะครับผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์น้ำล้อมจะได้รับเงินเยียวยานะครับแน่นอนนะเพราะฉะนั้นชาวแฟดของจันทร์ก็ไปลงทะเบียนนะครับซึ่งคุณเจเศรษฐก็นำทีมงานนะของปอพอด้วยนะระดมกันนะเช็คนะเรื่องของความเดือดร้อนรายครอบครัวเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ช่วยในการเรื่องของลงทะเบียนรับเงินเยียวยาด้วยใครลงผ่านระบบทางรัฐไม่เป็นเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ก็ได้ว่างั้นเถอะนะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลปภ.ก็ยืนยันนะครับ
พราะฉะนั้นที่ผ่านมาเขาบอกอาจจะมีปัญหาขั้นตอนการกรอกข้อมูลต่างๆก็เลยจัดเจ้าหน้าที่นะครับไปเรื่องการเยียวยาพื้นที่นะฟื้นฟูพื้นที่ตรวจสอบเรื่องของความเดือดร้อนของชาวบ้านรายครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยานะครับนอกเหนือจากที่คลองจันแล้วเนี่ยภาพต่อไปเลยนะครับคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐก็ไปต่อที่เคหะร่มเกล้านะก็เดินหน้าปูพรมช่วยเหลือประชาชนหลังสถานการณ์น้ำคลี่คลายนี่แหละนะครับก็กำชับเหมือนกันนะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งสำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นรายครัวเรือนเลยนะครับแล้วก็ตรวจสอบและอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาด้วยนะเพื่อป้องกันไม่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบตกหล่นจากความช่วยเหลือจริงที่ผ่านมาพอเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยเกินครึ่งก็คือในพื้นที่กรุงเทพอยู่แล้วก็ชี้เห็นว่ารอบนี้กรุงเทพก็หนักหนาสาหัสกว่าที่อื่นนั่นแหละนะครับเพราะว่าคนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะครับส่วนการฟื้นฟูเนี่ยนะครับก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกมิติทั้งการทำความสะอาดแหละนะบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมการดูแลเรื่องสาธารณูปโภคตลอดจนนี่แหละครับสำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้านจะได้เยียวยาได้ตรงจุดคุณเจเศรษฐบอกว่าย้ำกับเจ้าหน้าที่เลยนะต้องปูพรมลงพื้นที่ไม่ใช่รอให้ชาวบ้านเดินเข้ามาขอความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวต้องเข้าไปสอบถามทีละห้องเลยทีละครัวเรือนเลยนะว่าได้รับผลกระทบอย่างไรใครยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนนั้นตกหล่นจากสิทธิ์ที่พึงได้รับในการเยียวยาส่วนการประปานครหลวงเนี่ยเขาก็มาสนับสนุนทั้งเรื่องน้ำดื่มนะให้กับประชาชนด้วยมาทุกวันด้วยนะนี่การประปานครหลวงแล้วก็มาช่วยในเรื่องการฟื้นฟูต่างๆด้วยนี่ก็สำคัญแหละนะทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องน้ำดื่มคือการประปานี่เขาก็เต็มที่อยู่แล้วเวลามีภารกิจมีภัยพิบัติต่างๆพอเขาไปตั้งศูนย์ช่วยเหลือมีพวกโรงครัวต่างๆการประปาก็ไปสนับสนุนน้ำขวดน้ำดื่มสะอาดให้อย่างเต็มที่นะครับนี่ก็คุณเจเศรษฐเมื่อวานก็ไปทั้งลมกล้าวนะครับไปทั้งคลองจันทร์ไปครบเลยนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะของสถานการณ์การเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังที่ผ่านมาตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายเข้าสู่การฟื้นฟูสภาพแหละแล้วก็เตรียมรับมือนะกับน้ำที่จะมากรุงเทพก็ย้ำนะก็จะตกหนักวันที่10ตุลาคมวันนี้วันอะไรวันนี้วันพฤหัสก็วันเสาร์เนี้ยวันเสาร์เนี้ยเตรียมรับฝนผมก็ไม่อยากจะบอกว่ารอบสุดท้ายผมพูดไปหลายรอบแล้วนะครับมันก็บอกปีนี้เป็นซุปเปอร์เอลนีโญหน้าหนาวจะมาเร็วแล้วก็นานจะแล้งนะครับฝนจะน้อยแล้วก็ช่วงนี้เป็นปลายฝนต้นหนาวฝนสุดท้ายมันก็ไม่ท้ายสุดสักทีนะมันก็มาเรื่อยๆเลยนะครับแต่ก็เตรียมรับมือนะครับไปต่อกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลก็นะครับเมื่อวานนี้เดินทางไปที่สิงคโปร์ไปเข้าร่วมประชุม FROF Global CEO Conference นะครับครั้งที่24นะครับเป็นเวทีรวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกเลยนายกรัฐมนตรีก็จะไปเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากทั่วโลกเลยนะครับพอไปถึงเนี่ยนะครับสิงคโปร์ท่านนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ก็นะครับจัดเลี้ยงน้ำชาต้อนรับเลยนะนายลอเรนซ์หว่องนะครับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ต้อนรับที่โรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์นะครับนี่ก็เจอกันแบบสบายๆไม่เป็นทางการเนี่ยว่างั้นเถอะเนี่ยมีการเลี้ยงน้ำชาเนี่ยนะครับก็จริงๆนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ก็เพิ่งมาไทยเนี่ยที่เขามาร้องมาดีดกีตาร์ร้องเพลงแล้วท่านนายกไทยร้องเพลงนี่แหละนะครับคือเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีทั้งคู่นะครับพอไปถึงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เนี่ยก็ต้อนรับหลังจากนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับช่วง2ทุ่มครึ่งนะครับนายกอนุทินชาญวีรกูลก็เสวนานะครับในหัวข้อ In Conversation อนุทินชาญวีรกูล Prime Minister of Thailand Talk to Steve Froff Chairman and Editor in Chief Froff Media พูดง่ายก็คือคุยกันแบบตัวต่อตัวนะกับ
ผู้บริหารนะครับแล้วก็บรรณาธิการของฟลอฟนะครับก็คือนายสตีฟฟลอฟนี่แหละนะครับนั่งกัน2คนนะบนเวทีพูดง่ายเลยนะท่านนายกอนุทินก็แสดงวิสัยทัศน์นะเกี่ยวกับนโยบายของประเทศไทยที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ระหว่างประเทศการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจนะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยไทยก็พร้อมที่จะปรับตัวนะครับและดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศควบคู่กับการเสริมความมั่นคงทางพลังงานและเพิ่มทางเลือกก็คือพลังงานสะอาดเพื่อรองรับเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาวนะครับนายกก็ย้ำความสำคัญของอาเซียนและบอกว่าไทยก็อาจจะเสริมสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาคเชื่อมโยงความร่วมมือกับนานาชาติด้วยแล้วก็พูดถึงการที่จะได้เป็นเจ้าภาพนะ IMFนะครับแล้วก็ World Bank Group นะครับที่จะมีการประชุมใหญ่กัน12ถึง18ตุลาคมสัปดาห์หน้าเนี่ยท่านผู้ชมในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยก็เป็นวันหยุดราชการไปนะครับเพราะว่าจะมีผู้นำด้านเศรษฐกิจนะ IMF ก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยแล้วก็ World Bank ก็คือธนาคารโลกของทุกประเทศเลยนะผมจำไม่ผิด115ประเทศหรือไงเนี่ยหรือว่า119นี่แหละนะครับคือทั่วโลกเลยอ่ะผู้นำระดับบิ๊กๆทั้งนั้นน่ะก็จะมาที่ประเทศไทยศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี่แหละนะครับแล้วก็มีคนมาร่วมเนี่ย 15,000 คนโอ้โหท่านผู้ชมนะครับก็คือเป็นนักลงทุนเป็นแบบจากทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในแวดวงธนาคารโลกแล้วก็ IMF เนี่ยเขาก็เป็นกองทุนการเงินระหว่างประเทศด้วยเขาก็มาเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโดยการลงทุนโดยเฉพาะล่ะนะไทยเราก็ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะในรอบหลายปี30กว่าปีนะครับแล้วเราก็จะโชว์ศักยภาพของเราที่สำคัญเรื่องนึงที่เราจะไปโชว์ด้วยก็คือเรื่องการเงินแบบ QR code เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าปัจจุบันโครงการต่างๆคนละครึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือไม่ต้องใช้เงินสดอ่ะใช้สแกนกันละเนี่ยเราก็ก้าวล้ำนะก็ถือว่าโดดเด่นอ่ะประเทศอื่นๆก็อาจจะไม่ถึงกับเราด้วยซ้ำไปของเราเนี่ยทุกวันนี้อย่างคนละครึ่งเนี่ยก็ใช้สิทธิ์กัน26ล้านคนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เดิม13ตอนนี้เหลือ11ก็ดู2โครงการนี้ก็ซัดไปเกือบ40ล้านคนละท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะโชว์แล้วก็เราก็จะโชว์เรื่องของอุตสาหกรรมสีเขียวอะไรต่างๆเรื่องการลงทุนพลังงานทางเลือกพลังงานสะอาดอีกแหละมากมายนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพแล้วแล้วก็โชว์ศักยภาพด้วยนะครับก็ถือว่าน่าจะส่งผลดีอย่างยิ่งเลยนะกับประเทศไทยของเราผมเชื่อว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการประชุมครั้งนี้ IMF แล้วก็ World Bank Group เนี่ยในส่วนต่างๆทั้งเรื่องการแต่งกายเรื่องอาหารที่เราจัดการดูแลการต้อนรับแน่นอนเขามาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยคือเข้ามาประเทศไทยเขาก็ต้องในโอเคแล้วมาประชุมเรื่องของแต่เขาประชุมตั้งหลายวันอ่ะ12 13 14 15 16 17 7วันอาทิตย์นึงอ่ะเขาก็คงอยากจะรีแลกซ์พักผ่อนบ้างไอ้ช่วงพักช่วงไรนี่แหละเราก็ต้องดูแลเขาอย่างดีให้เขาประทับใจนะครับอ่ะไปต่อกันที่เรื่องที่หลายคนให้ความสนใจมากนะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาหลังจากที่มีต้องบอกว่าเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุนะแต่เขาบอกว่าบางส่วนก็เป็นผู้ป่วยจิตเวชด้วยนะที่ท่าม่วงที่กาญจนบุรีเห็นภาพแล้วก็ต้องบอกไงเดียก็แปลกดีเป็นนวัตเขาใช้คำว่านวัตกรรมในคนออกแบบลูกของเจ้าของเนี่ยก็ทำกลงครอบเตียงสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มาพักแล้วก็มีพฤติกรรมเดินไปเดินมาทำลายข้าวของอะไรก็แล้วแต่นี่แหละนะครับซึ่งหลายคนก็เห็นแล้วโอ้ยแล้วถ้าเกิดเหตุไฟไหม้อะไรขึ้นมานี่ใจยังไงนั่นน่ะใช่ไหมฮะมันน่าตกใจมากนะครับคุณนิกรโสมกลางฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.นะครับก็บอกว่าตอนนี้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศเลยนะลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจ
ด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองของผู้รับบริการแล้วก็เตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลพม.และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงวัยสำหรับความคืบหน้าเบื้องต้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับในศูนย์ที่ว่าเนี่ยที่กาญจนบุรีเนี่ยมีพม.จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยได้ดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นผู้สูงอายุ25รายนะครับส่วนอีก79รายเนี่ยอยู่ในกลุ่มอาการทางจิตเวชนะครับเขาก็วางแนวทาง3ด้านนะก็คือพูดง่ายๆน่ะศูนย์ที่ว่าเนี่ยก็สั่งปิดเลยนะพอปิดแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของทั้งผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชรวมแล้ว104รายเนี่ยกรณีไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับก็จะประสานนะครับให้เข้ารับการดูแลที่สถานที่รองรับที่เหมาะสมนะครับในพื้นที่นะครับกรณีสามารถกลับครอบครัวได้ก็จะประสานให้ครอบครัวเนี่ยมาดำเนินการรับตัวกลับไปกรณีนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็จะประสานพม.จังหวัดในพื้นที่ภูมิลำเนานี่แหละนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปพูดง่ายว่าหลังจากนี้พม.เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีศูนย์ของเขานะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต่างๆเนี่ยหน่วยงานเนี่ยเขาจะเพิ่มนะครับมาตรฐานของเขาด้วยเพื่อประชาชนเนี่ยสามารถไปใช้บริการได้นะครับเต็มที่แล้วก็จะเพิ่มบุคลากรผมเนี่ยได้มีโอกาสไปพักผ่อนอยู่ที่จังหวัดหนึ่งแล้วก็เขาก็เปิดเป็นศูนย์ในการดูแลผู้สูงอายุมันมีเป็นแคตตาล็อกเลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับก็คือมาตรฐานเลยสมมติว่าส่งตัวผู้สูงอายุมาก็จะมีบ้านมีห้องแอร์เงี้ยเดือนละ10,000 20,000 30,000เป็นอย่างนั้นสมัยนี้นะคือเมื่อก่อนเราดูหนังฝรั่งเราก็เอ้ยสังคมของอเมริกันเนี่ยพอผู้สูงอายุมากๆแล้วเนี่ยเขาก็จะชอบไปอยู่อย่างนี้แหละศูนย์ดูแลผู้สูงอายุก็จะไปอยู่รวมกันเป็นของเอกชนแล้วก็เสียเงินประมาณนี้นะครับซึ่งปรากฏว่าปัจจุบันมันมีเยอะแต่มาตรฐานอย่างที่บอกบางครั้งส่งไปแล้วลูกหลานก็ไม่ได้ไปดูเห็นแต่แคตตาล็อกก็ดีมากเลยนะแต่ที่ผมไปเคยเห็นนี่ดีอันนี้เขาบ้านเป็นหลังๆเลยท่านผู้ชมมีห้องครัวต่างๆและมีกิจกรรมคือในศูนย์เนี่ยจะต้องมีจุดให้ผู้สูงอายุเข้ามาออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายมีพวกยางยืดมีสระว่ายน้ำที่ไม่ลึกอะไรเงี้ยแต่กรณีแบบนี้โอ้โหผมว่ามันแต่อย่างที่บอกเขาบอกว่าเป็นมาดูแลส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยจิตเวชซึ่งก็ผิดอีกแหละนะไม่ได้ทำอย่างถูกต้องนะก็สั่งปิดไปแล้วก็จะไปตรวจสอบศูนย์แบบนี้นะสถานดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยจิตเวชที่เปิดของเอกชนเนี่ยทั่วประเทศซึ่งจริงๆก็ควรทำอยู่แล้วล่ะนะครับแต่นี้เขาจะมาเข้มงวดขึ้นนะประชาชนที่ส่งคนในครอบครัวไปก็จะได้มั่นใจนะครับไปต่อกันที่ท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับคุณชัดชัยบางชวดเมื่อวานนี้ก็มามอบนโยบายนะครับการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารและก็บุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านก็เพิ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็มามอบนโยบายดูแลกรมประชาสัมพันธ์แหละนะครับหนึ่งก็คือการเตรียมความพร้อมภารกิจพระราชพิธีสำคัญซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับก็คืองานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะฮะที่วัดอรุณนะครับ6พฤศจิกายนนะครับแล้วก็พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง15ถึง19ธันวาคมนี่เป็น2กิจกรรมพระราชพิธีสำคัญที่จะเกิดขึ้นภายในปีนี้นะครับแล้วก็มีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นะครับมหาวชิรราชธิดานะครับในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านี่ก็เป็นพระราชพิธีสำคัญ3พระราชพิธีนะครับนอกจากนั้นก็เน้นย้ำเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤตนะครับให้ใช้สื่อในมืออย่างเต็มที่นะครับเพื่อกระจายข่าวสารไปยังประชาชนเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับแล้วก็การบริหารงาน
ภายในองค์กรด้วยนะครับนี่ก็เป็นนโยบายของท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคุณชัดชัยบางชวดนะครับที่มามอบให้กับกรมประชาสัมพันธ์ไปต่อกันที่ข่าวแปลกดีนะท่านผู้ชมครับนี่มีคนร้ายนะครับ14สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยคนร้ายเข้าไปขโมยพระบูชานะก็คือพระบูชาเนี่ยที่วิหารหลวงพ่อเกศรวัดท่าพระที่กรุงเทพขโมยไปแล้วนะฮะตำรวจเขาก็กระจายกันแล้วก็สามารถไปเอาพระพุทธรูปเนี่ยกลับคืนมาได้แล้วก็รู้ว่าใครเป็นคนขโมยไปก็ออกหมายจับคนร้ายชื่อว่านายชูชาติอายุ55ปีพอจับมาได้แล้วเขาก็ทำการสอบสวนนะครับแกก็รับสารภาพแหละว่าเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาอธิบายนะวันเกิดเหตุว่าก็เข้าไปในประมาณสักตอน 7:00 นของวันที่14สิงหาคมนะครับเข้าไปในวิหารหลวงพ่อเกศรนะที่วัดท่าพระไปเจอพระพุทธรูปนี่แหละก็คือพระพุทธรูปหน้าตักหลวงพ่อเกศรนะแล้วก็บอกว่าสองจิตสองใจเจ้าดีไหมในช่วงเวลานั้นน่ะได้ยินเสียงกระซิบจากหลวงพ่อที่เป็นพระพุทธรูปนะไม่ใช่พระจริงเนี่ยพระพุทธรูปได้ยินเสียงกระซิบจากพระพุทธรูปว่าเอาไปก่อนเลยแล้วก็มีเงินเข้ามาคืนมันเสียงในหัวหรือเปล่าวะมันเข้าข้างตัวเองนะอยู่ๆจะเข้าไปขโมยมองซ้ายมองขวาจะเอาอะไรดีอยู่ๆเห็นพระพุทธรูปแล้วก็ได้ยินเสียงพระพุทธรูปบอกเอาไปเลยมีเงินเข้ามาคืนแล้วกันเดี๋ยวครับนายชูชาติก็ขนาดหลวงพ่อยังบอกยังยุเลยกูก็ยกไปเลยแล้วกันแล้วก็เอาไปจากวิหารเลยเอาไปขายโอ้โหสุดยอดจริงๆแม่เสียงในหัวเนี่ยผมว่าก็มีอย่างนี้แม่เขาบอกแม่ทำไปได้นะครับมีเงินแค่เอามาคืนเอาไปก่อนเลยหลวงพ่อบอกหยิบไปเลยยกไปเลยลูกเอาไปขายมีเงินแค่มาคืนสุดท้ายก็ถูกจับได้นะก็โดนข้อหาไปแหละนะครับปิดท้ายวันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็มักจะมีมิจฉาชีพพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆก็เริ่มที่จะระบาดอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้น MBT Connect เนี่ยเขาก็ทำอินโฟเตือนนะครับว่าถ้าเจอ4ข้อนี้นะครับให้หยุดทันทีมีคนโทรศัพท์เข้ามานะครับบอกนู่นบอกนี่แล้วก็รีบให้โอนภายในวันนี้สองโทรเข้ามาหรือไลน์เข้ามาต่างๆแล้วมาขู่เราเนี่ยว่ามีคดีต่างๆบัญชีจะถูกระงับมือถือจะถูกระงับอะไรต่างๆเนี่ยให้รีบกดลิงก์ให้รีบโอนเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะ3โทรมาแล้วก็ล่อลวงหรือว่าส่ง Messenger เลยล่อลวงว่าได้ผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยได้เงินง่ายกำไรสูงแล้วก็4นะครับส่งลิงก์พอเรากดเขาก็จะขอข้อมูลส่วนตัวข้อมูลการเงินหรือมีรหัสอยู่ก็มีรหัส OTP เข้ามาในมือถือแล้วมีคนโทรเข้ามาบอกว่ากดผิดช่วยบอกรหัสอะไรด้วยอย่างเงี้ยระวัง4แบบนี่แหละนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นสัญญาณเตือนว่าเป็นแก๊งมิจฉาชีพนะครับผมจะบอกนะผมไม่รู้ว่ามิจฉาชีพหรือเปล่า2วันก่อนมีลูกเพจคนซอยข่าวนี่แหละโทรเข้ามาเสียงเนิร์ๆหน่อยนะบอกว่าโทรมาจากจังหวัดชัยนาทบอกว่าติดตามคุณน้ำมาอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนะโทรมาขอเงินผมบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงขอต้องการเงินด่วนเพื่อจะซื้อแพมเพิร์สบอกเขาไม่มีทางเลือกแล้วไม่อยากจะไปทำเรื่องไม่ดีก็เลยโทรมาขอคุณน้าโทรหาไม่รู้จักผมเนี่ยแต่ในเพจผมมันไปโชว์เบอร์ไงผมก็โอนให้ดูความซื่อสิแต่ผมก็คิดว่าเขาคงเดือดร้อนแหละจังหวะที่จะโอนเขายังอุตส่าห์เป็นห่วงผมนะเขาก็บอกว่าคุณน้าโอนให้ผม300เนี่ยคุณน้ามีเงินเหลือพอกินใช่ไหมครับเขาก็ยังเป็นห่วงเรานะผมก็มันก็ดีเราก็โอนให้แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเขาก็โทรมาอีกเขาบอกว่าเนี่ยคุณงานคุณน้าใจดีผมก็มีข้าวสารอยู่แล้วเขาจะแบ่งข้าวสารให้ผมนะ4กิโลส่งมาจากชัยนาทแต่จะเก็บเงินค่าส่งเนี่ยปลายทางอะไรประมาณนี้ผมก็มัน
ก็เขาอาจจะยิงไม่ใช่มิจฉาชีพก็ได้อาจจะหวังดีก็ได้หรือเป็นก็ได้นะเพราะลักษณะอยู่ๆโทรมาแล้วขอที่อยู่ผมอ่ะขอที่อยู่เพื่อเขาบอกว่าเนี่ยผมบอกไม่เป็นไรเขาก็บอกว่าน้าชายของเขาเนี่ยกำลังขี่รถไปที่ไปรษณีย์แล้วยังไงก็ต้องส่งแล้วขอที่อยู่แล้วก็เดี๋ยวจะเก็บเงินค่าส่งเท่านั้นแหละค่าข้าวนี่ไม่เก็บอะไรประมาณผมก็เลยมันก็แปลกๆเนาะเนี่ยเพราะฉะนั้นที่บอกเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันมีหลายวิธีการนะผมเนี่ยเคยโดนแบบจังๆล่าสุดก็คือเรื่องของมิเตอร์ไฟฟ้าว่าบ้านพักของคุณเนี่ยมิเตอร์เก่าแล้วนะเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเปลี่ยนในช่วงทุ่มหนึ่งขอรายละเอียดผมโดนคุยกับไอ้คนเนี้ยไปนานมากเลยคือพูดง่ายตอนแรกคือหลงเชื่อเลยล่ะแต่พอเขาโทรมาอีกรอบที่สองรอบสามนี่เริ่มจับทางได้ว่ามันไม่ใช่นะการไฟฟ้าก็คงจะไม่หวังดีโทรมาเช็คว่ามิเตอร์เราเก่าแล้วจะมาเปลี่ยนอันใหม่หรอกนะครับแล้วก็นี่แหละเขาก็บอกตอนเนี้ยไอ้ประเภทโทรเข้ามาแล้วอ้างต่างๆนานาแล้วขอให้โอนเงินด่วนเนี่ยนะสองขู่ว่าบัญชีจะถูกตัดเบอร์โทรศัพท์กำลังจะถูกตัดอะไรต่างๆเนี่ยให้โอนเงินอย่างเงี้ยหรือว่าค่าไฟมิเตอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสามล่อลวงด้วยผลประโยชน์ชักชวนการลงทุนผลประโยชน์สูงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับและสุดท้ายโทรมาบอกโอนเงินผิดบ้างหลักขอให้โอนกลับมากดรหัส OTP เบอร์โทรผิดบ้างหลักขอให้ส่งรหัสกลับมาอะไรเงี้ยอันนี้อย่าเชื่อนะท่านผู้ชมครับเข้าข่ายว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้เพราะฉะนั้นก็มาเตือนมาย้ำเตือนกันแหละนะครับเอาละครับนี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะฮะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์ประจำวันนี้นะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 นาฬิกาโดยประมาณกับผมคณากรประกอบชัยชนะช่วงนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างรัฐบาลเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569พร้อมประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางการรัสเซียยืนยันไม่พบความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของเชื้อกาฬโรคหลังกรณีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียอรวรรณพรนังทำผลงานยอดเยี่ยมโค่นมือหนึ่งของโลกในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสมัช2026ที่ประเทศจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นและปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเริ่มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วจะทยอยลดเป็นขั้นบันไดเพื่อไม่ให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปพร้อมบริหารน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนให้มีพื้นที่ว่างรองรับน้ำจากฝนที่อาจตกเพิ่มในช่วงต่อไปส่วนพื้นที่ที่มีน้ำสะสมยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการเปิดปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในแต่ละช่วงเดินเครื่องสูบน้ำจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและเสริมกระสอบทรายจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันยังเฝ้าระวังน้ำจากพื้นที่ตอนบนและแม่น้ำนครนายกที่ยังทยอยไหลเข้าสู่ระบบแม้หลายจุดจะเริ่มทรงตัวและระดับน้ำลดลงแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าดูสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมปรับการระบายน้ำได้ทันทีตามสถานการณ์ทั้งนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง13ตุลาคมเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากคาดหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้านนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภาพรวมการบริหารจัดการน้ำประจำวันโดยระบุว่าปริมาณฝนที่ตกในช่วงที่ผ่านมายังอยู่ในเกณฑ์ที่คาดการและสามารถบริหารจัดการได้สำหรับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปรับตัวลดลงตามลำดับส่งผลให้พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติการจะจราจรเดินรถได้ตามปกติเกือบ 100% แล้วโดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายน้ำขังเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ที่จะตกหนักช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนแก่งกระจานแม้ปัจจุบันเขื่อนต่างๆจะยังมีศักยภาพรองรับน้ำได้แต่ขอให้ประชาชนที่ยกของขึ้นที่สูงไว้แล้วยังคงยกของไว้ก่อนเพื่อความไม่ประมาทส่วนพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมรวม12เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล
2: ในส่วนของภาคตะวันตกวันที่10ถึง11ตามการคาดการณ์จะมีฝนตกลงมาเติมที่จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อน2เขื่อนนี้ที่ตอนนี้มีการบริหารจัดการคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็มีน้ำลดลงแล้วก็มีพื้นที่ที่จะรับน้ำได้เพิ่มเติมรวมถึงที่ท้ายเขื่อนแม่กลองเนี่ยน้ำก็ดูจะไม่ล้นตลิ่งออกมาแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่รับน้ำได้แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากฝนในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามก็ให้มีการเฝ้าระวังประกาศแจ้งเตือนจากพื้นที่

0: ก็สำหรับบ้านเรือนที่ได้มีการยกของไว้เหนือน้ำเนี่ยก็อย่าเพิ่งยกของกลับมาไว้ที่เดิมนะครับให้เตรียมการไว้อย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่ง
1: สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นจุดที่รับน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างช้าๆขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเฝ้าระวังน้ำล้นคันกั้นน้ำอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หลังวันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปฝนจะเริ่มเคลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้ทั้งนี้รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมมาตรการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านทาง3ช่องทางได้แก่เงินทดรองราชการเงินงบกลางตามมติคณะรัฐมนตรีและเงินประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเร่งแจงรายละเอียดการช่วยเหลือต่อไปศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินผลกระทบอุทกภัย31จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกระทบเศรษฐกิจ 22,000 ถึง 30,000 ล้านบาทชี้กระทบ GDP เพียงร้อยละ 0.1นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเผยถึงการประเมินความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดซึ่งรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยคาดการมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวมไว้ที่ประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นความเสียหายในเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 10,000 ล้านบาทปริมณฑล 3,000 ล้านบาทและอีกกว่า 9,000 ล้านบาทกระจายอยู่ในภูมิภาคซึ่งภาคบริการและการจับจ่ายใช้สอยได้รับผลกระทบมากที่สุดราว 13,000 ล้านบาทขณะที่ภาคการเกษตรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 1,600,000 ไร่หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ1ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดประเมินความเสียหายราว 1,000 ล้านบาทเนื่องจากระดับน้ำเริ่มลดลงและไม่ท่วมขังข้ามสัปดาห์เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบเพียง1แห่งเท่านั้นผลกระทบดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.1 ของ GDP จึงยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 และคาดการว่าจะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่4โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวคาดการนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเดือนละ 2.5 ล้านคนถึง 3 ล้านคนการส่งออกขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องในระดับร้อยละ15ถึงร้อยละ20มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐโครงการไทยช่วยไทยพลัสวงเงิน 40,000 ล้านบาทและงบปรับโครงสร้างพลังงานวงเงิน 200,000 ล้านบาทการสร้างความเชื่อมั่นการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งมีผู้นำและสื่อมวลชนทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมซึ่งจะช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ความพร้อมของประเทศไทย
2: ประเมินว่าความเสียหายนี้จะมีผลกระทบต่อการขยายตัวเศรษฐกิจเพียงแค่ 0.1% ก็เลยทำให้มหาวิทยาลัยไทยก็ยังคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมีโอกาสเติบโตประมาณ 2.2% ถึง 2.5% แต่ถ้ามาตรการเยียวยาฟื้นฟูเกิดขึ้นโดยภาครัฐหรือว่าประชาชนที่ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันตลอดจนการที่ประชาชนบางส่วนก็เริ่มซ่อมแซมอาคารหรือว่าทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็น่าจะพร้อมฟื้นตัวภายใต้ไตรมาสที่ 4ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเดือนละประมาณ 2.5 ถึง 3 ล้านคน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้
3: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศพบความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเบื้องต้นได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคม2569ในพื้นที่จังหวัดน่านกรุงเทพมหานครสมุทรสาครระยองจันทบุรีตราดสมุทรสงครามกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาและนราธิวาสรวมถึงเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักได้แก่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาจังหวัดปราจีนบุรีอ่างเก็บน้ำวชิราลงกรณ์และอ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดสักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นหรือ NOWCAST ของนายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
5: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่9-13ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
4: สำหรับพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าอาจเกิดน้ำท่วมสูงให้เร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที่ทันทีส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำบางปะกงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราได้สั่งการให้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งการระบายลงสู่ทะเลขณะที่พื้นที่ภาคใต้ให้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุขั้นสูงสุดโดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะจัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันในเวลา 8:30 น.เพื่อให้รัฐบาลเหล่าทัพและตำรวจสนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้มั่นใจระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้รวดเร็วหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
6: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงภาพรวมของสถานการณ์และการรับมืออุทกภัยในช่วงมรสุมและแนวทางการเยียวยาเกษตรกรว่าขณะนี้ประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนและจากการติดตามสภาพอากาศพบว่ากลุ่มฝนมีแนวโน้มเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ภาคใต้โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสูบน้ำกระจายไว้ในจุดเสี่ยงพร้อมได้ทำการพร่องน้ำระบายน้ำและจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำไว้ล่วงหน้าอย่างไรก็ตามหากเกิดภาวะฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนเกินความสามารถในการรองรับของลำน้ำและอ่างเก็บน้ำอาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำหลากได้จึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและข้อมูลจากภาครัฐเพื่อป้องกันการสับสนในส่วนการฟื้นฟูและเยียวยากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการเตรียมความพร้อมให้ทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟู
7: ในส่วนของพื้นที่การเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในกำกับ สังกัดกระทรวงนะครับได้เข้าไปเร่งฟื้นฟูนะครับพื้นที่หลังประสบภัยนะครับขณะนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะทุกข์ภัยในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวใต้ตามฤดูกาลของเราตุลาพฤศจิกาก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องรับมรสุมเป็นพื้นที่ถัดไปนะครับก็ขอให้เฝ้าระวังเหตุการณ์แล้วก็รับฟังการแจ้งเตือนต่างๆของทางราชการครับ
6: ด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานกล่าวว่าสำหรับพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรมชลประทานได้มีการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าเช่นอ่างเก็บน้ำคลองอู่ตะเภาซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักเหลือต่ำกว่าร้อยละ10เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำใหม่ในส่วนของคลองภูมินาดำริขณะนี้ได้มีการซ่อมแซมและอุดรอยรั่วในโครงสร้างหลักเรียบร้อยแล้วซึ่งจะทำให้อำเภอหาดใหญ่มีศักยภาพในการระบายน้ำได้สูงสุดถึง 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่หากเกิดฝนตกหนักเกินศักยภาพจนน้ำล้นตลิ่งคาดว่าจะสามารถเร่งระบายน้ำออกจากเมืองหาดใหญ่ได้ภายในระยะเวลาประมาณ3วันชวนันมาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าและบริการเตรียมวัสดุอะไหล่และช่างรองรับการฟื้นฟูบ้านเรือนและรถยนต์หลังน้ำลดนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมเติมและกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการรวมถึงเตรียมช่างและบริการซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์โดยมีผู้ประกอบการให้ความร่วมมือ3กลุ่มหลักได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอาทิโฮมโปรดูโฮมและไทยวัสดุหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดอาทิ Power By และ Power Mall และหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์อาทิ B-Quick Toyota และ Isuzu โดยผู้ประกอบการจะจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือประชาชนเช่นส่วนลดสินค้าจำเป็นสำหรับฟื้นฟูบ้านบริการสำรวจตรวจเช็คและซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือราคาพิเศษและแคมเปญเก่าแลกใหม่พร้อมเชิญชวนห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและสินค้าสำหรับซ่อมแซมบ้านมาร่วมเปิดจุดจำหน่ายในระดับท้องถิ่นจังหวัดและภาคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนสนับสนุนสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามความต้องการสินค้าและบริการในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประสานผู้ประกอบการเพิ่มเติมหากพบความต้องการเร่งด่วนธนาคารออมสินโอนจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 27,000 รายจำนวนเงินกว่า246ล้านบาทขอให้ผู้ประสบภัยตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อรับเงินเยียวยาในรอบต่อไปนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารออมสินดำเนินการโอนจ่ายเยียวยาแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมเงินเยียวยาแก่ประชาชนแล้วจำนวน 27,320 รายณวันที่7ตุลาคม2569คิดเป็นวงเงินรวมกว่า246ล้านบาทจากงบประมาณรวม 4,700 ล้านบาทสำหรับรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งธนาคารพร้อมดำเนินการโอนเงินทันทีที่ได้รับข้อมูลในแต่ละรอบทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการรับเงินเยียวยาธนาคารขอแนะนำให้ผู้ประสบภัยเร่งตรวจสอบและผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักให้เรียบร้อยโดยผู้ที่ผูกพร้อมเพย์กับธนาคารออมสินจะสามารถรับเงินได้ทันทีหลังปภ.ส่งข้อมูลส่วนบัญชีต่างธนาคารจะใช้เวลาดำเนินการโอนภายใน1วันสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร1115
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์รัฐบาลเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569พร้อมประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจร
10: นางสาวพอทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมกันจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อแสดงศักยภาพแสดงความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวของประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญรัฐบาลจึงกำหนดมาตรการสำหรับส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569ดังนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคมให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือ Work From Home วันอังคารที่13ตุลาคมวันหยุดราชการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home วันที่16ตุลาคมกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษสำหรับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจไม่ได้กำหนดให้เป็นวันหยุดโดยอัตโนมัติโดยขอความร่วมมือพิจารณาตามความเหมาะสมขณะที่สถาบันการเงินและธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครกำหนดหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้หน่วยงานให้บริการประชาชนที่จำเป็นเช่นโรงพยาบาลและสถานีตำรวจยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามปกตินอกจากนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ดังกล่าวจะเลื่อนไปประชุมในวันพุธที่14ตุลาคม2569แทนจึงขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนการเดินทางและติดต่อราชการล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: กรมธนารักษ์เปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เริ่มต้น100บาท
11: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทําเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจําปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจําปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งปรากฏเป็นลวดลายด้านหน้าเหรียญตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายด้านหลังเหรียญโดยรูปแบบเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญและประเภทธรรมดาราคาจ่ายแลก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญ
12: วันนี้เนี่ยทางกรมธนารักษ์ก็ได้ทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกซึ่งผมเชื่อว่าจะทรงคุณค่าและจะเป็นหน้าหนึ่งที่บันทึกประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจโลกทีเดียวว่าได้มีการจัดงานของสภาผู้ว่าการที่มีทั้งผู้นำทางเศรษฐกิจและการเวียนโลกมาที่เมืองไทยถึงครั้งที่2ก็อยากเชิญชวนประชาชนนะครับที่สนใจในเรื่องเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมธนารักษ์ทุกที่นะครับแล้วก็ทางออนไลน์ผมถือว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าและสะท้อนประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้นำเศรษฐกิจและการเงินโลก
11: ประชาชนและนักสะสมสามารถติดต่อขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปผ่านช่องทางส่วนกลางณกองบริหารเงินตราจังหวัดปทุมธานีหน่วยจ่ายแลกถนนจักรพงษ์และถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศตลอดจนช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.treasury.go.th และแอปพลิเคชัน TRD e-commerce สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมธนารักษ์02594999ปฏิพลสถาพรมารายงาน
9: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่แหล่งทุนในตะวันออกกลางและอาเซียน
13: นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินอิสลามในฐานะส่วนหนึ่งของระบบการเงินและเชื่อมโยงการเงินอิสลามของไทยกับเครือข่ายในตะวันออกกลางและอาเซียนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงเครือข่ายทางธุรกิจและแหล่งทุนมากขึ้นการสัมมนาครั้งนี้จะมีประธานธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนากล่าวปาฐกถาพิเศษพร้อมผู้บริหารด้านการเงินอิสลามจากมาเลเซียอินโดนีเซียและบรูไนเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินอิสลามโดยไทยมีศักยภาพด้านอาหารการแปรรูปอาหารการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฮาลาลซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับตลาดการเงินอิสลามในภูมิภาคได้
14: ในช่วงการจัดงาน World Bank ของประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็เป็นโอกาสดีเราก็เลยมีความคิดที่จะจัดไซต์อีเวนต์ตรงกับวันที่14ตุลาคมในช่วงเช้าการสัมมนาครั้งนี้ที่คนจากหลายภูมิภาคในโลกมานั่งอยู่ด้วยกันครึ่งวันและคนต่างๆเหล่านั้นมาเล่าให้ฟังว่าในประเทศเขามันมีประสบการณ์การเงินอิสลามไปไกลมากน้อยแค่ไหนเราก็จะได้มีภาพใหม่ของการเงินอิสลามว่ามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะศาสนามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะพี่น้องมุสลิมมันเป็นเรื่องของทั้งโลกผมคิดว่าคำสุดท้ายที่เราบอกว่าการเงินอิสลามเนี่ยมันก็คงอยู่ในฐานะส่วนหนึ่งของระบบการเงินนะดังนั้นอยากให้ประเทศไทยสร้างเรื่องพวกนี้ให้แข็งแรงขึ้นให้ได้
13: กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าการจัดสัมมนาภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวกับประเทศในอาเซียนและตะวันออกกลางและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของไทยในการพัฒนาการเงินอิสลามควบคู่กับเศรษฐกิจฮาลาลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
9: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันข่าวที่อ้างว่าสหรัฐต้องการให้ไทยยุติความพยายามรุกล้ำดินแดนกัมพูชาเป็นข่าวบิดเบือนซึ่งไทยยังคงปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัด
15: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชารายงานข่าวการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาว่าสหรัฐผลักดันให้ไทยยุติการดำเนินการที่จะเพิ่มความตึงเครียดหรือพยายามรุกล้ำดินแดนกัมพูชารวมถึงกัมพูชาเรียกร้องให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชานั้นในห้วงที่ผ่านมาผลการหารือระหว่างผู้แทนระดับสูงของไทยกับสหรัฐโดยเฉพาะการพบหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาและการหารือครั้งล่าสุดกับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเมื่อวันที่5ตุลาคมไม่ได้มีลักษณะตามรายงานข่าวดังกล่าวกรณีนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนถึงความพยายามของกัมพูชาที่มักปิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ทางการเมืองภายในเป็นประจำซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและปัดทอนบรรยากาศความพยายามแก้ไขปัญหาร่วมกันไทยยืนยันว่ายึดมั่นในการแก้ไขปัญหากับกัมพูชาโดยสันติผ่านการพูดคุยหารือและกลไกทวิภาคีที่มีอยู่และที่ผ่านมาฝ่ายไทยเคารพและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
9: พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์ราคาผักและไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีด้านปริมาณราคาในช่วงเทศกาลกินเจและผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า
16: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีโดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาผักและไข่ไก่ณอำเภอบ้านแหลมอำเภอเมืองอำเภอท่ายางและอำเภอชะอำทางด้านปริมาณราคาในช่วงเทศกาลกินเจและผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าพร้อมทั้งประ ชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการค้าได้รับทราบกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าและค่าบริการมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542ส่วนกรณีจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 29 หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องชั่งสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
9: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมถือศีลกินผักจังหวัดพังงาภายใต้แนวคิดศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผักพังงา9วัน9คืน
17: นายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากำหนดจัดกิจกรรมถือศีลกินผักจังหวัดพังงาภายใต้แนวคิดศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผัก9วัน9คืนในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยนำเสนอ9อาม9พร9อาม9เมนูและกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทโดยมีศาลเจ้าทั่วทั้งจังหวัดพังงาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้มีการจัดทำพาสปอร์ตเส้นทางการเดินทางไปยังศาลเจ้าของแต่ละอำเภอด้วยโดยหากนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมครบ10ศาลเจ้าจะได้รับของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงายังได้กล่าวต่อไปด้วยว่านักท่องเที่ยวเข้าพัก50โรงแรมที่ร่วมรายการระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569จะได้รับเสื้อกุยเฮงจากททพังงา1ตัวต่อ1การเข้าพักโดยสามารถสแกน QR โค้ดโรงแรมที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงา Office ฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
9: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
18: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรฟนาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าหน่วยงานกำลังทยอยยกเลิกมาตรการป้องกันที่ประกาศไปก่อนหน้านี้หลังจากประเมินแล้วว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของเชื้อกาฬโรคจากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุตภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรอสโปเทรฟนาซอยืนยันว่าไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคในกลุ่มบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวและปล่อยให้ผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเข้าเฝ้าระวังทางการแพทย์เกือบร้อยละ90หลังผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อก่อโรคที่เป็นอันตรายแต่อย่างใด
9: นายโทชิฮิโรคิตามุระโฆษกกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นดำเนินการยื่นข้อเรียกร้องให้ทางการจีนให้เกียรตินางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นหลังนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกนางทาคาอิจิโดยไม่ระบุตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างการแถลงข่าวเมื่อเดือนที่แล้วโดยนายคิตามุระย้ำว่าแม้ทั้งสองประเทศจะมีจุดยืนแตกต่างกันแต่ควรให้เกียรติผู้นำของอีกประเทศตามธรรมเนียมทางการทูตทั้งนี้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาญี่ปุ่นพยายามลดความตึงเครียดทางการทูตกับจีนโดยให้สมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อหารือและปรับความเข้าใจระดับทวิภาคีขณะที่นายกรัฐมนตรีทาคาอิจิกล่าวระหว่างการแถลงนโยบายล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญพร้อมยืนยันว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนให้ดียิ่งขึ้น
18: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านักเรียนหลายร้อยคนออกชุมนุมตามท้องถนนในเมืองลีแยดทางตะวันออกของเบลเยียมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงระบบการศึกษาโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่พุ่งสูงขึ้นห้องเรียนแออัดและความยากลำบากในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนด้านทางการเบลเยียมออกคำแนะนำให้ผู้ประกอบการร้านค้าปิดทำการก่อนกำหนดหลังประเมินว่าจะเกิดเหตุจราจลขณะเดียวกันเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ในกลางเมืองลีแยดเนื่องจากการชุมนุมประท้วงส่งผลให้การจราจรติดขัดรุนแรงการชุมนุมประท้วงของนักเรียนในเบลเยียมครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ของนักเรียนในฝรั่งเศสที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านสภาพแวดล้อมการศึกษาอย่างไรก็ตามตำรวจปราบจราจรของฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมจนหลายฝ่ายกล่าวหาว่าทางการฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุในการสลายการชุมนุม
9: กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐเผยแพร่ร่างมาตรการทำกำหนดให้นักศึกษาชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า F1 ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางไปศึกษาต่อในสหรัฐแบบเต็มเวลาจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม $70,000หากต้องการฝึกงานภาคปฏิบัติในสหรัฐและจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก $30,000หากต้องการฝึกงานเพิ่มเติมขณะที่ปัจจุบันค่าธรรมเนียมในการฝึกงานอยู่ที่$535โดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐระบุว่ามาตรการนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตในระบบการตรวจคนเข้าเมืองและเพื่อคุ้มครองแรงงานชาวอเมริกันอย่างไรก็ตามร่างมาตรการดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจากต้องเปิดรับความคิดเห็นเป็นเวลา30วันและหากมีการประกาศมาตรการฉบับสมบูรณ์รัฐบาลสหรัฐจะให้เวลาสถานศึกษานักศึกษาและนายจ้างเตรียมตัวอีก60วันก่อนเริ่มบังคับใช้มาตรการดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2อรวรรณภารนังมือ101ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะซุนอิงชามือ1ของโลกจากจีน3-1เกม81 11-4 12-10 และ 12-10 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2026และมือ1ของโลกชาวไทยยังฟอร์มร้อนแรงไล่ตบเอาชนะจูซวนเฉินมือ44ของโลกจากจีน2เกมรวด21-19 และ 21-9 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเวิงฮงหยางมือ26ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายคู่พีรชัยสุขพันธ์กับพักพลธีระรัชกุลคู่มือ34ของโลกเอาชนะดาเนียลลุนการ์ดกับแมทเวสเตอร์การ์ดคู่มือ13ของโลกจากเดนมาร์ก2-1เกม21-17 18-21 และ 21-17ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับคริสโตเฟอร์กับแมทธิวกิมลี่คู่มือ33ของโลกจากสกอตแลนด์ในวันนี้การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรายการช้อปปี้คัพ2026ถึง2027รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยแชมป์เก่า2สมัยเปิดบ้านทำได้แค่เสมอบอร์เนียว FC ซามารินดาตัวแทนจากอินโดนีเซีย0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันราชบุรี FC ตัวแทนจากไทยอีก1ทีมเปิดบ้านเสมอโฮจิมินห์ซิตี้ตัวแทนจากเวียดนาม1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับในวันนี้ยังมีตัวแทนจากไทยลงสนามในกลุ่ม B การท่าเรือ FC พบกับเพอร์ซิปบันดุงตัวแทนจากอินโดนีเซียในเวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day พบกับเบนินโดยในนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมสซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูพาทีมเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่สำหรับเมสซี่ลงสนามให้ทีมชาติอาร์เจนตินารวม208นัดทำได้126ประตูและ69แอสซิสต์พร้อมมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัย ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2พบกับมาเก๊าในวันนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัย10คนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณหอประชุม BTU Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งนักกีฬาที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบเงินรางวัลให้ 100,000 บาทเหรียญเงิน 50,000 บาทและเหรียญทองแดง 30,000 บาทโดยมีศาสตราจารย์บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและศาสตราจารย์พิเศษดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองรองอธิการบดีเป็นประธานมอบรางวัลโดยนักกีฬาที่ได้เหรียญทองได้แก่บิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง100เมตร200เมตรและวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรรวมถึงวิลกุลวุฒิวิทิศสารจากแบดมินตันชายเดี่ยวจิรติจันเลียงจากเทคบอลอติการคงแก้วจากตะกร้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายและกันจุธาพัทรบุญซ่อนจาก MMA ส่วนเหรียญเงินได้แก่นาวินปินทสูตรจากเทควันโดภูมิเซ่และมณีวันบุตรสุวรรณคาราเต้รุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงส่วนเหรียญทองแดงได้แก่นุชนาสิงห์ฉลาดจากยูจิสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงและเฉลิมพลเจริญกิจอมรจากแบดมินตันทีมชายรวมเป็นเงิน 960,000 บาทจากผลงานคว้าไป7เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชวนแฟนกีฬาร่วมงานมหกรรมหนังสือ Book Expo Thailand 2026ติดตามได้จากรายงาน
20: นันทกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งบอลเร็วร่วมแถลงข่าวมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 MOOC Expo Thailand 2026โดยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองเปิดเผยว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือที่ผ่อนคลายจิตใจและหนังสือว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจจากการแข่งขันพร้อมชวนนักอ่านทุกวัยออกค้นพบเรื่องราวความคิดและแรงบันดาลใจใหม่ๆภายใต้แนวคิด Unread Message คนได้รับข้อความใหม่ก่อนเปิดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนณฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กัญญารัตน์ขุนเมืองนักตบสาวไทยกล่าวเชิญชวนแฟนกีฬามาร่วมงานมหกรรมหนังสือ Book Expo Thailand ครั้งนี้มีหนังสือกีฬาและหนังสืออื่นๆมากมายและฝากเชียร์วอลเลย์บอลไทยกันต่อไปด้วย
21: อาจจะยังไม่เคยมาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากเชิญชวนให้มาแล้วก็อยากให้แฟนคลับวอลเลย์บอลแล้วกันค่ะเข้ามาเดินแล้วก็เข้ามาชมกันเยอะๆค่ะก็หวังว่าจะได้อะไรกลับไปปีนี้เป็นปีที่หนูว่าวอลเลย์บอลเป็นปีที่ประสบความสำเร็จมากค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆวอลเลย์บอลแล้วก็แฟนๆกีฬาทุกคนที่สนับสนุนกีฬาวอลเลย์แล้วก็ติดตามมาโดยตลอดค่ะก็หลังจากนี้ก็จะจบรายการทีมชาติค่ะก็จะเป็นการไปเล่นลีกต่างประเทศหรือว่าการเล่นลีกในไทยก็อยากฝากให้แฟนๆวอลเลย์บอลทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วก็สนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลด้วยค่ะ
20: สำหรับนักตบสาวไทยหลังจบจากภารกิจทีมชาติไทยก็จะไปแข่งขันลีกอาชีพกับต้นสังกัดต่างๆโดยวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาล 2026-2027 จะเริ่มแข่งขันช่วงปลายปีนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
19: นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมนี้เป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวีลแชร์เรซซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้วยังมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นเดียวกันขณะที่กลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งสายเลือดใหม่ก็มีศักยภาพดีพอที่จะแจ้งเกิดในระดับเอเชียครั้งนี้สำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมชิงชัย492เหรียญทองจาก18ชนิดกีฬาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
22: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรด กล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: 12:44 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เมและเวลา 18:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.96 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรและเวลา 11:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 89 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03 น
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินนำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแสงเลเซอร์อันตรายมากกว่าที่คิดท่านผู้ฟังคะปัจจุบันชีวิตประจำวันของคนเรามักจะใกล้กับแสงเลเซอร์มากกว่าที่คาดคิดเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นทำให้สิ่งของหลายๆประเภทมีความเกี่ยวข้องกับแสงเลเซอร์อาทิอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของเล่นเด็กเครื่องมือวัดระยะไปจนถึงอุปกรณ์นวัตกรรมอย่างตัวชี้เลเซอร์ซึ่งอุปกรณ์ลำแสงดังกล่าวหากใช้ผิดวัตถุประสงค์อาจจะส่งผลกระทบกับร่างกายโดยเฉพาะดวงตาได้ค่ะข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบระบุว่าจากอันตรายดังกล่าวจึงได้ออกประกาศให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแสงเลเซอร์เป็นส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและให้ข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องแก่ประชาชนประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับสินค้าทุกชนิดที่มีแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำฉลากภาษาไทยที่อ่านง่ายและชัดเจนซึ่งต้องระบุสาระสำคัญอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคพึงทราบได้แก่ชื่อประเภทสินค้าเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารวมถึงสถานที่ประกอบการและประเทศที่ผลิตข้อมูลทางเทคนิคเพื่อความปลอดภัยต้องระบุระดับความอันตรายของแสงเลเซอร์ค่าความยาวคลื่นและค่ากำลังเลเซอร์สูงสุดอย่างชัดเจนรวมถึงรายละเอียดการใช้งานและวันผลิตวิธีใช้ข้อแนะนำคำเตือนราคาและวันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุนอกจากนี้ต้องมีข้อความคำเตือนที่ต้องปรากฏบนผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เลเซอร์ระดับ4ซึ่งมีความเข้มแสงสูงกฎหมายบังคับให้ระบุข้อความที่แจ้งเตือนถึงความอันตรายว่าอันตรายจากลำแสงเลเซอร์อาจทำให้ตาบอดหรือตาบอดสนิทพร้อมข้อห้ามสำคัญคือห้ามจ้องมองลำแสงโดยตรงและข้อควรระวังสำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองเสมอโดยตัวอักษรบนฉลากต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า2มิลลิเมตรหากผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากหรือแสดงข้อความบนฉลากไม่ถูกต้องต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในกรณีผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจบบทความประจำวันเรื่องแสงเลเซอร์อันตรายมากกว่าที่คิดเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: คืนเงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
23: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
24: ่อขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้วันที่8ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: และสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมนะคะกลับมาจัดรายการหลังจากห่างหายกันไป1ปีนะก็คิดถึงคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะกลับมารับฟังกันได้นะคะทุกวันพฤหัสแบบนี้นะคะสีส้มก็จะกลับมาจัดรายการทั่วทิศถิ่นไทยอีกครั้งนึงนั่นเองค่ะรายการของเรานะคะรับฟังได้ทั้งทาง FM ค่ะสวท FM 92.5 MHz นะคะ AM 891 GHz และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะรวมถึงที่ Facebook Live ด้วยนะคะเข้ามาชมกันได้ค่ะทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์รวมถึงทิ้งคำถามกันได้วันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของการเกษตรกันด้วยค
1: ่ะวันนี้เรื่องของการเกษตรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเตรียมพร้อมที่จะจัดงานซึ่งจะมีขึ้นในวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้นะคะเนื่องในโอกาสวันสำคัญนั่นก็คือวันนวมินทรมหาราชนะคะ13ตุลาคมค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะโอ้โหจะบอกว่าใครที่พลาดเนี่ยเรียกว่าคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจบครบอยู่ที่เดียวเลยค่ะในงานนี้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะท่านรองสำเภางามเชยนะคะท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานการเกษตรพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีจะมาอัปเดตให้ฟังด้วยนะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมว่าตอนนี้เนี่ยการเตรียมงานไปถึงไหนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วและมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจด้วยส่วนในช่วงนี้ค่ะเป็นเรื่องของการผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วกันนะเพราะว่าเป็นประจำที่รายการทั่วทิศถิ่นไทยเนี่ยมาเจอคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นเราก็จะนำเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มาส่งต่อคุณผู้ฟังนะคะแต่วันนี้จะให้น้องส้มเป็นน้องใหม่ในช่วงปีใหม่นี้นะคะ มาใหม่ๆเนี่ยก็ให้ทำงานเลยค่ะ พาไปเที่ยวกันหน่อย
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาไปที่จังหวัดสุรินทร์บ้านเกิดของพี่กบ
1: ดิฉันเอง
0: นั่นเองนะคะที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีนรงค์จางวางค่
1: ะ
0: ที่นี่นะคะเมื่อวานนี้เขามีการจัดงานไปนั่นก็คืองานประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษประจำปี2569ต้องบอกเป็นงานใหญ่พี่กบอย่างพี่กบเคยไปร่วมงานไหม
1: ใช่เคยร่วมงานเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะมีจริงๆแล้วเขาเรียกว่าประเพณีของชาวเขมรในท้องถิ่นก็คือจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษที่จะมีประเพณีแบบนี้คล้ายๆกับว่าเป็นวันศาสตร์อ่ะคล้ายกับวันศาสตร์แต่ว่าอันนี้เป็น

0: วันศาสตร์ของเขมรม
1: ัน
0: จะมีวันศาสตร์ของชาวไทยเชื้อสายลาวก็มีเนาะอันนี้ของเขมรกัมพูชาเออไม่ใช่กัมพูชาสุรินทร์ศรีสะเกษและบุรีรัมย์ใช่ค่ะ
1: ประมาณนี้นะคะก็งานครั้งนี้นะคะเป็นจัดงานใหญ่เป็นครั้งที่21แล้วค่ะเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร
0: ์
1: พร้อมส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไปนะคะกิจกรรมภายในงานค่ะก็มีการแสดงแล้วก็กิจกรรมวัฒนธรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพิธีแซนดนตานะคะพิธีจูนดนตาพิธีสงฆ์ขบวนแห่รอบเมืองนะคะนิทรรศการการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านรวมไปถึงกิจกรรมสร้างสีสันอย่างการแข่งขันขูดมะพร้าวค่ะก็เป็นการจัดกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานแล้วก็คึกคักกันเลย
0: ค่ะ
1: คนสุรินทร์ก็ชอบเรื่องสนุกสนานแบบนี้นะคะก็มาร่วมงานกันอย่างคึกคักกันเลยนะ
0: คะ
1: งานแซนดนตานะคะเป็นประเพณีที่จะจัดขึ้นในวันแรม14ค่ำเดือน10เพื่อให้ลูกหลานได้กลับมารวมญาติกันค่ะเตรียมเครื่องเส้นไหว้เพื่อแสดงความระลึกถึงและความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับและในวันรุ่งขึ้นก็จะนำอาหารข้าวหวานและเครื่องไทยธรรมไปทำบุญที่วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษนะคะงานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่นะใครที่เพิ่งเห็นนะการบรรยากาศการจัดกิจกรรมแบบนี้ไปปีหน้าสนใจนะก็อาจจะต้องดูปฏิทินกันสักหน่อยว่าช่วงนี้ถึงประเพณีแซนดนตาแล้วอยากจะไปเที่ยวสุรินทร์ก็สามารถไป
0: เดี๋ยวมีโอกาสจะพาน้องส้มไปนะ น้องส้มต้องประทับใจแน่นอนเพราะว่าไปจังหวัดสุรินทร์เนี่ยต้องเจอน้องช้างสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์นะคะช
1: ้
0: างประจำจังหวัดแล้วก็เดือนหน้าก็มีงานสำคัญอีกวันช้างสุรินทร
1: ์
0: งานช้างเขาเรียกงานช้างสุรินทร์ไม่ใช่วันช้างงานช้างสุรินทร์นะคะก็จะจัดหลายวันเลยเป็นงานประเพณีนะคะเป็นประจำทุกๆปีเนี่ยก็จะมีโอ้โหจะบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่แค่ชาวไทยนะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นชาวต่างชาติก็จะเดินทางมาเพราะว่าเขาจะต้องมาพักข้างแรมก่อนก็จะจองโรงแรมแต่ว่าใครจะไปในช่วงงานช้างสุรินทร์เนี่ยต้องแพลนไว้ล่วงหน้านะเพราะว่าที่พักอาจจะเต็มได้เตรียมไว้ให้พร้อมนะคะมาดูกันหน่อยค่ะข่าวสารวันนี้นะคะอัปเดตเรื่องของการประชุมที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้เป็นประธานไปในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็การให้การช่วยเหลือซึ่งมีมาตรการออกมาแล้วนะคะว่าจะต้องมีการเยียวยายังไงบ้างมีมาตรการอะไรบ้างสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเอาพูดเป็นภาษาบ้านๆก็คือภัยน้ำท่วมนี่แหละนะมีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนื่องจากว่าท่านนายกเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศไทยท่านเดินทางไปทำภารกิจที่สิงคโปร์น
1: ะคะ
0: มีการประชุมที่นั่นซึ่งเมื่อช่วงเช้านะคะก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมด้วยเช่นกันค่ะท่านนายกอนุทินนะคะท่านก็บอกว่าต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะคือการประชุมเนี่ยต่อเนื่องมาเป็นเวลา9วันแล้วค่ะสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยฝนในพื้นที่ตอนบนของไทยแนวโน้มลดลงค่ะแต่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยยังมีการประกาศแจ้งเตือนนะคะว่าในช่วงวันพรุ่งนี้ก็จะการประกาศเนี่ยสังเกตดูไหมเขาจะประกาศเป็นช่วง
1: ๆ
0: เป็นรายสัปดาห์ก็มีนะคะในวันพรุ่งนี้9ตุลาคมไปจนถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกภาคส่วนน่าจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันค่ะที่จะมาทำหน้าที่นะคะในการทำงานโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำต้องวางแผนการระบายน้ำให้ดีเพื่อที่จะรองรับน้ำฝนที่จะมาในช่วงนี้แหละค่ะรวมไปถึงมีการแจ้งซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนก่อนที่ฝนระลอกใหม่นั้นจะมาถึงด้วยนะคะจะสังเกตได้ว่าทางหน่วยงานภาครัฐหรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยก็ออกประโคมข่าวออกมานะว่าเดี๋ยวในช่วงนี้จะมีฝนมาเพราะฉะนั้นประชาชนที่ติดตามข่าวสารเขาก็จะได้เตรียมความพร้อมค่ะสำหรับข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีเขาก็มีข้อสั่งการนะคะให้ทุกหน่วยงานแล้วก็ทุกจังหวัดเนี่ยดำเนินการ8ประเด็นสำคัญค่ะประเด็นเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของด้านสาธารณสุขซึ่งได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขนั้นเตรียมเรื่องของการดูแลสุขภาพสำหรับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะรับมือปัญหาสุขภาพแล้วก็การติดเชื้อซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงที่น้ำลดค่ะ2ก็คือการจัดการซากสัตว์นะคะหลังจากที่น้ำท่วมเนี่ยจะสังเกตได้ว่าหลายจังหวัดก็มีปัญหาว่าสัตว์ตายนะสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มอย่างฟาร์มสุกรนะในบางจังหวัดก็น้ำท่วมแล้วก็เสียชีวิตตายนะคะดำเนินการจัด การกับซากสัตว์ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลแล้วก็หลักวิชาการด้วยส่วนการควบคุมโรคระบาดและสิ่งแวดล้อมนะคะก็กำหนดเป็นแนวทางป้องกันแล้วก็จะให้ในการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนเพิ่มเติมค่ะแล้วก็มีการรับมือกับฝนตกหนักเฉียบพลันให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยไปติดตามสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องนะคะใน 3-6 ชั่วโมงข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดค่ะแล้วก็กำชับชุดปฏิบัติการเนี่ยพร้อมเตรียมพร้อมเสมอที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีส่วนเรื่องของการจัดการบริหารจัดการน้ำนะคะการจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำเนี่ยท่านก็บอกว่าต้องเร่งรัดเลยนะสำรวจแล้วก็แก้ไขปัญหาหรือว่าพื้นที่ไหนเนี่ยมีสิ่งกีดขวางทางน้ำจะได้จัดการให้เรียบร้อยนะคะเพื่อให้ระบบสามารถที่จะระบายน้ำได้ดีได้คล่องตัวค่ะส่วนการเตรียมรับมือในพื้นที่ภาคใต้ก็ให้แต่ละจังหวัดเนี่ยประเมินความเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงออกมาจะได้ปรับปรุงระบบการระบายน้ำแล้วก็เตรียมทรัพยากรให้พร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดการทำงานที่ไม่ซ้ำซ้อนนะคะจะได้บริหารจัดการได้คล่องตัวสำหรับการอพยพนะคะแล้วก็การจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเตรียมแผนอพยพมีการแจ้งเตือนประชาชนมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินรายงานผลต่อเนื่องโดยเฉพาะในส่วนกลางนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อที่จะทำงานได้มีเอกภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและสุดท้ายเลยนะคะที่ขาดไม่ได้เรื่องของการเยียวยาก็มีการเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเร่งสำรวจครัวเรือนขึ้นมาค่ะแล้วก็ทยอยส่งรายชื่อสำหรับผู้ประสบภัยให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นจัดเตรียมแล้วก็โอนเงินเยียวยาทันทีไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดซึ่งหน่วยงานที่จะต้องโอนเงินให้กับท่านคนที่แจ้งเรื่องไปก็คือธนาคารออมสินจะโอนเข้าบัญชีโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมอยู่เข้าหลักเกณฑ์นะคะเตรียมได้เลยค่ะแจ้งเหตุได้เลยนะจะได
1: ้
0: รับเงินเยียวยาค่ะ
1: ค่ะก็ไปดำเนินการให้เรียบร้อยนะคะทางผ่านทางแอปพลิเคชันก็สร้างความสะดวกให้กับหลายๆท่านในการขอรับเงินเยียวยากันด้วยนะคะไปที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะตอนนี้นะคะอาทิตย์หน้าเราจะมีการประชุมสำคัญนะคะการประชุมของ IMF Annual นะคะประจำปีเนี่ยก็ทำให้ทางกรมธนารักษ์ค่ะมีการเปิดจำหน่ายแลกเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นะคะต้อนรับการประชุมการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือว่า IMF World Bank Annual Meeting นะคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะซึ่งจะปรากฏเป็นลวดลายที่ด้านหน้าเหรียญ นะคะตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายที่ด้านหลังเหรียญค่ะโดยรูปแบบนะคะก็จะเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลนะคะชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทค่ะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทนะคะแล้วก็ประเภทธรรมดาราคาไม่ราคาจ่ายแรก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญ นะคะใครที่เป็นนักสะสมก็สามารถไปขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะผ่านช่องทางส่วนกลางของกองบริหารเงินตราที่จังหวัดปทุมธานีนะคะหรือว่าหน่วยจ่ายแลกที่ถนนจักรพงษ์และที่ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครก็ได้เช่นเดียวกันหรือที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั้ง76แห่งทั่วประเทศค่ะใครสนใจแบบใครเป็นนักสะสมจริงๆเพราะว่าครั้งนี้เนี่ย IMF เนี่ยที่เขามาประชุมครั้งนี้เนี่ยครั้งที่แล้ว35ปีนะครั้งนี้กว่าจะมาไม่ใช่ใกล้ๆนะคะนาน
0: แล้วมีผู้นำจากผู้นำทางแต่ละประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงวันที่12ถึง16นะคะทางคณะรัฐมนตรีก็ประกาศออกมาแล้วว่า16เนี่ยเป็นวันหยุดนะวันหยุดพิเศษสำหรับคนที่อยู่ส่วนกลางนะกรุงเทพมหานครเน
1: า
0: ะ
1: เท่านั้นนะคะไม่ใช่ทั่วประเทศ
0: ใช่ไม่ใช่ทั่วประเทศนะแล้วก็12นะคะไปจนถึงช่วงวันที่16เนี่ยบริษัทหรือว่าหน่วยงานไหนที่เขาจะมีการ work from home นะคะก็จะได้ดำเนินการต่อไปค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกเรื่องนึงนะคะระหว่างรอสายที่จะมาอ้าวสายมาแล้วใช่ไหมคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเรื่องของการจัดงานที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดปทุมธานีกันหน่อยค่ะเพราะว่าใกล้จะถึงงานแล้วงานเนี่ยจะมีขึ้นในวันเสาร์นี้ค่ะคุณส้มเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์ ถึงวันอังคารวันที่13ตุลาคมนะคะก็เรียกได้ว่าจัดค่อนข้างยาวนานนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีค่ะคุณสำเภางามเฉยนะคะจะมาพูดคุยกับเราแล้วก็อัปเดตเรื่องของการจัดงานค่ะว่าคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้จัดแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านทั้งออนไลน์แล้วก็ผ่านวิทยุค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะตอนนี้การจัดงานรูปแบบของการจัดงานเนี่ยคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วคะ
2: ก็เกือบ 100% แล้วค่ะตอนนี้พี่น้องเครือข่ายที่เป็นเกษตรกรต้นแบบรวมทั้งเครือข่ายภาคีก็เริ่มเข้ามาจัดนิทรรศการในพื้นที่แล้วค่ะแล้วก็เราก็เตรียมร้านค้าเครือข่ายที่เป็นสินค้าท้องถิ่นของกินปลอดภัยของใช้คุณภาพในการรอบนี้ก็เกือบ200ร้านค้าค่ะ
0: ค่อนข้างเยอะนะคะก็คือเยอะเหมือนเดิมแหละแต่ว่าคอนเซปต์ในการจัดงานครั้งนี้เห็นบอกว่าพิเศษเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นงานที่เนื่องในวันน้ำมะวมินทรมหาราชด้วยค่ะเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรนะคะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะภายใต้แนวคิดสายทานฟื้นป้าสองพระเมตตาสถิตกลางใจประชาชนค่ะ
0: ค่ะกิจกรรมในงานมีอะไรบ้างคะท่านรองคะ
2: กิจกรรมในงานหลากหลายมากเลยนะคะเอาเป็นไฮไลท์ไปแล้วกันนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อันดับแรกก็คือที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือนิทรรศการคู่พระบารมีสิทธิกลางใจนะก็เป็นการย้อนรำลึกเรื่องราวพระราชกรณียกิจทั้งสองพระองค์ที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อความสุขความผาสุกของพระสงฆ์นิกรของพระองค์นะคะก็เป็นการสะท้อนพระราชจริยวัตรของพระองค์นะคะที่ร่วมกันดูแลทุกสุขของพระสงฆ์นิกรของพระองค์เพื่อให้คุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ทำในหลายพื้นที่ของประเทศไทยด้วยนะคะอันนี้เป็นนิทรรศการชุดแรกนะคะชุดที่สองจะเป็นนิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์นะคะเราใช้ชื่อว่าสายท่านพื้นป่าพลิกชีวาฟื้นชีวิตที่ยั่งยืนนะคะก็เป็นการนำเสนอเรื่องราวของผู้ปฏิบัติจริงนั่นก็คือกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรที่เป็นผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งแนวพระราชดำริในการดูแลผืนป่าและก็รักษาน้ำต้นน้ำลำธารนะคะในการที่จะสร้างอาชีพและสร้างรายได้นะคะก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะก็มี4ฐานนิทรรศการสำหรับชุดนี้นะก็จะมีเรื่องของกินจากป่านะคะการรักษาผืนป่าการรักษาพันธุกรรมพืชเอาไว้เนี่ยสร้างความหลากหลายและทำให้เขามีอาชีพและมีรายได้อย่างไรนะคะมีเรื่องข้าวปลาหยุกยาอาหารจากป่าเรื่องผ้าเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องเครื่องนุ่งห่มอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ได้จากการเรียนรู้แล้วก็นำไปปรับประยุกต์ใช้นะก็เป็นการมาเรียนรู้แล้วก็คนที่เข้ามาเรียนรู้ในพื้นที่นี้ก็จะได้แนวคิดได้ไอเดียเอาไปปรับใช้ให้มันเหมาะกับวิธีของตนเองได้นะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ในส่วนที่สองส่วนถัดมาจะเป็นนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็หน่วยงานภาคีความร่วมมือนะคะอันนี้ก็จะมีหลากหลายนะคะเป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรที่ทำงานสนองโครงการพระราชดำริหรือว่าทำงานตามโครงการแนวพระราชดำรินะคะก็มาเรียนรู้กันได
0: ้
2: ที่สำคัญไม่ควรพลาดเลยกับคอกาแฟนะรอบนี้เรามีมากกว่า30ร้านกาแฟเพราะอะไรสิ่งที่ทั้งสองพระองค์ทำทรงขึ้นไปพื้นที่ดอยที่ยากลำบากไปดูต้นกาแฟไปดูต้นชานำโกโก้มาปลูกในพื้นที่ที่สูงเนี่ยสร้างให้เกิดเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็แผ่นดินนี้มหาศาลนะคะ
0: ฉะ
2: นั้นนิทรรศการชุดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าจากเรื่องราวที่พระองค์ทรงงานอย่างหนักแล้วให้พระสงฆ์นิกรเอาไปประยุกต์ใช้ก็เกิดขึ้นในเรื่องของชากาแฟและโกโก้นะคะในรอบนี้มีมากกว่า30ร้านนะคะที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ผลิตภัณฑ์แล้วก็เปิดโอกาสให้พูดคุยและแลกเปลี่ยนบนเส้นทางการสร้างมูลค่าจากกาแฟและชาโกโก้นะก็มาชิมกันได้นะคะในงานนี้แล
0: ้
2: วก็พิเศษวันที่13ก็จะมีกิจกรรมน้อมรำลึกนะคะตั้งแต่เช้าก็คือ8โมงเช้าเราจะมีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์39รูปนะถวายเป็นพระราชกุศลสำหรับทั้งสองพระองค์ในเวลา 18นาฬิกาฮะแล้วก็เวลา14นาฬิกาเราก็จะมีกิจกรรมน้อมรำลึกพร้อมกับรับฟังบทเพลงแห่งความทรงจำโดยอาจารย์คณิษฐ์ศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติแล้วก็คุณรวงข้าวอัญชนานะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษสำหรับวันที่13แล้วก็พลาดไม่ได้นะคะสำหรับสินค้าขาดทุนคือกำไรมีวันเดียวเท่านั้นก็คือวันที่13ตุลานะคะมีตั้งแต่ราคา9บาทนะคะทุกร้านก็จะมีกิจกรรมนี้นะคะสำหรับคนที่สนใจวันที่13เป็นพิเศษจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้มาร่วมกับกิจกรรมน้อมรำลึกก็คือวางดอกไม้หน้าพระบรมรูปของพระองค์ทั้งสองพระองค์ค่ะ
1: ค่ะยังมีกิจกรรมอะไรอีกไหมคะ
2: โอ้ยอีกเยอะมากพิธาของแผ่นดินน่าจะมีคนกำลังรอฟังอยู่ว่าพิธาของแผ่นดินมีอะไรบ้าง
0: ใช่ค่ะ
2: ทั้ง4วันนะคะมีมากกว่า16หลักสูตรนะคะก
0: ็
2: ใช่ค่ะก็จะมีทุกวันนะคะ4วันเลยนะคะสำหรับวันที่10ตุลานะคะก็วิชาแรกก็จะเป็นเรื่องราวของวานิลาไทยพืชเล็กแต่มูลค่าไม่เล็กนั่นเองนะคะคือมูลค่าเขาใหญ่โตมากก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้เวลา10โมงถึง12นาฬิกานะคะแล้วก็เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกา30จะเป็นเรื่องของหน่อไม้ฝรั่งกับการขยายพันธุ์นะคะอันนี้ปลูกง่ายปลูกในกระถางก็ได้นะคะยังท่านผู้จัดสามารถเอาพันหน่อไม้ฝรั่งไปปลูกในกระถางสัก2ตามกระถางก็เก็บกินได้ตลอดปีค่ะ
1: ว้าวหน่อไม้ฝรั่งนะ
2: ใช่ค่ะจริงๆเราปลูกไว้สัก 2-3 กอก็ได้กินทั้งปีแล้วค่ะในกระถางแล้วก็เขาลักษณะต้นเขาก็เป็นไม้ประดับได้ด้วย
0: สวยอ่ะคล้ายๆไผ่อะไรนะคะที่
1: ไผ่มงคล
0: ไผ่มงคลอ่ะคล้ายๆเลย
2: ใช่ใช่คล้ายๆค่ะแล้วก็เป็นใบเขาเล็กๆคล้ายผักชีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
1: ค่ะ
0: ปลูกง่ายไหมคะหน่อไม้ฝรั่ง
2: ปลูกไม่ยากนะที่เราปลูกในกระถางก็ไม่ยากเกินไปค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งจะเป็นเกษตรทำเป็นขายเป็นเห็นกำไรนะกับอาจารย์พิมพ์ใจดวงเนตรดาวทูเอิร์ธฟาร์มสเตย์นะคะก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้นะคะว่าเราปลูกแล้วเราก็ขายได้ยังไงเราทำให้ได้กำไรได้ยังไงมาร่วมกันเรียนรู้ด้วยของการคิดต้นทุนการวางแผนและการต่อยอดผลผลิตนะ
0: คะ
2: แล้วก็วิชาสุดท้ายสำหรับวันที่10จะเป็นเรื่องของการขยายพันธุ์วานิลานะคะก็มาเรียนรู้ได้สำหรับคนที่ชอบกลิ่นวานิลานะคะก็มาเรียนรู้ได้เส้นทางของความหอมวานิลามาจากไหนนะคะก็จากอาจารย์สวนแม่หม่อนนะคะจากอาจารย์ภาพรโตอินสวนแม่หม่อนจังหวัดนครราชสีมานะคะวันที่11ก็4วิชาเช่นกันค่ะ10โมงถึง12นาฬิกาก็จะเป็นพลิกผลผลิตสร้างธุรกิจนะโดยอาจารย์ดร.ฉันทวรรณเอ็งชวนนะคะก็เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะอาจารย์จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะจากชุมพรนะคะ
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการเรียนรู้ออกแบบผลผลิตไปสู่การเพิ่มมูลค่าแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้แล้วก็เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาครึ่งจะเป็นโปรไบโอติกมีคุณหมักให้ดีนะคะดื่มได้คุณนะคะจากอาจารย์พิมพ์ใจเหมือนกันค่ะก็มาเรียนรู้นะคะว่าโปรไบโอติกมีผลยังไงผู้จัดทั้งสองหรือท่านผู้ฟังทั้งบ้านกำลังมีปัญหา
1: เรื่องสุขภาพ
2: กระเพาะอาหารหรือเปล่าระบบการขับถ่ายหรือเปล่านะมาเรียนรู้เรื่องโปรไบโอติกที่มีคุณนะคะมากผลผลิตที่มีอยู่ในครัวหรือหลังบ้านเราแล้วสร้างโปรไบโอติกจากธรรมชาติให้ดูแลสุขภาพร่างกายแบบยังไงก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้นะคะแล้วก็บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งจะเป็นรู้จักดินปลูกดินให้มีชีวิตคนนี้เป็นมืออาชีพในการสร้างดินให้มีชีวิตนะคะก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ปวริศนะคะวงเครือสอนได้ค่ะอาจารย์มาจากสกลนครนะคะแล้วก็วิชาสุดท้ายก็จะเป็นพืชผลไทยสู่เมนูมัจฉะนะคะมัจฉะไม่ใช่ทำจากชาอย่างเดียวนะคะมีพืชพันธุ์ไทยสามารถทำมัจฉะได้ไม่ว่าจะเป็นตำลึงไม่ว่าจะเป็นใบเตยอะไรเงี้ยค่ะก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้นะแปรรูปพืชพันธุ์ที่มีลักษณะสีเขียวให้เป็นเมนูมัจฉะอร่อยอร่อยได้ค่ะ
0: นะคะใครที่ชอบมัจฉะนะลองไปดูน่าจะน่าสนใจนะเพราะว่าใบเตยเนี่ยมันหอมอยู่แล้วพอมาทำมัทฉะเนี่ยมันจะมีความหอมมันมีความรู้สึกว่าเวลาได้ดื่มชาที่มันมีความหอมอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอารมณ์ดีนะก็ไปได
2: ้
0: ค่ะวันที่12ค่ะ
2: ใจได้ค่ะ
0: ค่ะ12ค่ะ
2: วันที่12ค่ะวิชาแรกก็จะเป็น วนชวนเที่ยวสร้างรายได้นะอาจารย์กิตติมนต์อึ้งสถิตถาวรนะจากสวนสุขสัมผัสอันนี้เคยไปสวนอาจารย์มาแล้วนะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็เป็นสวนที่อบอุ่นมากนะก็มาเรียนรู้ว่าเรามีแปลงเกษตรเล็กๆนะสำหรับคนที่มีแปลงเกษตรแล้วสนใจจะทำสวนเราให้เป็นที่ท่องเที่ยวมาพูดคุยกับอาจารย์ได้นะตั้งแต่10โมงเช้าถึง12นาฬิกานะคะแล้วก็บ่ายโมงครึ่งแต่วิชาที่2จะเป็น11นาฬิกาถึง12นาฬิกาครึ่งนะคะก็จะเป็นจากดินเก่าสู่ดินมีชีวิตก็คือเป็นการฝึกปฏิบัตินะคะอาจารย์ปวริศจะมาถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการนั่นเองในการปรุงดินให้มีชีวิตนะคะแล้วก็บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งก็จะเป็นFarm to Table นะคะโดยอาจารย์อัญชรีอัศววิมลนะคะก็จะเป็นการจริงๆอันนี้อาจารย์จบพยาบาลเนาะแต่อาจารย์ก็มาทางเกษตรมาเรียนรู้กับอาจารย์ได้ว่าจากคุณค่าที่เราทำมันมาสู่บนโต๊ะอาหารที่มันมีมูลค่าได้อย่างไรมาเรียนรู้กับอาจารย์ได้นะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะแล้วก็บ่ายวิชาสุดท้ายจะเป็นปฏิบัติการนะก็จะเป็นโยกดเฮาเมสนะคะก็เรียนรู้กับอาจารย์จิตติมนต์ได้นะก็เป็นการเอาว่านหางจระเข้นะคะมาทำเป็นโยเกิร์ตร่วมกันให้มันมีเอกลักษณ์และอร่อยได้อย่างไรค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะกรุบกรุบ
0: ค่ะ
2: แล้วกรุบกรุบค่ะใช่ค่ะแล้วก็วันที่13ก็4วิชาเช่นกัน2วิชาแผ่นดินแล้วก็2วิชาปฏิบัติการนะคะก็10โมงเช้าถึง12นาฬิกาจะเป็นเกษตรนอกตำราใครเป็นแฟนคลับอาจารย์ปาชัยปัญหาอาจารย์กลับมาแล้วนะคะจากหลังจากที่อาจารย์ไปอยู่สกลนะคะอาจารย์ก็ไปปลูกปั้มที่นั่นแล้วก็นำองค์ความรู้ใหม่ๆมาแบ่งปันเราได้เราแล้วนะคะตอนนี้ก็ใครเป็นแฟนคลับอาจารย์ก็ตามมาได้นะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ตอนบ่ายโมงครึ่งวิชาของแผ่นดินอีกวิชาหนึ่งก็จะเป็นกินอาหารเป็นยานะก็อันนี้มาเรียนรู้เรื่องราวของการใช้พืชพันธุ์ท้องถิ่นกินอย่างไรให้เป็นยาและกินอย่างไรให้เป็นอาหารที่อร่อยด้วยนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็เวลา11นาฬิกาสำหรับอบรมปฏิบัติการนะก็จะเป็นการทำเรื่องน้ำนัวซอสผลไม้นะคะกับอาจารย์ลภัสดานะคะก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้ว่าทำอย่างไรโดยใช้ผลไม้มาทำเป็นซอสเราไม่ต้องไปหาซื้อซอสเองแต่เราหาผลผลิตที่มีอยู่ในแปลงในสวนของเรามาทำเป็นซอสกินกันค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็วิชาฝึกอบรมปฏิบัติการวิชาสุดท้ายก็จะเป็นผักหวานนะคะขยายพันธุ์พืชเห็นผลนะคะโดยอาจารย์อัฐพลแก้วอำไพอันนี้จะเป็นเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดสระบุรีที่นี่มีแปลงผักหวานเยอะมากนะปลูกทำธรรมชาติเขาปลูกขึ้นตลอดเวลาแล้วเราปลูกยังไงไม่ขึ้นมาเรียนรู้กับอาจารย์ได้ดูเทคนิคไงๆใหม่ๆจากอาจารย์
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็จะเป็นวิชาของแผ่นดินทั้งหมดเลยค่ะ
0: ท่านรองคะเรียนรู้ฟรีไหมคะทุกหลักสูตรเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะ
2: เรียนรู้ฟรีทุกหลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้คือเฉพาะวิชาของแผ่นดินนะคะในกำหนดการในรายละเอียดใน Facebook ในเว็บไซต์ยังมีวิชาที่อยู่ในฐานการเรียนรู้ของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และก็ฐานเรียนรู้เรื่องของกาแฟด้วยนะคะจะมีเวิร์กช็อปตลอดทั้งวันเลยค่ะเข้ามาช่วงไหนก็คือเปิดตั้งแต่8โมงไปจนถึง5โมงเย็นค่ะ
0: ค่ะต้องลงทะเบียนไหมคะท่านรองคะ
2: ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนครึ่งชั่วโมงค่ะทุกวิชา
0: คือ walk in เข้าไปก็สามารถลงทะเบียนได้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ walk in เข้ามาแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยค่ะพื้นที่ด้านในเราจัดว่างมากค่ะวันรอบนี้ค่ะเพราะว่าเป็นงานมหกรรม4วันค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ที่พลาดไม่ได้สำหรับคุณพ่อคุณแม่คุณน้องคุณหนูเราเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์5พิพิธภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะมีทั้งภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น3มิติมีทั้ง immersive art มีทั้งดิจิตอล art มีเปิดให้เข้าชมแล้วก็มีอยู่1อาคารที่เรายังไม่เคยเปิดเลยรอบนี้เราก็จะเปิดให้เข้าชมค่ะ
1: ค่ะเป็นอาคารอะไรคะท่านรองคะ
2: เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพรที่เราปรับปรุงใหม่ค่ะ
0: อ๋อนี่พิพิธภัณฑ์ใหม่เลยนะเป็นตัวอาคารแล้วก็เย็นมากๆเลยนะคะใครที่เคยไปเนี่ยจะประทับใจแน่นอนค่ะไป2รอบแล้วอากาศดีมากแล้วก็ต้นไม้ในบริเวณพิพิธภัณฑ์เนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆค่อนข้างเยอะด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่อยากให้ท่านรองฝากเชิญชวนหน่อยค่ะว่าใครที่สนใจจะไปสามารถเดินทางได้ทางไหนบ้างคะ
2: ค่ะก็อยากจะเชิญชวนคนไทยมาร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านวันที่10ถึงวันที่13ตุลาคม2569นะคะก็ตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นนะคะมีร้านค้ามีร้านอาหารมีกิจกรรมให้ทำหลากหลายนะคะที่สำคัญอยากจะบอกอีกอันหนึ่งเรามีประกวดถ่ายภาพในความทรงจำด้วยมีของรางวัลและมีเงินรางวัลมอบให้ด้วยนะคะอันนี้ก็มาร่วมกันได้มีกิจกรรมมิวเซียมพอยต์สแกนสะสมแต้มแรกของที่ระลึก ในทุกๆจุดของเรานะมีกิจกรรมแชร์แชร์เช็คอินรับของที่ระลึกนะคะเรามีของที่ระลึกเยอะมากนะคะก็อยากจะเชิญชวนคนไทยมาที่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธินขาเข้ากรุงเทพนะคะถ้ามาจากกรุงเทพเลยธรรมศาสตร์รังสิตมาประมาณ 5-6 กิโลก็จะถึงพิพิธภัณฑ์เกษตรนะคะอันนี้ก็จะมาไม่ยากค่ะสำหรับท่านที่มารถสาธารณะท่านสามารถมาลงรถที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ปทุมธานีแล้วก็เดินข้ามสะพานลอยมาเราจะมีรถนำชมของพิพิธภัณฑ์พาท่านเข้าจากถนนพหลโยธินเข้ามาได้ในพิพิธภัณฑ์นะคะสำหรับท่านที่เอารถมาเรามีพื้นที่จอดรถให้กับทุกท่านค่ะ
1: ในช่วงหยุดยาวแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็แนะนำไปที่นี่เลยค่ะพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีกับงานในความทรงจำนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณสำเภางามเฉยที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะท่านรองค่ะค่ะสวัสดีค่ะอ่ะ13:30 น.เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาซึ่งวันนี้นะคะท่านก็จะคุยต่อเนื่องแหละเรื่องของการจัดงาน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าท่านอาจารย์ทองเองก็จะไปตั้งบูธที่นั่นอยู่แล้วเรื่องของการนำต้นไม้มาฝากกันด้วยแล้วก็จะมีอะไรพิเศษแจกกับแฟนรายการทั่วทิศถิ่นไทยบ้านเดี๋ยวไปอัปเดตกันในช่วงหน้าช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
1: ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: ค่ะ 13:36 น.ค่ะกลับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันกับอาจารย์ทองธรรมดากันในเรื่องของการเกษตรนะคะอาจารย์น่าจะอยู่ที่งานที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติแล้วนะตอนนี้นะคะเพราะว่าก็ใกล้ถึงเวลางานกันแล้วด้วยใช่ไหมคะพี่กบ
1: ระหว่างรออาจารย์นะคะมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถทักทายกันได้นะคะวันนี้ใครจะฝากคำถามอาจารย์ทองเรามีเวลาแค่ประมาณ20นาทีได้เนา
0: ะ
1: ก็ฝากคำถามมาได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ทองก็จะมาคุยกันเรื่องของกล้วยหอมแดงใครเคยเห็นกล้วยหอมแดงอ้าวอัปเดตมาหน่อยนะคะคอมเมนต์มาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหน่อยค่ะว่ากล้วยหอมแดงรสชาติเป็นยังไงปลูกยากไหมแล้วใครปลูกแล้วรอดบ้างอัปเดตมาได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ทองธรรมดามาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ตอนนี้น้องส้มมาทำหน้าที่ดำเนินรายการวันแรกค่ะ
2: กลับมาแล้วเหรอ
1: กลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไหมคะ
2: อยู่ครับอยู่คร
1: ับ ค่ะเตรียมความพร้อมโอ้จัดของอยู่วันนี้เอามากี่ตันคะ
2: ก็รอบนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีเรื่องของน้ำท่วมเนาะ
1: ค่ะ
2: จะเอามาไม่เยอะมากเอามาแค่5คันรถ
0: นี่มาเยอะแล้ว
1: ไม่เยอะนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เยอะเลย
2: กันแล้ว
1: ค่ะ5คันรถเนี่ยมีเป็นแบบมีเสริมพวกเมล็ดพันธุ์มาด้วยไหมคะ
2: อ๋อมีแน่นอนครับพวกเมล็ดพันธุ์นี่แล้วก็มีมาแจกให้กับเป็นแฟนเพลงรายการด้วยครับ
1: ทั่วทิศถิ่นไทยเนาะกติกาไม่ต้องยาก
2: มาจากจะแค่บอกอะไรล่ะ
1: คอนเซ็ปต์ของอาจารย์ทอง
2: ครับผม
1: สโลแกนสโลแกน
2: แล้วก็เนื่องจากวันที่13เนาะ
1: ค่ะ
2: วันรำลึกถึงพ่อหลวงนะครับรัชกาลที่9นะครับที่สวนที่ร้านนะครับก็จะมีต้นไม้ราคา9บาท
1: ค่ะ
2: นะครับให้กับคนที่มาซื้อของนะครับยกตัวอย่างเช่นส้มโอต้นละ9บาทมะนาวต้นละ9บาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันที่13นะครับเราจะขาย9บาทนะครับแต่ท่านไม่ใช่จ้องจะมาซื้อ9บาทอย่างเดียวเนาะท่านก็ช่วยซื้ออย่างอื่นด้วยแล้วก็ซื้อ9บาทพ่วงไปอย่างเงี้ยเนาะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ครับแบ่งๆกันนะเพราะว่ามีไม่เยอะนะครับมีมาประมาณ100กว่าต้น
1: อันนี้เฉพาะวันที่13วันเดียวนะคะอาจารย
2: ์ครับครับก็มาเลือกซื้อได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่น้องบอกว่ากล้วยหอมแดงเนา
1: ะ
2: กล้วยหอมแดงเนี่ยมีมาแค่10กว่าหน่อเน
1: า
2: ะ
1: มีมาด้วย
2: เพิ่งขยายได้ไม่เยอะแล้วเพราะว่ารอบแรกที่เราไปซื้อมาปลูกเนี่ยมันนอละ500เนาะ
1: ว้าวค่ะอาจารย์เอาพันธุ์มาจากไหนคะกล้วยหอมแดง
2: ก็เราก็ลูกศิษย์คนนึงอยู่ขอนแก่น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เอามาขายให้นอละ500บาทแล้วเราก็มาปลูกขยายเสร็จแล้วก็เอามาที่งานตรงเนี้ยแล้วเราคิดว่าเราจะตั้งราคาสัก150บาทจาก500นะคงไม่แพงอ่ะ
1: ค่ะดันอย่าบอกราคาเดี๋ยวผิดกฎ
2: อันนี้
1: นั้นหลังไม้นั้นหลังไม้
0: ค่ะอาจารย์แล้วกล้วยหอมแดง
2: อย่างที่
1: ค่ะ
2: พิเศษอะไรที่น้องบอกนะว่ากล้วยหอมเนี่ยมันชอบดินร่วนนะครับชอบชื้นไม่ชอบแกะห้ามขังเด็ดขาดนะครับแล้วก็ไม่ควรจะลองพื้นด้วยขี้วัวนะครับเพราะว่าถ้าลองพื้นด้วยขี้วัวหรือปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงเนี่ยโอกาสกระจายพายจะเยอะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับฉะนั้นเนี่ยควรจะทำให้ดินเป็นดินร่วนๆนะครับดินเหนียวก็ปรุงให้เป็นดินร่วนแล้วก็ยกเป็นโคกขึ้นมาแล้วให้ปลูกนะครับไม่ใช่ประเภทไปขุดหลุมแล้วปลูกเลยแล้วเดี๋ยวมีอะไรมีปัญหาก็โทรมาแล้วอาจารย์ทำยังไงดีนะครับจะไปทำยังไงได้แล้วมันปลูกไม่ตั้งนานแล้ว
1: คือค่ะเวลาขุดหลุมเนี่ยคือห้ามขุดแล้วปลูกลงไปมันเหมือนฝังเขาไปอยู่ในนั้นอะเวลาน้ำมามันก็จบเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: เราต้องเตรียมดินให้ดีก่อนนะถ้าเราดินเดียวเนี่ย เราก็ต้องปรุงให้เป็นถ้วนนะครับโดยการใส่พวกไอยาเปตานแล้วก็ยกเป็นโคกนะครับทำเป็นโคกทำเป็นลูกปูขึ้นมาแล้วให้ปลูกนะครับจะไม่ใช่ขุดแล้วก็เอาหน่อจอมไปแล้วก็ปลูกเลยมันง่ายไปอย่างนั้นนี่บางคนก็บอกมันชื่อกล้วย
1: มันก็ไม่กล้วยเหมือนชื่อใช่ไหม
2: ทุกอย่างมันมีเรื่องขององค์ความรู้เนาะถ้าปลูกอย่างนั้นนะมันก็อาจจะได้แต่ดูชื่นชมระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ทยอยตาย
1: ค่ะค่ะอาจารย์พออาจารย์เอารูปขึ้นเนี่ยทีมงานเอารูปขึ้นกล้วยหอมแดงคุณผู้ฟังเนี่ยทักทายมาค่อนข้างเยอะนะบอกว่าจองคุณข้าวหอมบอกว่าจองกล้วยหอมแดงค่ะอาจารย์และอีกท่านหนึ่งนะคะคุณลำบอกว่าไม่เคยเห็นเลยอยากจะรู้ว่ารสชาติเนี่ยมันเหมือนหอมทองไหมคะ
2: รสชาติมีความหอมแต่จะหอมคนละอย่างนะมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
1: คร ับ
2: แต
1: ่หวานนะคะหวานเท่าไหม
2: หวานนะหวานครับ
1: อ๋อหวานรับรองการันตีความหวานแต่ว่าความหอมอาจจะต่างกัน
2: นี่นะครับสีสันจะออกต้นลำต้นเนี่ยคือสีแดงเลย
1: ค่ะ
2: ครับครับผม
1: อาจารย์แล้ว
2: ต้องบอกก่อนว่าไม่รับจอง
0: ค่ะค่ะมาก่อนได้ก่อนนะ
2: รับจองเนี่ยเป็นเรื่องแน่ๆเลยแล้วคนที่ไม่ได้ก็จะหมดก็ต้องมาลุ้นกันเอานะครับว่าใครมาก่อนได้ก่อนแล้วอย่าโทรมานะครับ
1: ค่ะไม่รับโทรด้วย
2: นะครับ
1: ช่วงนี้
2: ใจอ่อนครับ
0: ช่วงนี้หญิงจำนวนจำกัดเพิ่งมาได้สิบกว่าโล
2: จะมาอ้างว่าเป็นแฟนรายการเป็นเอฟซีอะไรไม่ต้องอ้าง
1: ไม่ได้
2: เพราะว่าถ้าให้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวก็โดนบ่นอีก
1: ค่ะแต่ที่แน่ๆใครไปหาจานทองครั้งนี้เนี่ยมีของที่ระลึกให้นะคะจะเป็นเมล็ดพันธุ์หรือว่าต้นไม้ก็ต้องไปลุ้นกันเอานะ แต่ต้องตามสโลแกนอาจารย์ทองให้ได้นะเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดคุณยังจำได้ไหม
0: เกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุด
1: เมื่อก่อนเขาจะจำได้แม่นนะอันนี้ต้องเท้าความก่อนเพราะว่าเพิ่งกลับมาอาจารย์ทองถามนิดนึงค่ะว่าคุณผู้ฟังเขาฝากถามว่ากล้วยเจ้ากล้วยหอมแดงเนี่ยความโด่งเนี่ยจะเทียบเท่ากับกล้วยหอมทองไหมคะ
2: จำนวนดีจะมากกว่านะครับจำนวนดีจะมากกว่าส่วนผลก็ไม่ต่างกัน
1: ค่ะ
2: ก็จะต่างกันเรื่องของสีสันรสชาติหน่อย
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ความนิยมในท้องตลาดเหรอคะอาจารย
2: ์ยังมีผลิตภัณฑ์น้อยมากก็เลยทำให้ยังไม่มีวางขายในตลาดเนาะเอาไปวางขายเนี่ยจากสีสันที่โดดเด่นเนาะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โอ้โหต้องแย่งกันนะ
1: โอ้อาจารย์ นี่เป็นแบบอันนี้ใหม่เลยนะถ้ากบปลูกเนี่ยกบจะปลูกกล้วยหอมแดงแล้วมะม่วงอ่ะพันอะไรที่มันออกแดงๆอ่ะค่ะอาจารย์แล้วมันมีมะนาวที่มันออกแดงๆด้วยนะคุณจริง
2: มีลูกมาขายด้วยนะมะนาวแดงเน
1: ี่
2: ย
1: เนี่ยมะนาวแดงกล้วยหอมแดง
0: เซ็ตใช่ไหมคะ
1: แล้วมะม่วงอะไรนะคะอาจารย์ที่มันออกแดงๆอ่ะ
2: งาช้างแดง
1: เออนี่คุณ
2: แล้วก็แดงจักรพรรดิ
1: แปลกแต่จริงนี่ขึ้นป้ายเลย
2: สีครับผม
1: ค่ะอันนี้ก็เรียกว่าสร้างรายได้ที่มันเป็นแบบรูปแบบใหม่ที่เป็นผลไม้ที่หายากแต่ว่าสามารถปลูกได้สามารถหามาปลูกได้แต่ว่าต้องไปในงานนี้เท่านั้นเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะคะ
0: ค่ะอาจารย์สำหรับในเรื่องของอากาศล่ะคะกล้วยหอมแดงตรงนี้เนี่ยดินคล้ายๆกับกล้วยหอมธรรมดาแล้วอากาศนี่คือปลูกได้ทุกภูมิอากาศเลยไหมคะ
2: ก็ร้อนช
0: ื้
2: นนะครับก็เหมาะกับบ้านเรา
1: ใช่
2: ร้อนช
1: ื
2: ้นอยู่แล้วนะครับก็ใช้ได้คร
1: ับ
2: โอเคไม่มีใครปัญหา
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตเราเปิดสายไปด้วยเลยได้ไหมคะเพราะว่าเวลาจำกัดเนาะเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะรออาจารย์อยู่ด้วยนะคะวันนี้เห็นบอกว่าอาจารย์ทองจะมาไหมอาจารย์ทองจะมาไหมมาแน่นอนนะคะยกเว้นแต่ว่าเนี่ยอาจารย์แบบติดภารกิจแบบจริงๆเลยปกติแล้วท่านก็จะไม่ค่อยไปไหนหรอก
0: ค่ะดูเบอร์หน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเปิดสาย
1: 02-276-9718นะคะโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์02-276-9718นะคะเบอร์นี้สายว่างอยู่นะทีมงานหลังไมค์ของเราหล่อมากเลยค่ะต้องโทรเข้ามานะจะได้รู้ว่าหล่อแค่ไหนเสียงหล่อด้วยนะ น้องเอิร์ธรัชภาสรัตนบ้านกรวยนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการอีกคลื่นหนึ่งเหมือนกันนะคะ
0: ใช่นะคะ
2: ระหว่างรอสายเนาะ
1: ค่ะ
2: ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: ลองสำเภาที่บอกตะกี้เนาะ
1: ค่ะ
2: คืออยากให้มาเที่ยวงานนี้เนาะ โดยเฉพาะเครื่องของวิชาอบรมเนาะโอ้เป็นวิชาที่น่าสนใจเยอะมากๆนะครับอย่างที่รองสำเภาได้พูดไปแล้วแล้วโดยเฉพาะวันที่12นะครับ12เนี่ยตั้งแต่10โมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยอาจารย์กิติมนหรือคุณดาเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์ผมคนหนึ่งที่อยู่ขอนแก่นเนาะคนนี้เก่งมากๆนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สามารถทำหม่อนให้ออกต้นหนึ่งเป็น10กิโลเลยนะ
0: ว้าว
2: หม่อนดกมากดกจนกิ่งจะหักนะ
1: โอ้นี่น่าสนใจที่บ้านนี่ว่าดกแล้วนะเราอยากได้ดกเป็นแบบว่ามองแทบไม่เห็นใบเลยแบบ
0: ขนาดนั้น
1: จริงนะเพราะว่ารสชาติดีด้วย
0: นะ
1: อาจารย์ขออนุญาตขออนุญาตก่อนเดี๋ยวขอคัดก่อนมีสายมาแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะจากร้อยเอ็ดค่ะคุณคำพุร้อยเอ็ดสะกดผิดนะคุณรัชภาคไปที่คุณคำพุค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ผมอยากถามว่าผมปลูกละมุดนี่มันออกดอกแล้วมันไม่ติดผลนี่มันจะทำยังไงครับ
1: ละมุด
2: มันออกดอกจะไม่ติดผลแล้วช่วงที่ออกดอกคุณทำยังไงกับมันมั่ง
3: ผมเอามาปลูกมันมีดอกมาแล้วก็ผมมาปลูกแล้วบัดนี้ดอกชุดสองกำลังขึ้นกำลังจะบานผมอยากให้มันติดผลนะมันไม่ติดจะทำยังไงมันถึงจะติด
2: ชุดแรกที่ติดต้นมาคือร่วงไปหมดแล้ว
3: ครับผม
2: อันนี้เป็นชุดที่สอง
3: ครับผม
2: ดอกแล้วกำลังจะบาน
3: ครับ
2: ชุดแรกที่มันร่วงไปอย่าไปโทษตัวเองก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเวลาเราลงไปปลูกใหม่เนี่ยรากมันสะเทือนนะครับรากมันสะเทือนโอกาสที่ดอกจะร่วงก็เป็นเรื่องของธรรมดาและการที่ไปเจอกระดินใหม่มันจะต้องปรับสภาพเนาะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่กำลังดอกเนี่ยหนึ่งคืออย่าลดน้ำเยอะนะครับแต่ก็ห้ามขาดน้ำ
3: ครับ
2: สองคือห้ามใส่ปุ๋ยเด็ดขาด
3: ครับ
2: นะฮะสามขณะที่ดอกบานห้ามฉีดยาหรือฮอร์โมนทุกชนิดเพราะมันจะทำให้ละอองเกสรเปียกและผสมไม่ติด
3: ครับ
2: นะครับก็คือถ้าจะฉีดต้องฉีดก่อนที่ดอกจะบานแล้วก็ดอกร่วงแล้วนะครับหลังจากนั้นค่อยฉีดนะครับแล้วถ้ากลัวว่ามันจะร่วงอีกก็หายาขั้วเหนียวไปฉีดช่วยมันครับครับผม
1: แล้วต้อง
3: ยาอะไรขั้วเหนียวครับ
0: ยาขั้วเหนียวค่ะ
2: ยาขั้วเหนียวก็จะไปซื้อที่ร้านก็ได้ที่ร้านเขาก็มีขายเนาะไปถึงก็บอกเขาว่ายาขั้วเหนียว
3: ครับ
2: นะครับหรือถ้าจะทำเองก็เหล้าขาว50 ซีซีเครื่องดื่มบำรุงกำลัง2 ช้อนน้ำตาล2 ช้อนยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแล้วก็ผสมน้ำ20 ลิตรฉีดช่วงเช้าแดดอ่อน
3: คร
2: ับครับก็จะลดการหลุดร่วงได้ครับ
3: มะนาวก็ไม่เป็นดอกเอาปลูกแล้วเอามะนาวตอนมาไม่ออกดอกนี่ครับ
1: ปลูกนานยังคะ
2: ไม่ออกดอกก็เพราะว่า
3: ปลูกนานแล้วครับ
2: น้ำเยอะไปแล้วก็จะใส่ปุ๋ยครอบมันก็ไม่ออกดอกก็ปลูกแล้วคือคุณไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้มันดอกค
1: ุ
2: ณได้ใส่ปุ๋ยอะไรให้มันมั่ง
1: ใส่ปุ๋ยอะไรไป
3: ไม่ใส่ปุ๋ยครับ
1: ไม่ใส่เลย
0: ปลูกตามธรรมชาติ
1: มันก็ไม่ออก
2: ผมก็จะถามกลับแล้วว่าคนปลูกกินข้าวไหม
1: ถูกใจ
2: กินอยู่นะแล้วคนปลูกกินข้าวก็ต้นไม้ก็ต้องกินปุ๋ยนะครับคนปลูกกินข้าวต้นไม้ก็ต้องกินปุ๋ยถ้าปุ๋ยที่จะทำให้มันออกดอกก็คือปุ๋ย8/24/24นะครับวันหลังถ้ามีคนโทรมาถามอีกว่าทำไมไม่ออกดอกแล้วไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยนี่ผมจะเรียกค่าปรับแล้วนะครับ
3: ครับครับ
1: โอเคนะคะไปปรับตามนี้เนาะ
3: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค
1: ่ะเดี๋ยวรอกินนะเผื่อมะนาวจะติดลูกนะคะแล้วก็ละมุดอีกนะคะ
0: ละมุด
1: นี่คนละมุดที่หายากเหมือนกันนะอาจารย์เพราะว่าหลายบ้านก็ไม่ค่อยได้ปลูกแล้วละมุด
2: จริงๆละมุดต้องไม่ได้ปลูกยากเนาะพืชมียางโรคแมลงจะไม่เยอะ
1: มันอยู่ที่ความนิยมของท้องตลาดด้วยไหมคะอาจารย์เพราะว่ามันหายจากท้องตลาดไปค่อนข้างเยอะพอสมควร
2: มันเป็นฤดูกาลฮะก็เลยบางช่วงก็จะเลยก็จะไม่มีเนา
1: ะ
2: มันไม่ได้ออกทั้งปีเหมือนพวกกล้วยพวกฝรั่งพวกมะม่วงอะไรเงี้ยครับก็เลยดูว่ามันไม่ค่อยเยอะครับพอออกช่วงเยอะๆนี่บางทีถูกมากเลยนะโลละ20 บาทอะไรเงี้ยครับ
1: โอ้โหอาจารย์ช่วงนี้จะบอกว่าผลไม้ถูกมากๆลองกองมังคุดนะคะ
0: เรากิน
1: ฝรั่งตอนนี้ฝรั่งถูก
0: แต่บางอย่างก็ไม่ถูกเพราะว่าเรื่องของน้ำท่วมเนาะทำให้ท่วมหลายๆพื้นที่อันนี้ผักก็แพงก็มีเหมือนกัน
1: มันก็ยังไม่แพงมันก็ยังไม่ถึงว่าแพงขนาดนั้นนะแต่บางแค่บางพื้นที่เท่านั้นคือต้องบอกว่าบางพื้นที่เท่านั้น
0: ค่ะ
2: แล้วก็บางชนิด
1: ใช่แต่ว่าในภาพรวมปีนี้เนี่ยคนไทย2ปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ที่คุณไม่อยู่นะด
0: ิ
1: ฉันได้กินผลไม้ที่ถูกราคาถูกแล้วก็ทุเรียนก็ถูกคุณไม่ทัน
0: ดิฉันบอกเลยดิฉันเตรียมกลับมาเมืองไทยเพื่อมากินผลไม้ไทย
1: ผลไม้ไทยใช่ไหมคุณย้ำเบอร์ย้ำเบอร
0: ์โทรศัพท์เข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟัง022769718นะคะ022769718โทรศัพท์เข้ามาสอบถามอาจารย์ได้นะน่าจะอีกสัก1-2สายนะคะรีบโทรเข้ามาได้เลยค่ะอาจารย์ทองคะต่อค่ะกับเรื่องของ
2: งานสายของานต่ออีกนิดนะ
1: ครับใช่ค่ะ
2: วันที่12เนาะอาจารย์จิตติมนหรือคุณดาเนี่ยเนาะเกี่ยวกับเรื่องเขาจะมาเล่าเรื่องของสวนเขาสว
1: นหม่อนหม่อน
2: นะครับ
1: คือ
2: สวนดีมากนะครับแล้ววันที่13เนาะเขาจะวันที่12ช่วงบ่ายช่วงเช้าเนี่ยเขาจะเกี่ยวกับเรื่องสวนช่วงบ่ายก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของโยเกิร์ตนะครับตอนให้ทำโยเกิร์ตกินเองนะครับเป็นคนที่เก่งมากเก่งหลายหลายเรื่องนะครับทำอะไรสารพัดรูปแบบแต่สอบถามได้ทุกเรื่องส่วนวันที่13ช่วงเช้าเจอกับอาจารย์ปา
1: อาจารย์ปามาแล้ว
2: อาจารย์ปาก็ลูกศิษย์ผม
1: ลูกศิษย์อาจารย์ทองนี่แหละใช
2: ่ก็เก่งเรียกว่าเป็นคนเก่งคนนึงแต่แล้วช่วงบ่ายเนี่ยนะครับช่วงบ่ายอาจารย์ปาบ่ายสองโมงครึ่งถึง16:00 น.เนี่ยเจอกับอาจารย์อัตพลผมจะเรียกแกว่าดร.อัตคนนี้เก่งเรื่องผักหวานมากการปลูกผักหวานป่าทำยังไงไม่ให้มันตายนอกจากนั้นเนี่ยแกยังเอาผักหวานป่าไปทำข้าวเกรียบ
1: โอ้ยน่าสนใจ
0: เห็นบ่อยเห็นเยอะ
2: งานนี้น่าจะมีมาให้กินด้วยข้าวเกรียบผักหวานป่า
0: จะติดตามกัน
1: เด
0: ี๋
1: ยวจะมัดคุณส้มมาด้วย
2: ทำชาผักหวานป่าทำอะไรคนนี้ก็ลูกศิษย์ผมเหมือนกันก็เก่งคนนี้ก็เก่งมาก
1: ค่ะอาจารย์
2: วันที่12-13
0: เดี๋ยวก่อนค่ะอาจารย์สักครู่นะ
1: ขออนุญาตเข้ามา
0: สาย
1: ค่ะแต่ชัดเชิงเซาค่ะคุณศักดิ์คุณทวีศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ใช่เลยค่ะ
4: ผมขอคุยกับอาจารย์ทองหน่อยครับ
1: จ้าใช่เลยค่ะ
4: ผมถามอาจารย์ทองว่ารู้จักไปต้นไม้ของอินโดนีเซียไหมครับ
0: ต้นไหน
1: ต้นอะไรคะ
4: คีเปครับ
0: คีเปโออ
1: าจารย์ค่ะ
2: สวนก็มีปลูกครับ
1: แล้วยังไงต่อคะคุณทวีศักดิ
4: ์ผมอยากทราบการดูแลรักษาผม
1: ปลูกเหรอคะ
4: ยิ่งปลูกมันยิ่งเล็กกงฮะ
0: ยิ่งปลูกยิ่งเล็ก
1: ต้นอะไรนะคะ
0: คีเป
4: คีเปครับ
1: คีเป
0: ที่มีกลิ่นหอมๆใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ยิ่งปลูกยิ่งเล็กลง
4: ครับ
2: คุณเป็นคนแรกในโลกเลยนะน่ะ
4: ครับ
2: ต้นไม้นี่ถ้ามันไม่โตขึ้นมันก็เท่าเดิมนะ
4: มันเล็กลงนะมันหดลง
2: ถ้าเล็กลงเนี่ยแสดงว่าคุณนี่จะต้องมีอะไรพิเศษแล้วล่ะที่จะทำให้ต้นไม้เล็กลงได
1: ้
4: ไม่ใช่ครับ
2: คุณได้
4: ผมก็ดูแลอย่างดี
2: เตร
4: ีย
2: มด
4: ิน
2: ก
4: ่
2: อนปลูกไหมคุณได้เตรียมดินก่อนปลูกไหมเตรียมดินก่อนปลูกไหม
4: เตรียมก่อนครับ
2: เตรียมยังไง
4: ซื้อดินซื้อมาแล้วมาผสมอีกนะฮะ
2: ซื้อดินปลูกมา
4: ครับ
2: เตรียมดินอย่างดีเลยเนาะซื้อดินสูงผสมช่วง
4: ซื้อดินอย่าง
2: แล้วผมเคยบอกหลายครั้งแล้วนะว่าดินถุงที่ซื้อมาแต่มันใช้ไม่ได
1: ้
4: นะครับ
1: มันต้องเตรียมยังไงคะอาจารย
2: ์ดินถุงเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้หมักเนาะ
1: เ
2: ขาเอาอะไรมาผสมแล้วก็ใส่ถุงเย็บมาขายเลยนะครับพอเราไปปลูกเนี่ยมันจะเกิดการหมักก็พอเรารดน้ำเนี่ยมันจะเกิดความชื้นเกิดการหมักเกิดความร้อนเกิดฝนต้นไม้ก็จะไม่โตนะครับบางทีก็เหลืองแล้วก็ตายนะครับของคุณไม่เหลืองแล้วก็ไม่ถึงจะตายนี่ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วเนาะ
4: ผมหมักแล้วเราทิ้งไว้ประมาณ 2-3 เดือนนะ
2: หม
4: ัก
2: ย
4: ัง
2: ไง
4: ก็สายกองมาคุกแล้วก็หมักแล้วเอาผ้าปฏิคุมแล้วก็เวลาจะปลูกก็เอาไปเสริมไอ้ดินที่ซื้อตรงที่ปลูกไปอ่ะ
2: แล้วด
4: ิน
2: เดิมคุณเป็นดินอะไร
4: ดินธรรมดาเนี่ยครับ
2: ดินธรรมดาผมรู้นะ
1: อาจารย์
2: ดินเหนียวดินล้วนดินทราย
1: อาจารย์ถ้า ถ้าเริ่มใหม่เลยถ้าสมมุติว่าต้องเริ่มใหม่เลยคุณทวีศักดิ์ต้องเตรียมดินยังไงบ้างคะแนะนำเลยค่ะ
2: จริงๆต้นไม้ชอบดินร่วนเนาะ
1: ชอบดินร่วน
2: นี่จะเป็นดินร่วนก็ทำโคกซะหน่อยก็ดีมันชอบดินไม่ชอบแฉะนะครับแล้วก็ผสมโคกผสมเก่าผสมร่วมไปครับ
4: ผมทำโคกไว้ถูกเลยครับประมาณฟุตนึงครับ
1: ค่ะ
2: แล้วเวลาปลูกอย่าปลูกลึกปลูกเสมอดินเดิมในถุงแล้วก็ดูด้วยว่าต้นที่เราซื้อมารากขดไห
4: มไม่ขดครับ
2: แล้วคุณปลูกลึกเปล่า
4: ไม่ลึกครับเสมออ
2: ะไรอย่าง
4: น
2: ี้
4: เสมอหน้าดิน
2: ครับมาหลังไม้เวลามันจะหมดเน
1: าะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เวลาหมดแล้ว
2: ไม่ได้มันไม่ถ้าทำถูกทุกอย่างแล้วไม่โตมันเป็นไปไม่ได
1: ้
4: ผมขอเบอร์
1: ได้เดี๋ยวคุณทวีศักดิ์คุณทวีศักดิ์ฟังทางวิทยุนะถือสายหรอกฟังทางวิทยุนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ทองฝากทิ้งท้ายเลยค่ะพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อนะคะใช่แล้วค่ะอาจารย์
2: ฝากมาเที่ยวงานกันเนาะวันที่12วันที่10ถึง13แล้วก็อย่าลืมมาฟังอบรมเนาะมีวิชาของแผ่นดิน
1: ค่ะ
2: ความรู้เยอะแยะนะครับท้ายสุดก็คือถ้าใครมีปัญหาโทรมาหาผมที่061-124-2859 061-124-2859 8โมงเช้าไม่เกิน5โมงเย็นนะครับโทรมาได้แล้วเบอร์นี้เป็น ID Line เนาะสามารถถ่ายรูปแล้วก็ส่งไลน์มาหาผมได้นะครับผมจะได้เห็นภาพจะได้รู้ว่าคุณทำผิดยังไงนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับงานวันที่10ถึง13ครับมาเจอกันที่งานได้ครับแล้วก็มารับของแจกแล้วก็มารับมาซื้อสินค้าเอาบาทได้ครับผม
1: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองนะคะอาจารย์ทองธรรมดาจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดนะคะตามคอนเซ็ปต์ของอาจารย์นั่นเองค่
1: ะ
0: ติดตามรายการทุกที่ถิ่นไทยได้ทุกวันจันทร์อังคารแล้วก็พฤหัสศุกร์นะคะเวลาบ่ายโมงโดยประมาณถึงบ่ายสองนะคะส่วนวันนี้นะคะดิฉันเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะพร้อมทุนชัยคำรอดนะคะแล้วก็สายชนีสังแล้วก็ยังมีรัชภาครัตนบ้างกรวยค่ะคุณแดนอัคเดชคำพิระนะคะลาไปก่อนค่ะคุณฟิวเดชธรชัยสดาด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: มงคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
2: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
3: ประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ชูบทบาทเชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting ในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานระดับโลกครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมต้อนรับเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยระดับสากลประการสำคัญคือประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเล็งเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากทั้งนี้รัฐบาลเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่านแบงคอกบลูพริ้นท์ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลปฏิพลสุทธพรมารายงาน
3: กรมการค้าภายในร่วมกับกรมปศุสัตว์ติดตามสถานการณ์สุกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมดูแลปริมาณและราคาให้เหมาะสมยืนยันมีสุกรเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ติดตามสถานการณ์สุกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และดูแลให้มีสุกรเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนจากการประสานข้อมูลพบว่ามีสุกรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ 9,000 ตัวขณะที่ปกติมีสุกรเข้าสู่ตลาดประมาณ 36,000 ตัวต่อวันหรือเกือบ2ล้านตัวต่อเดือนทำให้ขณะนี้ยังมีสุกรออกสู่ตลาดได้ตามปกติและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะที่ราคาสุกรมีชีวิตยังทรงตัวและลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนทั้งนี้กรมการค้าภายในจะร่วมกับกรมปศุสัตว์ตรวจสอบการจำหน่ายสุกรและสินค้าเกี่ยวเนื่องในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามปกติและเป็นธรรมหากประชาชนพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือเอาเปรียบผู้บริโภคแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หากพบความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปุริมปราศภาภาครายงาน
3: จังหวัดลพบุรีประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย2อำเภอหลังน้ำล้นตลิ่งกระทบกว่า 6,000 คนเร่งเดินเครื่องสูบน้ำ24ชั่วโมงและตั้งโรงครัวจิตอาสามอบอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลพบุรีกรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปี2569รายงานสถานการณ์ปัจจุบันพบมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ2อำเภอ9ตำบล54หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อน 2,554 ครัวเรือน 6,521 คนได้แก่อำเภอเมืองลพบุรีตำบลเขาพระงามระดับน้ำสูงระหว่าง 30 ถึง 120 เซนติเมตรอำเภอบ้านหมี่ที่ตำบลหนองเมืองตำบลบางกะพีตำบลดงพลับตำบลบ้านทรายตำบลหินปักตำบลหนองทรายขาวตำบลผู้คาและตำบลบ้านกล้วยระดับน้ำสูงระหว่าง 50 ถึง 90 เซนติเมตรทางจังหวัดได้ประกาศให้พื้นที่ทั้ง2อำเภอ9ตำบล54หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเปิดประตูระบายน้ำ13สถานีจุดริมคลองชัยนาทป่าสักและเดินเครื่องสูบน้ำทั้งหมด

ตลอด24ชั่วโมงจะตั้งโรงครัวจิตอาสาเพื่อมอบอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนในพื้นที่ 6,650 กล่องและแจกถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่มีน้ำท่วมสูงเกิน1เมตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาครับ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้

0: และทุกคนบนท้องถนนน้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
1: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง1น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย2น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น3กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน

0: งานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
3: คุณกำลังฟัง PRD 7 Podcast
4: เปิดบ้านเมาส์

ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการป้าข้างบ้านรายการที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆของครอบครัวนะคะที่จะนำมาพูดคุยนำมาประชาสัมพันธ์เหมือนเราอยู่ข้างบ้านค่ะวันนี้รายการจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาพูดคุยในเรื่องของสุขภาพแบบใกล้ตัวสไตล์บ้านๆแต่ได้สาระค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษเป็นคุณหมอใจดีที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพที่ต้องบอกว่าไม่ไกลตัวเลยค่ะ

0: ผู้ฟังคะป้าข้างบ้านหลังนี้ป้ามักจะชวนเพื่อนบ้านมานั่งคุยเรื่องราวสุขภาพจิบชาอุ่นๆสบตากันด้วยรอยยิ้มและวันนี้ก็เช่นกันรายการป้าข้างบ้านพาคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับคุณหมอตัวต่อนะคะแพทย์หญิงสตรีรัตน์แก้วเยื้องนะคะซึ่งนั่นเป็นหัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลตราดนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: ค่ะสวัสดีค่ะก็แพทย์หญิงสตรีรัตน์แก้วเยื้องนะคะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันนะคะจริงๆแล้วจบทางทะเลนะคะแต่ว่าจบมาเนี่ยก็มาทำงานอยู่ที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมซึ่งจะรวมถึงศูนย์ตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลตราดด้วยค่ะ
0: นี่ก็ต้องบอกว่าเข้าประเด็นกันเลยนะคะเพราะว่าคุณหมอดูในทางด้านในเรื่องของการตรวจสุขภาพของกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมที่โรงพยาบาลตราดด้วยคุณหมอคะเท่าที่สังเกตในทุกวันนี้เด็กๆของเรานะคะต้องบอกว่าในเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพบางทีอาจจะเปลี่ยนแปลงไปคุณหมอมีอะไรแนะนำน้องๆไหมคะในช่วงนี
1: ้ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนาะถ้าเกิดเรามองที่โรงเรียนนะคะก็จะเห็นว่าเด็กๆหลายๆคนอาจจะเริ่มมีความท้วมมากกว่าสมัยเราเด็กๆนิดนึงค่ะเพราะถ้าย้อนไปประมาณสัก 10-20 ปีที่แล้วเราอาจจะยังไม่เคยเห็นเยอะประมาณเยอะขนาดนี้เนาะน่าจะมีมาสักคนนึงอาจจะเป็นด้วยว่าพฤติกรรมในชีวิตประจำวันนะคะมันแตกต่างไปจากเดิมปัจจุบันเนี่ยพวกขนมนมเนยหรือว่าโปรเซสฟู้ดหรือว่าพวกอาหารที่มันผ่านการแปรรูปมาแล้วเนี่ยค่ะมันหาได้ง่ายขึ้นก็อาจจะกินเกินโดยไม่รู้ตัวขนมหวานก็หาได้ง่ายขึ้นรวมถึงกิจกรรมอย่างสมัยก่อนเนี่ยไม่มีแท็บเล็ตไม่มีโทรศัพท์มือถือเนาะเราก็จะไปวิ่งเล่นกระโดดยางอยู่ทุ่งนาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเน
0: า
1: ะมันเลยทำให้แบบมีกิจกรรมออกกำลังกายตลอดเวลาแต่ปัจจุบันต้องยอมรับว่าน้องๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเท่าที่ควรเนาะแล้วก็ด้วยความเรียกว่ากดดันหรือว่าสังคมตอนนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของการเรียนเป็นหลักพอมันเรียนเยอะกิจกรรมทางกายมันอาจจะน้อยไปค่ะดังนั้นเนี่ยเรื่องของเราก็ย้อนกลับสู่เบสิกหรือว่าพื้นฐานนะคะ1เนี่ยการกินอาหารให้ครบ5หมู่เนาะไม่ควรจะไปกินอะไรมากกว่าปกติเช่นบางคนกินขนมเยอะมากกว่าปกติเนี่ยก็คือเป็นอาหาร5หมู่นะคะที่มันมีส่วนของแป้งโปรตีนเรื่องของผลไม้ผักนมหรือว่าของมันนี่ค่ะก็คือกินให้มันอยู่ในครบ5หมู่นะคะแล้วก็อาหารจุบจิบมันก็ไม่ควรทานเนาะค่ะถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรนานๆครั้งนั่นได้นะคะแล้วก็อาจจะต้องละสายตาออกจากแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์มือถือนิดนึงออกไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะน่าจะทำให้สุขภาพเนี่ยโดยรวมมันดีขึ้นด้วยแต่ก็เรื่องของการพักผ่อนค่ะเพราะว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้ก็จะมีน้องแบบติดพันเล่นเกมในมือถือโอ้ห้าทุ่มเที่ยงคืนไม่นอนซึ่งมันไม่ส่งผลที่ดีต่อเด็กอยู่แล้ว
0: เหมือนไม่ได้ส่งเสริมให้เขาออกกำลังกายเลย
1: ถูกต้องค่ะแล้วก็การนอนดึกเนาะอาจจะทำให้มีความแปรปรวนของร่างกายการพักผ่อนที่ไม่เพียงพออาจจะทำให้ร่างกายเกิดภาวะเครียดขึ้นมาได
0: ้เหมือนมันส่งผลกันไหมคะหมอพอเรานอนดึกแล้วก็เหมือนดูซีรีส์รันไปเรื่อยๆๆอย่างเงี้ย
1: คือเวลาเรานอนดึกเนี่ยค่ะร่างกายก็จะหลั่งสารออกมาเนาะที่กระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดของร่างกายความเครียดนี่ไม่ใช่ความเครียดแบบเครียดในสมองเครียดทางจิตใจนะคะหมายถึงว่าเป็นเพราะที่ร่างกายมันต้องทำงานหนักร่างกายเขาก็จะเข้าใจโอ้แล้วนี่เราทำงานหนักอยู่เนาะเขาก็จะหลั่งสารตัวนี้ออกมาซึ่งสารตัวเนี้ยอาจจะส่งผลทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นเยอะกว่าปกติแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะส่งผลไปให้เกิดภาวะน้ำตาลผิดปกติความดันในร่างกายผิดปกติได้จากการที่เรานอนดึกเนี่ยค่ะเรื่องง่ายๆเลย
0: ค่ะเรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะคือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองก็ต้องสังเกตบุตรหลานของเรานะว่าพฤติกรรมแบบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าก็บอกนะคะแต่ว่าอาจจะสังเกตอาจจะควบคุมไม่ได้อาจจะพยายามที่จะอยากจะให้น้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1: เด็กๆเนาะอาจจะต้องเริ่มมีระเบียบวินัยการต้องฝึกกันตั้งแต่เล็กแล้วเล็กๆแล้วค่ะถูกแล้วเพราะว่าพอเราโตขึ้นมาจะฝึกได้ยากขึ้นเนาะแล้วก็นอกจากเรื่องของฮอร์โมนความเครียดหรืออะไรที่ออกมาก็จะมีเรื่องของพัฒนาการเรื่องของสติปัญญาอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเพราะว่าการนอนหลับเหมือนเรารีเซ็ตร่างกายแล้วก็ในเด็กเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการรีเซ็ตสมองทำให้มีการพัฒนาอะไรที่มันดีขึ้นดังนั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อเรื่องของความทรงจำหรือว่าการเล่าเรียนแน่นอนดังนั้นถ้าอยากให้ลูกเรียนเก่งอ่ะจะต้องให้ลูกนอนพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนอกจากอาหารที่มีประโยชน์แล้ว
0: หลายคนอาจจะแบบว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะแต่ในทางวิชาการแล้วทุกอย่างล้วนส่งเสริมสนับสนุนกัน
1: เกี่ยวกันค่ะแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับร่างกายของเราจริงๆเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆเลยกินอาหารให้มีประโยชน์ครบ5หมู่สารอาหารครบถ้วนเนาะดื่มน้ำต่อวันให้เพียงพอการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการมีกิจกรรมทางร่างกายอยู่บ้างเขาเท่าตัวเลขก็ประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะก็จะเฉลี่ยวันละ30นาที5วันเนาะอาจจะมีวันพักหรือว่าอาจจะเยอะกว่านั้นอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคลด้วย
0: ค่ะเห็นคุณหมอทำงานอยู่กลุ่มอาชีวเวชกรรมที่โรงพยาบาลตราดอันนี้ดูแลในด้านของการตรวจสุขภาพด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะเรื่องของการตรวจสุขภาพด้วยค่ะจะมีงาน2ส่วนค่ะก็คือตรวจสุขภาพเนี่ยหรือว่าเช็คอัพเนี่ยจะเป็นลักษณะการตรวจสุขภาพให้กลุ่มประชาชนทั่วไปส่วนถ้าเป็นอาชีวเวชกรรมเนี่ยอาจจะเน้นไปในกลุ่มคนทำงานเช่นคนคนนี้เนี่ยจะไปทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งมีรายการตรวจประมาณนี้อ่ะอันนี้ค่ะก็จะเป็นคุณหมอทางอาชีวะก็คือส่วนของหมอเองที่ผ่านการอบรมมาก็จะดูว่าเอ๊ะตรวจประมาณนี้เพียงพอต่อตำแหน่งงานหรือเปล่าแล้วก็ผลตรวจอย่างนี้เนี่ยคนไข้มีความเสี่ยงหรือผู้เข้ารับบริการคนนั้นมีความเสี่ยงไหมถ้าเกิดว่าจะไปทำงานเช่นถ้าเกิดเขาต้องไปทำงานล้างท่อล้างถังประปาอย่างเงี้ยค่ะอ้าวหัวใจไม่แข็งแรงหรือเปล่าหรือว่าปอดดีไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางอาชีวะแต่ว่าถ้าเป็นตรวจส่วนของตรวจสุขภาพโดยตรงเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เราอยากรู้กันค่ะเบาหวานไหมความดันไหมไขมันไหมน้ำซีดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: เป็นสองส่วนค่ะแต่ว่าอยู่ที่เดียวกันค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ในแต่ละเดือนที่ผ่านมามีรวบรวมสถิติไว้ไหมคะคนตราดได้ไปตรวจสุขภาพมากน้อยแค่ไหน
1: โอ้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะแต่ว่าหมออาจจะจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แต่ว่าน่าจะมีถึงหลักพันอยู่ค่ะ
0: ในจำนวนนั้นมีกลุ่มของเด็กวัยรุ่นด้วยหรือเปล่าคะ
1: มีบ้างค่ะก็น้อยที่สุดที่ได้ตรวจมาอายุ16แต่จริงๆแล้วการตรวจสุขภาพอ่ะเราก็จะไปเน้นในกลุ่มอายุประมาณ18ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รายการตรวจแต่ละช่วงอายุจะแตกต่างกันไปเนาะแต่ว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่บางท่านน่
0: ะ
1: บางทีลูกอาจจะแบบเอาวูบบอยโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงอะเนาะตัวผอมๆบางๆอ่ะวูบบอยหรือว่าน้องปวดหัวบ่อยหมอแบบคุณแม่หรือคุณพ่ออาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นความดันหรือว่าไขมันแล้วลูกเป็นไหมก็จะมีความกังวลเงี้ยค่ะก็จะเอาลูกมาแต่ว่าถามว่าเปอร์เซ็นต์เยอะไหมถ้าเด็กเลยอะค่ะอาจจะน้อยหน่อยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นประมาณสัก20ปีขึ้นไปแล้วค่ะ
0: ที่ได้ในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีอะค่ะคุณหมออันนี้มีความจำเป็นที่ว่าจะต้องตรวจตั้งแต่เด็กเลยไหมคะหรือว่าอย่างเด็กที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยพอพบส่วนใหญ่พบความผิดปกติอ่ะมักจะไปตรวจไม่มีใครนึกถึงว่าในแต่ละปีเราต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปี
1: ต้องเรียนให้ทราบก่อนค่ะว่าถ้าเป็นเรื่องของศูนย์ตรวจสุขภาพของหมอเองเนี่ยค่ะเราจะเน้นในกลุ่มคนเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วก็18ปีขึ้นไปเนาะหรือว่ากลุ่มบางคนก็ถ้าน้อยกว่า18ปีมักจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการทำงานเช่นขอใบรับรองแพทย์ไปทำงานค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตรวจสุขภาพแบบจริงๆเลยเนี่ยอย่าง16 17ตรวจได้ไหมก็สามารถตรวจได้แต่ถ้าเกิดว่าอายุน้อยกว่านั้นเช่นอายุสัก14อย่างเงี้ยค่ะหรือว่า14ลงมาเนี่ยอาจจะให้คุณหมอทางกุมารเวชเป็นคนช่วยดูเนื่องจากว่าโรคที่มันเกิดเร็วๆหรือว่าภาวะผิดปกติที่เกิดอาจจะเกิดขึ้นเร็วๆอะค่ะอาจจะต้องให้คุณหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับทางเด็ก
0: ค
1: ่ะแล้วก็ประมาณสักแต่ละที่ก็ตัดไม่เท่ากันแต่ประมาณสัก15ปีขึ้นไปจะถือว่าร่างกายเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ละอาจจะมาเจอหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะได
0: ้แล้วในการตรวจสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่เขาตรวจอะไรเป็นพื้นฐานนะคะคุณหมอ
1: ถ้าเราเอาคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขมันจะมีความแบบ
0: แยกย่อย
1: มีเรื่องความขัดใจกับประชาชนเพราะประชาชนอยากรู้มากกว่านั้นเนี่ยค
0: ่ะ
1: เพราะว่าบางทีเนี่ย18ปีตรวจแค่ความซีดพอหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเอ็กซเรย์พอแต่ว่าไม่พอสำหรับประชาชนของเราโดยเฉพาะคนตราดนี่อยากรู้เยอะมาก
0: อยากรู้ไปทุกอย่างอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วส่วนสิ่งที่เขาอยากรู้ว่าที่สุดคือน้ำตาลกับไขมันเพราะอย่างที่เกินไปตอนแรกเนาะว่าปัจจุบันเนี่ยอาหารมันหาง่ายขึ้นแล้วก็เรื่องของอาหารแปรรูปที่แบบสะดวกซื้อค่
0: ะ
1: เข้าไมโครเวฟตริงเสร็จปุ๊บ
0: ด้วยความสะดวกสบาย
1: ความสะดวกสบายมันเยอะค่
0: ะ
1: คนก็จะรู้อยู่แล้วตัวเองอ่ะน่าจะเสี่ยงแหละแล้วก็อีกอย่างนึงชาไข่มุกน้ำชงต่างๆหวานชื่นใจ
0: ค่ะมันก็แบบร้อนๆเนาะสักปื้นนึงก็น่าจะชื่นใจค่ะคุณ
1: หวานเกินร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีกันมาบ้างส่วนใหญ่ก็จะตรวจ2อย่างเนี้ยเป็นหลักโดยส่วนใหญ่นะ
0: คะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าอายุมากขึ้นมาสัก50 หรือว่า60อาจจะเริ่มสงสัยเรื่องมะเร็งกันมากขึ้นก็จะขอตรวจค่ามะเร็งหรืออะไรเงี้ยค่ะกันเยอะ
0: แต่ว่าโดยพื้นฐานก็คือเบาหวานไขมันความดัน
1: ค่ะแล้วก็จริงๆถ้าที่เราตรวจกันปัจจุบันนะคะก็จะมีเบาหวานค่ะไขมันวัดรอบเอวเนาะความดันน้ำตาลเรื่องภาวะซีดหมายถึงว่าความสมบูรณ์เม็ดเลือดโดยรวมค่าไตค่าตับปัสสาวะแล้วก็อย่างบอกนะค่ามะเร็งอันนี้เป็นโปรแกรมเสริมหรือว่าอีกอันเดี๋ยวนี้ก็จะมีเรื่องโรคอีกโรคนึงก็คือยูริกหรือว่าค่าเกาต
0: ์จะมีอันนึงที่เขาพูดกันนะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: การขาดยูริกเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมการกินไหมคะหรือว่ายังไง
1: ต้องบอกว่าไม่ใช่ขาดแต่ว่ายูริกเกินใช่ค่ะยูริกเกินเนี่ยยูริกเกินหมายความว่ามันถ้ามันเกินเฉยๆโดยที่ไม่มีอาการปวดบวมแดงร้อนตามข้อเขาก็จะเรียกว่าเป็นภาวะยูริกเกินบางส่วนอาจจะเกิดจากพันธุกรรมคือเป็นมาตั้งแต่แรกแล้วเป็นแบบร่างกายเป็นมาคือขับกดยูริกได้ไม่ดีหรือถ้าอาหารการกินก็มันจะสัมพันธ์กับเหล้าเบียร์เบียร์เนี่ยตัวดีเลยค่ะเครื่องในสัตว์เนาะอย่างที่เราทราบกันแล้วก็พวกยอดผักหน่อไม้อาหารหมักดองค่ะเมื่อก่อนเราจะเชื่อว่าเป็นเฉพาะไก่แต่จริงๆปัจจุบันเนี่ยก็คือเนื้อสัตว์ทั้งตระกูลอาจจะส่งผลได้แล้วก็พวกอาหารทะเลบางอย่าง
0: ก็สรุปก็คือขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกินแล้วก็การใช้ชีวิตของเรา
1: ค
0: ่ะสุดท้ายคุณหมอมีอะไรแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไปหรือว่าพี่ๆน้องๆทุกคนที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีอยากจะแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
1: นั่นแหละค่ะก็เหมือนพื้นฐานที่เราเกินไปตั้งแต่ประมาณ5นาทีแรกเลยเนา
0: ะ
1: กินอาหารให้หลากหลายครบ5หมู่เนาะดื่มน้ำต่อวันให้เพียงพอเพียงพอยังไงคือไม่รู้สึกกระหายต่อวันจิบน้ำบ่อยๆนะคะแล้วก็ปัสสาวะออกมาเป็นสีเหลืองออกใสๆแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอถ้าพอเป็นไปได้ควรจะออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์150นาทีสะสมเอาค่ะหรือว่าละประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เกินแค่นี้ค่ะพื้นฐาน
0: การออกกำลังกายเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละชนิดเนี่ยมันสามารถแทนกันได้ไหมคะคุณหมออย่างบางคนแบบวิ่งเหยาะๆหรือว่าเดินหรือเล่นเวทอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกว่ามันขึ้นอยู่กับชนิดของกีฬ
1: า
0: ใช่ไหมคะ
1: คือเราจะแบ่งออกเป็นหลักๆ2อันเนาะ1แอโรบิกก็คือเน้นเรื่องของการหายใจเรื่องของการกระตุ้นหัวใจเนาะส่วนแอโรบิกก็จะมีบางก็เต้นแอโรบิกนะคะตรงไปตรงมาการวิ่งเหยาะๆพวกนี้จะเน้นทำให้แบบเลือดลมสูบฉีดค่ะก็บอกคนไข้ว่าไม่รู้เหมือนกันยังไงแต่ว่าหัวใจเต้นเร็วขึ้นเลือดออกเหงื่อออกชุ่มๆใช่ไหมเอาเกินครึ่งชั่วโมงอ
0: ย่างน้อยก็คือให้บริหารให้มันม
1: ีเหงื่อออกชุ่มๆแต่ว่ามีความต่อเนื่องอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเนา
0: ะ
1: ส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงก็คืออาจจะเป็น body weight training body weight training ก็คือจะเน้นการใช้น้ำหนักก็ถ้าในเรื่องของการออกกำลังกายทั่วไปเขาก็จะเน้นเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นหลักอันนี้จะใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นหลัก
0: ค
1: ือเน้นให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเนาะแต่ว่าอันนี้ขึ้นอยู่ความกับความสะดวกถ้าแนะนำก็จะแนะนำว่าให้ทำสลับกันไปแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีเขาเรียกว่าทางกายอะค่ะแตกต่างกันเนาะบางคนเข่าเสื่อมให้ไปวิ่งก็วิ่งไม่ไหวอาจจะต้องบ่มไปว่ายน้ำแทนหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากอยู่แล้วจะลุกขึ้นมาทำบอดี้เวทเลยก็อยากอาจจะทำไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายก็คือได้ออกกิจกรรมออกท่าทางทำให้หัวใจเราเต้นแรงมากขึ้นเนาะมีเหงื่อออกชุ่มๆอย่างน้อยเวลาครึ่งชั่วโมงถือว่าโอเคเหงื่อออกชุ่มๆที่ไม่ใช่หมายถึงว่าร้อนเพราะว่าที่ไทยเราร้อน
0: ก็เหมือนร่างกายขับเหงื่อออกมา
1: ใช่
0: แล้วก็มีหัวใจเต้นเร็วเล็กน้อยมีการแบบว่ามีการเขาเรียกอะไรเลือดสูบฉีดไหลเวียนได้ดี
1: ถ้ามีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนว่าออกได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราสุขภาพดีไม่ได้มีอาการอะไรก็ประมาณนี
0: ้ค่ะเพราะว่าสุขภาพของแต่ละคนนะแล้วก็วิธีการออกกำลังกายของแต่ละคนแบบนี้อาจจะดีสำหรับบุคคลหนึ่งแต่อาจจะไม่ดีสำหรับ
1: บุคคล
0: ค่ะแต่ที่คุณหมอเน้นก็คือในเรื่องของพฤติกรรมของเรา
1: จริงๆพฤติกรรมมันเขาเรียกว่าเป็นเรื่องพื้นฐานเลย
0: ค่ะ
1: แล้วเรื่องพื้นฐานเราละเลยกันมากเลย
0: ถูกต้องบางคนบอกว่ารู้หมดแต่อดไม่ได้
1: อย่างเอาง่ายๆเลยค่ะดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวันบางคนดื่มไม่ได้อยู่ในออฟฟิศดื่มไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็เป็นหนึ่งคน
1: แล้วสุดท้ายเนี่ยอาจจะกะตามมาด้วยติดเชื้อปัสสาวะเรื้อรัง
0: ค
1: ่ะหรือว่าบางคนแค่ไม่ดื่มน้ำไม่สดชื่นเวียนหัวบ่อยแล้วบอกให้ไปจิบน้ำระหว่างวันให้มากขึ้นมาพอดีว่าตรวจสุขภาพแล้วเจอปัสสาวะมันข้นเนา
0: ะ
1: ก็ลองไปจิบมาดูซิแล้วก็ขยับตัวประมาณนี้โอเคไหมโอ้ดีขึ้น
0: ก็ปรากฏว่าดีขึ้น
1: ค่ะบางทีมันเป็นเรื่องง่ายๆที่แบบ ไม่ได้สิ้นสุดด้วยยาแต่สิ้นสุดด้วยการปรับพฤติกรรมบางอย่างหรือว่าให้เวลาตัวเองบางอย่าง
2: ค่ะงั้นเรียกเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก
1: ็
2: ที่สำคัญในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีนี่ก็สำคัญนะคะเพราะว่าอย่าง
1: น้อยๆเนาะค่ะตรวจสุขภาพประจำปีนี่ก็สำคัญคือสำคัญยังไงเนาะสำคัญก็คือมันทำให้เรารู้ถ้าในกรณีที่เราไม่เคยตรวจไม่เคยมีโรคมาก่อนเลยเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าถ้าสมมติเรามีโรคแอบแฝงเราจะดูเร็วรู้เร็วรักษาเร็วหรือถ้าเกิดสมมติว่าเรามีพฤติกรรมที่ผิดปกติไม่ดีอะค่ะกินน้ำเดี๋ยวนี้ก็จะคิดกินน้ำหวานเนาะกินทุกวันเลยก็ไม่มีอาการอะไรนี่พอเจาะมาน้ำตาลเกินมันก็รู้ว่านี่ไงร่างกายฟ้องแล้วค่ะพอเรารู้เนี่ยรู้เร็วมันก็จะไม่กลายมาเป็นโรคด
2: ัง
1: นั้นถ้าเป็นโรครักษาเร็วถ้ายังไม่เป็นโรคแต่เริ่มผิดปกติเราจะรู้ตัวและปรับก่อนแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราดูแลตัวเองดีมากๆเลยแล้วก็มันออกมาแล้วปกติก็จะดูมีความสุขอันนี้เป็นอะไรที่หล่อเลี้ยงจิตใจมากจะเห็นว่าคนไข้พอเห็นว่าปกติหมดเลยค่ะเขาจะมีความสุขมากเลย
2: ม
1: ี
2: ความสุขมาก
1: ใช่
2: เพราะว่าเวลาที่เราไปตรวจนะเราก็ลุ้นเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะใช่
2: ลุ้นผลที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะ
1: ชอบแซวคนไข้อย่างเหมือนกันว่าลุ้นเหมือนลุ้นหวยเลยเนาะ
2: แต่ว่าบางคนก็ตื่นเต้นในช่วงสัปดาห์แรกกันล่ะค่ะอุ้ยดูมาไงอันนี้ก่อนนะนั้นก่อนไม่ได้นะต้องไม่ทานอีกหนึ่งเดือนผ่านไปเหมือนเดิมค่ะคุณหมอดังนั้นก็ต้องบอกว่าในเรื่องของสุขภาพนะเราก็ต้องพึ่งคุณหมออย่างเดียวไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเราเองด้วย
1: พึ่งตัวเราเองค่ะหมอที่ดีที่สุดคือเรา
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะการเป็นไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะ
1: ถูกต้องเลย
2: เราต้องพึ่งพาตัวเราเองแล้วก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
2: ค่ะนั่นคือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการป้าข้างบ้านค่ะวันนี้ดิฉันสุนทรยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
1: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ
2: ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
0: สวทระยอง 91.75 MHz
1: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
2: สวทตราด92.75 MHz
1: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
3: เรื่องดีๆมีทุกวัน
0: แค่ฟัง PRD7 Podcast
4: การกินยาก่อนและหลังอาหารให้ถูกวิธีหลายคนอาจคิดว่าแค่กินยาให้ตรงเวลาก็เพียงพอแล้วทำให้ไม่รู้ว่าต้องเว้นระยะเวลาเท่าไหร่ในการทานยาแต่ละประเภทโดยยาก่อนอาหารควรทานก่อนอาหารประมาณ30นาทีเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพยาพร้อมอาหารให้ทานอาหารครึ่งหนึ่งแล้วค่อยทานยาเพื่อป้องกันอาการระคายเคืองกระเพาะอาหารยาหลังอาหารทันทีควรทานทันทีหลังทานอาหารเสร็จห้ามทานขณะท้องว่างเพราะมีฤทธิ์กัดกระเพาะยาหลังอาหารควรทานหลังอาหาร 15-30 นาทีเพราะยาบางชนิดมีฤทธิ์กัดกระเพาะหากทานก่อนอาหารหรือตอนท้องว่างอาจทำให้เกิดแผลในกระเพาะได้ยาทานซ้ำ 4-6 ชั่วโมงห้ามทานซ้ำก่อนครบเวลา 4-6 ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้กระแสเลือดมีระดับของยามากเกินไปซึ่งอาจเกิดผลข้างเคียงซึ่งการกินยาให้ถูกเวลาและถูกวิธีจะช่วยให้ยาออกฤทธิ์เต็มที่ปลอดภัยต่อร่างกายและลดความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได
5: ้คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายในอำเภอบ้านสร้างยืนยันเน้นผลประโยชน์ประชาชนในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสิงห์จินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: รีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายในอำเภอบ้านสร้างยืนยันเน้นผลประโยชน์ประชาชนในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมเป็นหลักและผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการโพสต์ข้อความของอดีตข้าราชการระดับสูงกรณีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเข้าช่วยราชการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทันหันโดยชี้แจงว่าพื้นที่อำเภอบ้านสร้างเป็นจุดรับน้ำสำคัญที่ไหลมาจากจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีก่อนลงสู่แม่น้ำบางปะกงซึ่งถือเป็นพื้นที่วิกฤตที่ต้องการการบริหารจัดการและบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยและช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทั้งนี้รายละเอียดและเหตุผลของคำสั่งย้ายดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เป็นผู้เสนอเรื่องตามขั้นตอนซึ่งต้องผ่านการสืบค้นข้อมูลและมีเหตุผลที่ชัดเจนในการรับมือกับสถานการณ์พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียที่มีการเชื่อมโยงกับประเด็นการก่อสร้างโครงการระบบกำจัดขยะโดยยืนยันว่าการทำงานในภาวะวิกฤตต้องเน้นผลสัมฤทธิ์ในการช่วยเหลือประชาชนเป็นสำคัญสถิตประดับศิลป์รายงาน
2: อธิบดีกรมการปกครองย้ำบทบาทในอำเภอเป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์โดยยึดความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก
4: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงภารกิจของฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยเฉพาะหัวใจสำคัญของบทบาทในอำเภอว่าคือการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพียงอย่างเดียวโดยภารกิจหลักครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยการและประสานการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประเมินสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการอำนวยการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงจัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักมากกว่าภาพลักษณ์ส่วนบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้ในอำเภอทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเต็มกำลังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าเมื่อเกิดปัญหาในอำเภอพึ่งได้เสมอฉนันชิดาสันทองรายงาน
2: ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดระนองธานีเตรียมสินค้าและวัตถุดิบรองรับความต้องการของประชาชนในเทศกาลกินเจปีนี้อย่างคึกคัก
5: เข้าสู่ช่วงก่อนเทศกาลกินเจบรรยากาศตามตลาดและร้านค้าในพื้นที่จังหวัดระนองเริ่มคึกคักผู้ประกอบการต่างทยอยเตรียมสินค้าและวัตถุดิบรองรับความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะผักสดเต้าหู้โปรตีนเกษตรและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจอย่างไรก็ตามผู้ค้าหลายรายสะท้อนว่าราคาสินค้าบางชนิดปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะผักสดซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในช่วงเทศกาลส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นขณะที่ประชาชนบางส่วนมีกำลังซื้อลดลงและต้องระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นด้านร้านอาหารเจผู้ประกอบการต้องปรับตัวด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพราคาเหมาะสมและนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูพร้อมจัดเมนูหลายระดับราคาเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังซื้อของประชาชนทั้งนี้เทศกาลกินเจในปีนี้ทั้งผู้ค้าร้านอาหารและผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดระนองต่างต้องปรับตัวตามสถานการณ์ค่าครองชีพโดยประชาชนเน้นเลือกซื้อสินค้าตามความจำเป็นและเปรียบเทียบราคาขณะที่ผู้ประกอบการเร่งบริหารต้นทุนเพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าและอาหารเจในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้คือคลิปเรืองระยนต์สปทระนองรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
2: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
3: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
4: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นน้ำไม่ตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
5: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่เต็มที่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายและสภาพอากาศที่ชื้นเอื้อให้ไวรัสหวัดที่มีอยู่ในตัวคุณหรือรอบตัวแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่ม

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันชี

0: สู้ศึกพาราเกมส์ครั้งที่5ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเงินพระราชทานดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาและดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยรวมไปถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและการส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ตลอดจนรายการสำคัญต่างๆเพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติในโอกาสเดียวกันนี้ก็ได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญแล้วครับที่นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยจะร่วมชิงชัยและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยร่วมในพิธีและสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยคือคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจและสร้างพลังเชียร์ให้แก่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในโอกาสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชันประกอบไปด้วยหมวกแก๊ปผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากฝีมือช่างทอในโครงการดอนกอยโมเดลในพระราชดำริณอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครด้านหน้าหมวกปักอักษรไทยแลนด์แล้วนอกจากนี้ยังมีหมวกแก๊ปผ้าไนล่อนผูกหางหมวกแก๊ปผ้าไนล่อนและเสื้อกีฬาพิมพ์ลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นด้านหน้าสกรีนอักษรไทยแลนด์พร้อมโลโก้สิริวัณวรีบริเวณด้านหลังครับแล้วรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านแฟลกชิปสโตร์ของแบรนด์สิริวัณวรีและช่องทางออนไลน์นำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมผลักดันศักยภาพนักกีฬาไทยสู่ความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีสั่งวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อเตือนภาคใต้เร่งเตรียมการรับมือพร้อมให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอเร่งทำระเบียบเยียวยาประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยกล่าวถึงการบริหารสถานการณ์ร่วมกันหลายพื้นที่สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายและน้ำลดลงแล้วแต่ว่ายังมีบางจังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังและไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ขณะที่บางพื้นที่ยังต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อเนื่องจากฝนที่ยังตกอยู่ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนการระบายน้ำมาปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยทหารและกรมชลประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อให้การส่งต่อมวลน้ำระหว่างพื้นที่เป็นไปอย่างเชื่อมโยงและไร้รอยต่อ สำหรับพื้นที่ภาคใต้นั้นก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มาวางแผนกันล่วงหน้าเนื่องจากหากเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงจะต้องเร่งสร้างเครือข่ายรองรับการช่วยเหลือโดยเฉพาะน้ำดื่มต้องเตรียมให้เพียงพอพร้อมจัดถุงยังชีพให้เหมาะกับสถานการณ์โดยพื้นที่ที่ถูกตัดไฟก็ให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่เปิดแล้วรับประทานได้ทันทีส่วนพื้นที่ที่ยังมีไฟฟ้าและน้ำประปานั้นก็ให้เน้นด้านข้าวสารและอาหารแห้งทั้งนี้ทั้งนั้นให้เข้าเร็วออกเร็วทางด้านการเยียวยาประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีก็กำชับพื้นที่ที่สำรวจความเสียหายแล้วก็ให้เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือมายังทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเร็วที่สุดและปัจจุบันมีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมวงเงินประมาณ94ล้านบาทโดยให้ดำเนินการตามหลัก First Come First Serveเพื่อให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดพร้อมกำชับให้ปภ.เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลภายในให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งรายชื่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อให้สามารถจ่ายเงินได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลซ้ำๆโดยให้ทางจังหวัดและอำเภอต้องเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลทั้งรายชื่อเลขบัญชีจำนวนเงินและการยืนยันว่าครัวเรือนมีตัวตนจริงๆก่อนส่งมายังทางปภ.แล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังมีข้อสั่งการอื่นๆอีกนั่นคือข้อสั่งการที่1เพิ่มมาตรการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนให้จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์เพิ่มการสื่อสารและทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและลดความกังวลจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ข้อสั่งการที่2ป้องกันความขัดแย้งให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและตำรวจร่วมกันสแกนพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดความขัดแย้งจากการระบายน้ำหรือการทำคันกั้นน้ำพร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและป้องกันไม่ให้การบริหารจัดการน้ำกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ข้อสั่งการที่3วางแผนระบายมวลน้ำระหว่างจังหวัดแบบไร้รอยต่อให้จังหวัดที่มีสถานการณ์และมีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันกำหนดแผนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณาการกับหน่วยทหารและกรมชลประทานในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อส่งต่อมวลน้ำอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นทางถึงยังปลายทางและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนในแต่ละพื้นที่กันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เดินหน้าเรื่องแก้มลิงเพิ่มพื้นที่รับกักเก็บน้ำทั่วประเทศหนุนศึกษาพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครรับน้ำหลากสำรองไว้ใช้ในหน้าแล้งกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการน้ำโดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชตัวย่อว่าอย่างนี้ไปศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำในช่วงน้ำหลากและกักเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งส่วนข้อเสนอในการพัฒนาโครงการแก้มลิงในพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครนั้นก็ได้มีการสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาว่าภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้หรือไม่หากสามารถดำเนินการได้รัฐบาลก็พร้อมดำเนินการสนับสนุนสำหรับโครงการแก้มลิงและการเก็บกักน้ำทั่วประเทศนั้นกรมชลประทานมีแผนดำเนินการอยู่แล้วโดยร่วมมือกับจังหวัดและท้องถิ่นต่างๆและรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนกันด้วยและเน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำไม่ควรมุ่งเพียงการเร่งระบายน้ำเมื่อมีปริมาณน้ำมากแต่ควรสร้างแหล่งน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้โดยในช่วงน้ำหลากหากสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในช่วงฤดูแล้งโดยมีงบประมาณที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมเดินหน้าการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในช่วงน้ำหลากและช่วงฤดูแล้งครับพี่น้อง และไปกันที่เรื่องของประเด็นไทยช่วยไทยพลัส6040ทางรัฐบาลก็ออกมาย้ำว่าไทยช่วยไทยพลัส6040หากไม่สะดวกยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังก็สามารถรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศแล้วย้ำว่าประชาชนกดยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7ตุลาคม2569เราไปดูความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กันเพิ่มเติมครับซึ่งขณะนี้มีประชาชนกดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25ล้านรายแต่ยังมีผู้ที่มีสิทธิ์อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางรัฐบาลก็ขอเน้นย้ำสำหรับประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้ก็สามารถขอรับบริการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐหรือ G-Wallet ได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตนเองทุกขั้นตอนสำหรับประชาชนก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569ส่วนผู้ประกอบการก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับโดยโครงการนี้ไม่มีการเปิดรับสมัครร้านค้ารายใหม่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ซึ่งก็สามารถใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ในโครงการนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องของภาครัฐและเอกชนตอบรับ9มาตรการช่วยน้ำท่วมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยในประเด็นนี้และก็ย้ำลดภาระบรรเทาทุกข์ช่วยประชาชนฟื้นตัวหลังน้ำลดนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมสั่งการให้สคบไปติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วในด้านรถยกนั้นก็ได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยประชาชนติดต่อได้ที่สายด่วน1197รวมถึงมีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอีกอย่างต่อเนื่องเลยครับและพร้อมกันนี้ได้ประสานกรมการค้าภายในไปตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมกันด้วยไม่ถือโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนนะครับส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยก็ให้ประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้พร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20ครับและรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมและติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดการอะไหล่กันด้วยส่วนในด้านเรื่องของภาระหนี้สินนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินครับแล้วในส่วนของคปภ.นั้นก็ได้เร่งรัดบริษัทประกันภัยแล้วครับบอกว่าให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้มีปัญหาการเคลมประกันติดต่อได้ที่สายด่วน1186ครับขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อด้วยกันก็มีส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถ ฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนทางสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยและจัดรถทดแทนระหว่างสัญญาเช่ากันด้วยโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันและสำหรับมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยนี้ก็ได้มีการกำชับผู้ประกอบธุรกิจบอกว่าไม่ให้เอาเปรียบค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมครับพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าอยู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าย้ำเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าไม่ใช่ผู้เช่าส่วนผู้เช่านั้นรับผิดชอบในเรื่องการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยเท่านั้นครับสำหรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาของรัฐอันนี้ต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดโดยให้ท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตไปตรวจสอบความเสียหายและหลักฐานประกอบเป็นรายกรณีแล้วในด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าในด้านนี้ทางผู้ประกอบธุรกิจหลายรายด้วยกันก็ขานรับนโยบายจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรเปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์ด้วยกันซัมซุงเขาก็ยกเว้นค่าแรงตรวจเช็คและซ่อมพร้อมลดค่าอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือที่เสียหายจากน้ำท่วมร้อยละ50ถึงวันที่31ตุลาคม2569ส่วนในด้านคิวช่างที่เตรียมตรวจบ้านในโซนบางกะปิและรามคำแหงในวันที่10ตุลาคม2569เป้าหมาย50หลังคาเรือนพร้อมบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีนอกจากนี้แล้ว Realme มีบริการซ่อมฟรีบางรุ่นและลดค่าอะไหล่กันด้วยครับส่วนทางด้าน Oppo ก็เปิดสิทธิ์เปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้น400บาทขณะที่ไทยวัสดุก็ลดราคาอุปกรณ์รับมือและฟื้นฟูหลังน้ำท่วมและ Power Buy เองเขาก็รับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทนะครับส่วนทางสคบเองก็ยังเร่งแก้ไขในเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆกันด้วยพร้อมมีกำหนดร่วมประชุมกับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างเป้าหมายนั่นก็คือช่วยลดภาระให้กับประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วหากประชาชนท่านใดไม่ได้รับความเป็นธรรมก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่สคบหรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่มาร่วมนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยเราเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ความภูมิใจของประเทศไทยแล้วครับสิ่งเหล่านี้ที่จะนำซอฟต์พาวเวอร์และอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆตั้งแต่การประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพภายใต้แนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพการนำผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์อย่างเช่นผ้าทอตีนจกไทลือผ้าขาวม้าลายช้างและผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถมาใช้ตกแต่งสถานที่ประชุมในครั้งนี้ตลอดจนการนำเสนอวัฒนธรรมอาหารและวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อสะท้อนความหลากหลายและภูมิปัญญาของไทยและนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้เกียรติเรียนเชิญเนเน่รอย่าหรือแพรวรัติการอำลอยศิลปินสาวไทยวัย16ปีเจ้าของตำแหน่งแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกันด้วย พื่อร่วมขับร้องเพลงในโอกาสที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อมอบความประทับใจแก่ผู้นำการเงินจากทั่วโลกในครั้งนี้อีกด้วยครับพี่น้องและจากวันนี้ก็นับถอยหลังไปอีกเพียง4วันเท่านั้น4วันเท่านั้นแล้วก็ขอเชิญชวนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกภาคส่วนด้วยมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ร่วมกันร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งสำคัญนี้ไปพร้อมกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: กำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาผลิตรายการค่ะดิฉันกนิกาจิรพันทิพย์และคุณต่วนสุริยะอาเบศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะควบคุมการผลิตโดยนางสาวซาริฮะเจดิลราแมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: คุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงผ้าไหมไทยหลายคนอาจนึกถึงความสวยงามความประณีตและลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นแต่เบื้องหลังผ้าไหมหนึ่งผืนยังมีเรื่องราวของชีวิตและความผูกพันของผู้คนอยู่ด้วยเพราะในอดีตการทอผ้าไหมไม่ได้เป็นเพียงงานฝีมือที่สืบทอดกันในครอบครัวแต่ยังเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับหลายครอบครัวจากพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมการทอผ้าไหมและศิลปาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ลวดลายผ้าไหมไทยและภูมิปัญญาของชาวบ้านผ้าไหมจึงไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าแต่เป็นเหมือนสายใยที่เชื่อมโยงพระราชห่วงใยเข้ากับชีวิตของราษฎรติดตามเรื่องราวนี้ได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: แต่ปี2513ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนครพนมหลังประสบอุทกภัยทำให้นาข้าวเสียหายครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความยากลำบากทรงสังเกตว่าชาวบ้านที่รอนั่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนั้นสวมใส่ผ้าไหมที่ทอเองลวดลายและสีสันสวยงามนับเป็นจุดเริ่มต้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชเสวนีให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมไว้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวยามที่ประสบปัญหาการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี
1: นั่นเป็นสีหน้าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: ถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆในระยะแรกทั้งการใช้เส้นไหมจากต่างประเทศมาผสมทำให้คุณภาพผ้าไหมลดลงหรือพันไหมที่ไม่เหมาะสมแต่จากสายพระเนตรอันยาวไกลส่งทุ่มเทและพลิกฟื้นให้ผ้าไหมไทยกลับมามีคุณภาพงดงามเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดที่สำคัญผ้าไหมไทยคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยผ่านลวดลายผ้าไหมประกอบกับภาพคุ้นตาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมอย่างงดงามในทุกที่ทุกโอกาสทั้งในประเทศโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยจนได้รับการยกย่องเทิดพระเกียรติจากหน่วยงานโลกอาทิเมื่อปี2535องค์การยูเนสโกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองบูโรพุทโธและประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทรงส่งเสริมงานด้านศิลปะและการสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานด้านหัตถกรรมสิ่งทอรวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าไทยไม่ให้สูญหายรวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทเช่นเดียวกับคณะกรรมการหมอนไหมสากลหรือ ISC ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เมื่อวันที่21กันยายน2545เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการหมอนไหมของโลกในปี2550สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานเพื่อให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย4ชนิดได้แก่ตรานกยูงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในต่างประเทศแล้ว35ประเทศ
2: พระองค์ท่านก็รับสั่งว่างานของพระองค์ท่านต้องต่อเนื่องนะคะต้องทำอย่างต่อเนื่องดูแลสมาชิกศิลปาชีพให้เขามีความสามารถแสดงความสามารถออกมาให้ได้มากขึ้นพระองค์ท่านทรงทำเนี่ยตั้งแต่ต้องเรียกว่าเชียร์ให้คนทำแล้วก็มาการตลาดด้วยแต่การตลาดของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้มาคูณเท่านั้นเท่านี้เป็นกำไรนะฮะซื้อมาแพงมาขายเทียบกันไม่ได้อะนะคะแต่อยากให้คนได้รู้จักผ้าที่เป็นฝีมือของเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเนี่ยแล้วก็ใช้ซิแล้วเป็นยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะไม่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรเหมือนแต่ก่อนแต่พระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยยังคงสืบสานต่อไปนานเท่านานดังเช่นผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีสู่ราษฎร

0: คุณผู้ฟังคะจากเรื่องราวของผ้าไหมไทยที่เราได้ย้อนชมกันในวันนี้จะเห็นว่าผ้าไหมหนึ่งผืนไม่ได้มีเพียงความงดงามของลวดลายหากแต่ยังเต็มไปด้วยภูมิปัญญาฝีมือและชีวิตของผู้คนที่อยู่เบื้องหลังค่ะพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรทำให้ผ้าไหมไทยได้รับการส่งเสริมและสืบสานจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่สะท้อนถึงสายใยแห่งพระเมตตาที่ยังคงสืบสานต่อจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ
1: และในช่วงตามรอยพระเมตตาเราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปติดตามเรื่องราวของราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านหรืออรบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2547ในช่วงที่ประชาชนต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบความหวาดระแวงและความไม่มั่นใจในความปลอดภัยด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระราชห่วงใยในความทุกข์ของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชเสวนีให้จัดตั้งกลุ่มเพื่อให้คนในหมู่บ้านสามารถช่วยกันดูแลและป้องกันในชุมชนของตนเองจากพระราชเสวนีในครั้งนั้นจึงได้เกิดพลังของประชาชนที่เรียกว่าราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านเรื่องราวของความห่วงใยความร่วมมือและพลังของคนในชุมชนติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ

0: ามพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยราษฎรทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาดังจะเห็นได้จากหลากหลายพระราชกรณียกิจที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปนั้นล้วนเป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญทั้งโดยเสด็จเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นระยะเวลาหลายเดือนเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงพบว่าราษฎรในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส3จังหวัดปลายด้ามขวานของไทยมีความหวาดกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติขาดรายได้เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นรายวันจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรมีพระราชเสวนีให้หน่วยงานข้าราชการทหารในพื้นที่ร่วมมือกันฝึกเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอีกทั้งเพื่อป้องกันตนเองครอบครัวและคนในหมู่บ้านให้ปลอดภัยจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา
1: จับอธิเต็นและร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น
2: เมื่อได้ฟังคำกล่าวปฏิญาณตนของท่านทั้งหลายว่าจะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนร่วมชาติตลอดจนช่วยกันรักษาทรัพยากรของประเทศไว้ให้คงอยู่ตลอดไปทำให้ข้าพเจ้าบังเกิดความอุ่นใจขึ้นมาว่าในยามที่ประเทศชาติประสบเพศภัยอันจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของชาติท่านทั้งหลายจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันพิทักษ์รักษาประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยนั้นได้
0: ทหารรักษาพระองค์ตลอดจนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้สนองพระราชเสวนีดำเนินการเปิดการฝึกกองร้อยราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยไม่กำหนดว่าเป็นชาวพุทธหรือมุสลิมเป็นชุดแรกในทันทีเมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2547เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้รู้จักการใช้อาวุธเพื่อป้องกันตนเองตลอดจนการเข้าเวรยามรักษาหมู่บ้านในช่วงกลางวันและยามวิกาลเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3: ฝึกการใช้อาวุธนะครับว่าคือถ้าถืออาวุธแล้วใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกับท่อนไม้ธรรมดาก็ฝึกให้เขารู้จักว่าใช้ยังไงมันจะปลอดภัยนะครับไม่นำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและเราไม่ต้องการให้เขาไปรุกรานใครใช้เพื่อป้องกันหมู่บ้านและป้องกันทรัพย์สินของตนเองเท่านั้นนะครับให้ใช้เวลาที่ออกไปประกอบอาชีพก็ให้มีจัดเป็นเวรยามเฝ้าเวลาไปกรีดยางอย่างนี้เป็นต้น
0: โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการฝึกให้กับราษฎรตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาอย่างต่อเนื่องนับจากปี2547จนถึงปัจจุบันนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านรวมทั้งปลูกฝังความรักถิ่นฐานบ้านเกิดราษฎรที่ได้รับโอกาสในการฝึกรู้สึกภาคภูมิใจที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไม่ทอดทิ้งประชาชนแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสุดปลายด้ามขวานของไทย
4: มีความกล้าขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะรู้รักถิ่นฐานตามที่พระองค์ท่านทรงดำรัสไว้ว่าห้ามทิ้งถิ่นฐานนะคะ
0: จนถึงวันนี้โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า12ปีส่งผลให้ราษฎรส่วนใหญ่มีความมั่นใจในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวทำให้เกิดความร่มเย็นแก่ราษฎรที่ปลายด้ามขวานของไทย

0: จากเรื่องราวที่เราได้ย้อนกลับไปชมกันในวันนี้นะคะจะเห็นถึงความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยของชุมชนและเรื่องราวของราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านหรืออรบ.ยังสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชหฤทัยทรงห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรค่ะ
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้ช่วงสานต่อพระราชปณิธานจิตอาสา904ได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้กับหน่วยงานต่างๆรวมถึงสถานศึกษาเด็กและเยาวชนเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีความหมายเบื้องหลังดอกไม้จันทร์แต่ละดอกจึงไม่ได้มีเพียงฝีมือและความตั้งใจแต่ยังสะท้อนถึงพลังของคนในชุมชนที่พร้อมใจกันทำความดีและร่วมกันสืบสานสิ่งที่มีคุณค่าวันนี้คุณมัทรสดีเสมอจะเล่าถึงที่มาและความสำคัญของการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์การทำงานของจิตอาสา904และการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกิจกรรมตลอดเดือนตุลาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้ทั้งหมดในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: สวัสดีค่ะชื่อนางมัทุรสดีเสมอเป็นจิตอาสา904นะคะตำแหน่งหัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนจังหวัดยะลาค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ที่จะใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ครั้งนี้นะคะในส่วนของอำเภอเบตงนะคะครั้งนี้เนี่ยอำเภอมีเป้าหมายที่จะจัดทำดอกจัดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้ได้ 30,000 ดอกนะคะเพื่อใช้ถวายดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะตัวฉันเองเนี่ยในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมวิทยากรจิตอาสาดอกไม้จันทร์นะคะก็รับผิดชอบที่จะสอนงานให้กับทุกหน่วยงานทุกองค์กรเลยนะคะที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความอาลัยแล้วก็เพื่อที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนตัวแล้วนะคะ9ปีเมื่อครั้ง9ปีที่แล้วเมื่อสมัยพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะครั้งนั้นก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติจากทางอำเภอเบตงให้เป็นหัวหน้าคณะทำงานผลิตประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เช่นกันนะคะครั้งนี้ก็เหมือนกันก็เลยถือเป็นเกียรตินะคะที่ได้รับโอกาสดีๆอย่างนี้นะคะก็ความประทับใจหรือแรงบันดาลใจนะคะก็ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นวิทยากรจิตอาสา904อยู่แล้วนะคะแล้วก็ทั้งทีมงานด้วยที่เป็นภาคประชาชนทั้งหมดเลยนะคะเราไม่ได้มีส่วนราชการเข้ามาร่วมด้วยตรงนี้นะคะเป็นชาวบ้านแต่ว่า เรามีโอกาสที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะเป็นการร่วมกันถวายความอาลัยนะคะคณะทีมงานทั้งหมดก็ณเวลานี้คือเราทำงานในเชิงรุกนะคะก็คือโชคดีที่ว่ามีประสบการณ์ในเรื่องการหาวัสดุในการทำดอกไม้จันทร์นะคะรู้ว่าพอถึงช่วงที่หลายๆหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือท้องถิ่นเนี่ยเขาจะเริ่มทำราคาวัสดุในท้องตลาดก็เริ่มขยับสูงขึ้นนะคะส่วนตัวเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าเราเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้ก่อนในราคาที่ปกติแล้วก็ได้ค่อนข้างเยอะนะคะก็เลย มีความพร้อมในการที่จะเข้าไปสนับสนุนนะคะตอนนี้เราทำงานในเชิงรุกในลักษณะที่ว่าเข้าไปตามชุมชนนะคะสถานศึกษาทุกแห่งที่ขอมานะคะแต่หลายชุมชนเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงกิจกรรมของฝ่ายปกครอง
4: บล็อกบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จ

0: ริเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20หรือกริเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริเพนออเดอร์โกลเด้นแพทช์อันเป็นเครื่องหมายอาร์มปักสีทองทรงเกียรติที่มอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ JAS 39 Gripen พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยพร้อมใช้โดรนพระราชทานส่งสิ่งของช่วยพื้นที่เข้าถึงยาก
1: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อรองรับสถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยในช่วงฤดูฝนสำหรับพื้นที่ชายแดนอำเภอตากใบและสุไหงโกลกมีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33รับผิดชอบและสามารถสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือได้ทันทีโดยการปฏิบัติจะประเมินสถานการณ์และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกนอกจากนี้กองทัพเรือยังได้จัดสรรโดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จำนวน1ลำเพื่อใช้ลำเลียงสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าถึงได้ยากพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมและเตรียมกำลังรองรับสถานการณ์ตลอดเวลาปภิชานันท์เทพลักษณ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับพื้นที่ดำเนินการเชิงรุกตั้งศูนย์พักพิงทางการแพทย์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างเหมาะสม
2: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยและมวลน้ำหลากลุ่มน้ำบางปะกงได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างสถานบริการสาธารณสุขที่ต้องเฝ้าระวังอุทกภัยในช่วง 3-5 วันนี้คือโรงพยาบาลพุทธโสธรและโรงพยาบาลบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราได้ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองดำเนินการเชิงรุกเข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเข้ามาอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเครือข่ายโดยตรงและได้จัดตั้งศูนย์พักพิงทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลบางคล้าดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นผู้สูงอายุ90ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้ว139รายสำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวอาการไม่รุนแรงหรือช่วยเหลือตนเองได้ระดับ1จะเคลื่อนย้ายไปดูแลที่โรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามขณะที่ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและสีแดงคือผู้ป่วยหนักหรือต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์ระดับสูงจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลบางปะกงโดยมีทีมแพทย์โรงพยาบาลพุทธโสธรร่วมปฏิบัติการตลอดจนประสานโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่เพื่อสำรองเตียง ICU และเตียงสามัญเพิ่มเติมรองรับกรณีฉุกเฉินนฤมลอุดมพรรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ฟุตบาทหรือทางเท้าเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับคนเดินแต่คนไทยมักเข้าใจผิดว่าใช้ทำอย่าง

0: พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฟุตบาทคือถนนชนิดหนึ่งดังนั้นห้ามวางสิ่งของทุกชนิดที่กีดขวางการสัญจรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นสิ่งต้องห้ามหลักๆคือสิ่งกีดขวางถาวรเช่นเก้าอี้โต๊ะหรือแผงเหล็กกั้นที่จอดรถห้ามตั้งร้านปรุงอาหารหรือจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้าการตั้งวางสิ่งของกีดขวางบนทางเท้ามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามกฎหมายจำไว้ว่าทางเท้ามีไว้ให้คนเดินไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวหรือที่ทำมาค้าขาย
1: How to หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอร์ไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
2: สาเหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงพริบตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
3: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
4: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
5: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
6: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
7: เจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
9: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

างขั้นตอนสตาร์ทรถยนต์ที่ถูกต้องหลายคนอาจคิดว่าการสตาร์ทรถแค่บิดกุญแจให้เครื่องติดก็พอแต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วการสตาร์ทรถที่ถูกต้องทำยังไง 1. นั่งในตำแหน่งที่พร้อมขับที่สุดก่อนสตาร์ทรถควรจัดท่านั่งให้เหมาะสมปรับเบาะและกระจกมองข้างให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัย 2. ตรวจสอบตำแหน่งเกียร์อัตโนมัติควรอยู่ในตำแหน่ง P หรือ N พร้อมเหยียบเบรกไว้เกียร์ธรรมดาให้เข้าเกียร์ว่างและเหยียบคลัตช์ก่อนสตาร์ท 3. ปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อให้แบตเตอรี่จ่ายไฟเต็มกำลังไปยังมอเตอร์สตาร์ทลดภาระเครื่องยนต์และช่วยประหยัดแบตเตอรี่ 4. บิดกุญแจมาที่ตำแหน่ง On รอให้ไฟหน้าปัดและไฟเตือนต่างๆขึ้นระดับจนครบก่อนเป็นการตรวจสอบระบบรถให้พร้อมก่อนสตาร์ท 5. บิดกุญแจมาที่ตำแหน่งสตาร์ทเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วอย่าเพิ่งเร่งเครื่องทันทีควรปล่อยให้รอบเดินเบาอยู่สักครู่เพื่อให้น้ำมันหล่อลื่นไหลเวียนทั่วระบบเครื่องยนต์เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆนี้ก็ช่วยให้รถของคุณสตาร์ทง่ายเครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นด้วย

0: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
1: สาเหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงพริบตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วเพราะเมื่อไรที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: ขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นวันนี้กับผมทัศพงษ์ประดิษฐ์ทีมข่าวสวทชลบุรีกำลังทำหน้าที่ดำเนินรายการครับซึ่งรายการนี้จะออกอากาศส่งสัญญาณพร้อมกันทั้ง5สวทได้แก่สวทชลบุรี

ทางนี้ผู้มีสิทธินั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเหตุอุทกภัยในระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายนพ.ศ.2569ในข้อมูลณวันที่3ตุลาคมพ.ศ.2569เวลา 13:30 นนั้นมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 72,217 รายการโดยกรุงเทพมหานครนั้นมีจำนวนมากที่สุดและรองลงมาก็คือสมุทรปราการและปทุมธานีสำหรับประชาชนที่พบปัญหาระบบแจ้งว่าที่อยู่ไม่อยู่ในเขตช่วยเหลือปภ.ชี้แจงว่าเกิดจากการทยอยเปิดระบบตามพื้นที่ซึ่งขณะนี้เปิดลงทะเบียนครบทุกเขตแล้วพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งตรวจสอบสิทธิ์และดำเนินการเยียวยาประชาชนโดยเร็วที่สุดก็น้ำท่วมในครั้งนี้นะครับก็สร้างความเสียหายให้กับประชาชนอย่างเยอะเลยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับมากับข่าวต่อไปนะครับรัฐบาลได้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศหลังหลายพื้นที่นั้นเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยานั้นเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ในระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคมพ.ศ.2569นะครับเมื่อวันที่7ตุลานะครับ2569ศูนย์ข้อมูลข่าวสารรวมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC แถลงว่าประเทศไทยนั้นอยู่ในช่วงที่ปลายฤดูฝนทำให้สภาพอากาศแปรปรวนโดยในวันที่9ตุลาคมต้องเฝ้าระวังภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างและภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับส่วนในวันที่10-11ตุลาคมเนี่ยฝนอาจจะตกหนักครอบคลุมหลายภูมิภาครวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยภาคกลางและภาคตะวันตกก่อนที่ปริมาณน้ำฝนนั้นจะลดลงในวันที่12ตุลานั่นเองสำหรับกรุงเทพมหานครก็ยังคงมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่โดยเฉพาะถนนฉลองกรุงถนนสุวินทวงศ์และถนนลาดกระบังนะครับเจ้าหน้าที่นั้นเร่งเดินเครื่องสูบน้ำและเปิดประตูระบายน้ำพร้อมเพิ่มจุดบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็น72แห่งโดยมีประชาชนนั้นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วกว่า 56,000 รายนั่นเองด้านกรมชลประทานนะครับเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเริ่มดีขึ้นโดยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,500 เหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดว่าจะช่วยให้ระดับน้ำนั้นลดลงประมาณ 10-25 เซนติเมตรแต่อย่างไรก็ตามครับในพื้นที่ทางตะวันตกก็ยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำในลุ่มแม่น้ำกลองนะครับโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครในขณะที่ภาคตะวันออกนั้นก็ยังต้องติดตามสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำบางประกงซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในบางพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทรงตัวหรือเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยจากอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นได้ระดมเครื่องจักรและเรือผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมซ้ำในช่วงวันที่ 9-12 ตุลาคมนี้นั่นเองก็ขอให้ประชาชนนั้นระวังตัวกันด้วยนะครับในช่วงวันที่ 9-12 ตุลาคมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นอีกนะครับมากันกับข่าวต่อไปเลยนะครับเมื่อวันที่6ตุลาคมพ.ศ.2569นั้นนายนฤทธิ์นิลาไมยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ปากน้ำบางปะกงผ่านระบบออนไลน์โดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมโดยการประชุมในครั้งนี้นะครับจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก4จังหวัดได้แก่ปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและนครนายกร่วมกันวางแผนจัดการน้ำในพื้นที่รุ่มแม่น้ำบางปะกงอย่างเป็นระบบโดยที่ประชุมนั้นได้หารือแนวทางในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำการกำหนดจุดติดตั้งที่เหมาะสมรวมถึงการจัดสรรเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อประสิทธิภาพในการระบายน้ำพร้อมกับวางแผนเดินเครื่องให้สอดคล้องกับช่วงน้ำขึ้นและน้ำลงเพื่อให้สามารถระบายน้ำออกสู่ปากน้ำบางปะกงได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อพื้นที่ปลายน้ำนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการประเมินผลกระทบและการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่างจังหวัดเพื่อให้บริการจัดการน้ำนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้การหารือดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในรุ่มน้ำบางปะกงและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยต่อประชาชนในพื้นที่นั่นเอง

0: ทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: ราฐบาลยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนและผลักดันศักยภาพของประเทศไทยสู่เวทีโลกโดยจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดครอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้น4ประเด็นสำคัญได้แก่การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์บทบาทของประเทศขนาดกลางในเศรษฐกิจโลกการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเตรียมพร้อมรองรับสังคมสูงวัยนอกจากนี้ประเทศไทยนั้นยังได้เตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมการแสดงมวยไทยนิทรรศการภาพถ่ายและการจัดแสดงผ้าทอพื้นเมืองรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอีกไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือการนำเสนออาหารไทยและวัตถุดิบท้องถิ่นโดยเฉพาะสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI อาทิข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ข้าวสังหยดพัทลุงรวมถึงเมนูอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากหลายจังหวัดเช่นปลานิลจากจังหวัดฉะเชิงเทราไก่เบตงและเนื้อวากิวจากจังหวัดสกลนครเพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์และภูมิปัญญาอาหารไทยสู่สายตานานาชาติรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จะไม่เพียงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ยังจะช่วยส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระยะยาวพร้อมเชิญชวนให้คนไทยนั้นร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีภายใต้แนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกก็ในวันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับก็มารอชมกันว่าในการประชุม IMF ครั้งนี้นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าการลงทุนให้กับประเทศไทยได้อย่างไรมากันกับข่าวต่อไปเลยนะครับรัฐบาลเร่งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์6040กดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์ภายในวันที่15ตุลาคมพ.ศ. 2569พร้อมกับเปิดให้ผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการด้วยตัวเองนั้นสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศโดยนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าข้อมูลณวันที่5ตุลาคมพ.ศ. 2569มีประชาชนนั้นได้ยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 25.48 ล้านรายคิดเป็นร้อยละ 83% ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดกว่า 30.7 ล้านรายขณะที่มีร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 940,000 รายสำหรับประชาชนท่านใดที่ไม่สะดวกใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังค์สามารถติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อขอรับบริการช่วยติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันรวมถึงสมัครใช้งานเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์ของทางภาครัฐหรือ G-Wallet ได้ทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์6040รัฐบาลนั้นได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60ไม่เกินวันละ200บาทและรวมกันไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569โดยสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ส่วนบริการสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ที่เข้าร่วมโครงการนั้นใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับร้านค้าที่มีสิทธิ์สามารถกดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนพ.ศ. 2569โดยไม่มีการเปิดรับสมัครร้านค้ารายใหม่รัฐบาลจึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์นั้นให้เร่งดำเนินการภายในวันที่15ตุลาคมนี้เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำหรับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปกดยืนยันสิทธิ์หรือลงทะเบียนนะครับก็ให้ไปกดได้ที่แอปเป๋าตังได้เลยจะได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายกันนะครับมากันกับข่าวต่อไปนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราเดินหน้าเตรียมความพร้อมจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทราประจำปีพ.ศ. 2569โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่20ถึงวันที่29พฤศจิกายนพ.ศ. 2569รวมแล้ว10วัน10คืนณบริเวณสนามหน้าสารากลางจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่5ตุลาคมนะครับพ.ศ. 2569 นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายขบวนการแห่หลวงพ่อโสธรทางบกรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมเกียรติสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานนี้เลยก็คือขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบกซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในวันที่21พฤศจิกายนพ.ศ. 2569พร้อมกับพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานโดยขบวนแห่นั้นจะนำเสนอเรื่องราวความศรัทธาศิลปะวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งนี้นั้นที่ประชุมได้หารือแนวทางการจัดขบวนแห่ทั้งรูปแบบและเส้นทางการเคลื่อนขบวนรวมถึงการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆโดยแบ่งขบวนออกเป็น3ประเภทได้แก่ขบวนพาเหรดขบวนรถตกแต่งสวยงามและขบวนพาเหรดพร้อมรถตกแต่งสวยงามเพื่อสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศร่วมงานนมัสการหลวงพ่อโสธรประจำปีพ.ศ. 2569ระหว่างวันที่20ถึง29พฤศจิกายนนี้เพื่อร่วมสักการะหลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง8ริ้วและสัมผัสประเพณีอันงดงามที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานก็สำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมมาเข้าร่วมนมัสการหลวงพ่อโสธรกันนะครับต่อไปก็จะมาแจ้งข่าวดีของคนที่เกิดช่วงเดือนตุลานะครับจะได้เที่ยวฟรีตลอดทั้งเดือนโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นจะจัดขึ้นที่สวนนงนุชพัทยาครับโดยคนที่เกิดเดือนตุลานั้นจะเข้าชมสวนฟรีตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคมพ.ศ. 2569โดยคนที่เกิดในเดือนตุลาเนี่ยจะเข้ามาเที่ยวในวันไหนก็ได้นะครับผู้สูงอายุที่อายุ80ปีขึ้นไปก็จะเข้าชมสวนฟรีทุกวันตลอดชีวิตผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนั้นจะเข้าชมสวนฟรีทุกวันศุกร์เด็กที่ส่วนสูงไม่เกิน140เซนติเมตรและผู้พิการนั้นจะเข้าฟรีทุกวันเฉพาะบัตรผ่านประตูสิทธิ์ Walk in เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับก็สำหรับใครที่เกิดเดือนตุลานะครับก็อย่าลืมมาใช้สิทธิ์ที่สวนนงนุชกันนะครับก็กิจกรรมนี้ผมเห็นเขาจัดบ่อยอยู่นะครับสำหรับใครที่เกิดเดือนอื่นไม่ต้องน้อยใจไปนะครับก็รอติดตามข่าวสารทางเพจสวนนงนุชพัทยานะครับเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆของทางสวนนงนุชนะครับสำหรับวันนี้รายการคุยสบายได้ประเด็นกับสวทชลบุรีก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้กับเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7สำหรับวันนี้กับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชนประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจนายกรัฐมนตรีมาเลเซียให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเมียนมาให้กลับมามีบทบาทในอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: อธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยนายอำเภอเป็นผู้จัดการพื้นที่และบัญชาการเหตุการณ์ในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยยึดความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก
2: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงภารกิจของฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยเฉพาะหัวใจสำคัญของบทบาทในอำเภอว่าคือการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพียงอย่างเดียวโดยภารกิจหลักครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยการและประสานการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประเมินสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการอำนวยการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงจัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักมากกว่าภาพลักษณ์ส่วนบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้นายอำเภอทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเต็มกำลังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าเมื่อเกิดปัญหานายอำเภอพึ่งได้เสมอชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาได้อย่างรวดเร็วโดยวันนี้ได้โอนเงินล็อตแรกแก่ผู้ประสบภัยแล้ว 8,219 ครัวเรือนนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น66จังหวัดมีวงเงิน 9,000 บาทกรณีทรัพย์สินเสียหายและ 5,000 บาทกรณี

0: ฐมียอดจำนวน 1,422,167 ครัวเรือนสำหรับการรับเงินเยียวยาประกันภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยชีวิตและร่างกายโดยวันนี้จะมีการโอนเงินให้ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยที่จังหวัดเชียงใหม่1รายซึ่งเป็นรายแรกโดยจะโอนเข้าบัญชีทายาทตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทและมียื่นข้อมูลมาอีก1รายที่จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลว่าเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์หรือไม่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกงโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชน
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในวีรยุทธการชนะชูศักดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงการบริหารจัดการน้ำท่วมและแนวทางฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าสภาพฝนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงทำให้การคาดการณ์ทำได้ยากแต่ปภ.ได้เตรียมมาตรการรับมือครบ3ระยะทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟูซึ่งด้านการบริหารจัดการน้ำมอบหมายสทนช.วางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักน้ำในจุดที่เกิดประโยชน์สูงสุดคาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติช่วงวันที่13-16พฤศจิกายนนี้ส่วนศูนย์อพยพให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบความเป็นอยู่ทั้งที่นอนอาหารยาเวชภัณฑ์ระบบระบายอากาศและอินเทอร์เน็ตขณะที่พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษได้เร่งตรวจสอบและวางมาตรการป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัย
2: ในการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาภัยเนี่ยเรามีการเตรียมพร้อมก่อนเกิดสถานการณ์เรามีการเรียกประชุมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องศูนย์อพยพ2คือการเผชิญเหตุวันนี้ในบางพื้นที่เนี่ยก็มีเรื่องของการเผชิญเหตุอย่างเช่นในส่วนของฉะเชิงเทราปราจีนบุรีอยุธยานครสวรรค์ชัยนาทไทยธานีอะไรเงี้ยนะครับในพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่เนี่ยอยู่ในช่วงการเผชิญเหตุ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการแจ้งเตือนภัยดำเนินการผ่านหลายช่องทางทั้งหนังสือราชการการประชุมเตรียมพร้อมระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และ SMS ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอพร้อมรับฟังข้อเสนอจากส.ส.เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานพื้นที่การเกษตรใน50จังหวัดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วกว่า 1,700,000 ไร่พร้อมช่วยเหลือเยียวยาอัตราใหม่สูงสุดไร่ละ 6,800 บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ไร
3: ่ว่าที่ร้อยตีอนัทหุ่นหลาผู้อำนวยการกองแผนงานกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้สรุปความเสียหายด้านพืชจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นพบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม50จังหวัดเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 159,000 รายคิดเป็นพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายประมาณ 1,765,000 ไร่โดยมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว33จังหวัดเมื่อจำแนกตามกลุ่มพืชพบว่าข้าวได้รับความเสียหายมากที่สุดประมาณ 1,351,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 75-76 ของพื้นที่เสียหายทั้งหมดรองลงมาคือพืชไร่และพืชผักเสียหายประมาณ 295,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 16-17 และไม้ผลเสียหายประมาณ 121,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ6แม้ไม้ผลจะมีสัดส่วนพื้นที่น้อยแต่มีมูลค่าความสูญเสียต่อไร่ถือว่าสูงมากทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดทีมวิชาการลงพื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรีเพื่อให้คำแนะนำเกษตรกรในการฟื้นฟูสวนไม้ผลโดยเฉพาะสวนทุเรียน
4: โดยพื้นที่เยอะที่สุดก็คือเรื่องของข้าวคาดว่าจะมีความเสียหายคิดเป็น 75 เกือบ 76% ในขณะที่รองลงมาก็คือพืชไร่พืชผักก็เป็นพืชล้มลุกฤดูกาลเดียวอันนี้ก็เสียหายประมาณ16% เกือบ 17% แล้วก็พืชกลุ่มสุดท้ายก็เป็นไม้ผลซึ่งถือว่าถ้าเกิดมันเสียหายก็จะเสียหายเป็นมูลค่าค่อนข้างสูง
3: สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยกำหนดอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถ

0: ามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีที่ยังสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งคือไร่ละ 3,400 บาทนอกจากการเยียวยาด้านพืชแล้วชาวนันมาลีรายงาน
1: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากสถานการณ์น้ำท่วมและประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
2: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากระดับ 53.2 เป็น 52.1 เนื่องจากผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นเกินระดับ40บาทต่อลิตรส่งผลให้กำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยชะลอตัวอย่างไรก็ตามการปรับลดลงครั้งนี้เป็นผลกระทบระยะสั้นหากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายภายในเดือนตุลาคมและไม่มีเหตุซ้ำรวมถึงราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจะช่วยให้การจับจ่ายใช้สอยกลับมาเป็นปกติโดยคาดว่าจะเห็นสัญญาณดีขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังมีศักยภาพฟื้นตัวจากมาตรการของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่สถานการณ์น้ำท่วมผลจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และบรรยากาศการจับจ่ายช่วงเทศกาลกินเจโดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
3: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลงเราเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวอยู่เพราะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมคือดัชนีทุกตัวเนี่ยปรับลงนะครับการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้จึงไม่เด่นเพราะว่าดัชนีการซื้อรถซื้อบ้านและท่องเที่ยวเนี่ยลบค่อนข้างเยอะก็คือค่าของชีพสูงเพราะราคาผักและที่สำคัญคือน้ำท่วมทำให้คนไม่มีความสุขแล้วก็บอกว่าสถานการณ์ของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะค่อยๆทยอยกลับมาเป็นปกติกลางเดือนพฤศจิกายนต้นไปเพราะไทยช่วยไทยพลัสน่าจะช่วยพยุงสถานการณ์ถ้าไม่มีเหตุซ้ำมันก็จะทำให้สถานการณ์ของการท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยไทยช่วยไทยพลัสซึ่งสัญญาตรงนั้นจะเป็นจุดชี้วัดว่าสีไทยนั้นพร้อมกลับมาหรือยังโดยยังเชื่อว่าสีไทยยังมีโอกาสเติบโต 2.2% ถึง 2.5%
2: นายธนวัฒน์กล่าวอีกว่าภาคธุรกิจประเมินว่าเศรษฐกิจมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นในช่วง6เดือนข้างหน้าหากสถานการณ์น้ำท่วมและปัจจัยกดดันต่างๆคลี่คลายโดยการลงทุนและการจ้างงานมีแนวโน้มฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาใกล้เคียงภาวะปกติปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting ในสัปดาห์หน้าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทะลุ 16,000 คนแล้วซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานระดับโลกครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมต้อนรับเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยระดับสากลพร้อมทั้งให้เยาวชนไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจประการสำคัญคือประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกท่ามกลางสภาวะที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งความขัดแย้งด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเล็งเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากทางนี้รัฐบาลเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่านแบงคอกบลูพริ้นท์ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
5: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialog จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ย ประเทศต่างๆจะไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าร
4: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าไทยยังเตรียมนำเสนอต้นแบบการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริผ่านนิทรรศการ Royal Pavilion เพื่อเป็นแม่แบบรับมือความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโลกตลอดจนเตรียมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวางมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอกย้ำศักยภาพการเป็นผู้นำและสร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากพันธมิตรทั่วโลกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลก
6: นางสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเปิดเผยถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าจะมีการทำงานประสานกับกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านพิธีการต้อนรับผู้แทนจากนานาประเทศการดูแลและอำนวยความสะดวกสื่อต่างชาติที่เดินทางมาทำข่าวรวมทั้งส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ประสานงานเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศต่างๆขณะเดียวกันเวทีการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกโดยเฉพาะในกรอบการระดมทุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติหรือ UN ซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดของประเทศกำลังพัฒนาต่างๆทั้งจากภาระหนี้สินความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลหรือการประชุมที่ UN เปิดพื้นที่ให้ประเทศผู้กู้ยืมเงินหรือ Borrowers Platform ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารหนี้สาธารณะและการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจัดทำภาษีระหว่างประเทศที่ครอบคลุมและเป็นธรรมเป็นต้นกระทรวงการต่างประเทศยังเตรียมจัดกิจกรรมคู่ขนานอีกหลายกิจกรรมเพื่อนำเสนอและพูดคุยประเด็นด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาที่ยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
7: เรามองว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะนำประเด็นด้านการต่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญนะคะไปเชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกกระทรวงการต่างประเทศเองก็จะใช้โอกาสนี้จัดกิจกรรมคู่ขนานเพื่อหยิบยกประเด็นสำคัญของการทูตเศรษฐกิจไทยมาพูดคุยกับประเทศและก็องค์กรระหว่างประเทศต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องความมั่นคงทางอาหารเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่กระทรวงเองจะจัดงานเสวนาที่เน้นเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่แหละค่ะคือโอกาสของเราที่จะใช้เป็นเวทีการทูตเศรษฐกิจนะคะแม้ว่าชื่อของการประชุมมันเป็นเรื่องของ IMF กับ World Bank แต่ว่าสาระของการประชุมจริงๆก็ไม่ได้อยู่จำกัดอยู่แค่เรื่องการค้าหรือการลงทุนแต่มันครอบคลุมไปเรื่องการพัฒนาแล้วก็ความยั่งยืนด้วยค่ะ
6: นางสุวรรณีระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะยิ่งทวีความสำคัญในภาวะที่โลกผันผวนเนื่องจากผู้นำและผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจจากประเทศต่างๆจะมาร่วมกันหารือและวางแนวทางการปรับตัวระบบเศรษฐกิจและการเงินของโลกให้เข้ากับระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งไทยในฐานะเจ้าภาพจะมีโอกาสกำหนดวาระการประชุมบางส่วนและมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จในการทดสอบโรงไฟฟ้าเสมือนรองรับระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่นายธิเดชเอี่ยมสายรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ประสบความสำเร็จในการทดสอบเชื่อมต่อและสั่งการพลังงานแบบอัตโนมัติรูปแบบโรงไฟฟ้าเสมือนโดยเชื่อมโยงศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลดเข้ากับ NC Platform Platform บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะที่กฟผ.พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการและควบคุมแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวหลายประเภทให้สามารถทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติหัวใจสำคัญของการทดสอบครั้งนี้คือการบูรณาการและสั่งการทรัพยากรพลังงาน3รูปแบบให้ทำงานประสานกันโดยอัตโนมัติประกอบด้วยการตอบสนองด้านโหลดการปรับลดหรือบริหารการใช้ไฟฟ้าของอาคารและโรงงานตามคำสั่งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานช่วยกักเก็บและจ่ายพลังงานเพื่อรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้า และระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนำมาบริหารจัดการร่วมกับทรัพยากรอื่นได้อย่างเหมาะสมความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมของกฟผ.ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านพลังงานซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารระบบไฟฟ้ารองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารวมถึงเจ้าของแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวให้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่อย่างยั่งยืน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิตอลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิตอลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2572ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิตอลและ AI โดยตรงให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึง PISA 2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
12: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาที่เมืองบูตราจาย่าศูนย์กลางการบริหารราชการของมาเลเซียในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียภายใต้การนำของเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเมียนมาจะกลับมามีบทบาทในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับเมียนมาต่อไปซึ่งรวมถึงการส่งตัวผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาหลายพันคนที่อยู่ในมาเลเซียกลับประเทศทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมียนมาถูกห้ามเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนเนื่องจากรัฐบาลเมียนมายังไม่สามารถปฏิบัติตามกรอบฉันทามติ5ข้อได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขวิกฤตการทางการเมืองและความรุนแรงในเมียนมาอย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกอาเซียนบางส่วนพยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเมียนมาพลโทยาย่าซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพของกลุ่มกบฏฮูตีประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธวิถีโค้งโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียโดยขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของท่าอากาศยานแห่งนี้พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่ากลุ่มกบฏฮูตีขอเรียกร้องและส่งคำเตือนเป็นครั้งสุดท้ายไปยัง ังสายการบินระหว่างประเทศทุกแห่งให้ยุติให้การบริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดและท่าอากาศยานนานาชาติอับฮาในเมืองฮับฮาทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีอาระเบียกำลังตรวจสอบความเสียหายและดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่สนามบินต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้และในวันที่13ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน110ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ น1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรและเวลา 18:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.96 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรและเวลา 11:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 89 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อประดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมครับแวดวงกีฬาครับเจอกับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมณธนนชูเมืองนะครับคุณทุนชัยคำรอดอยู่ที่ห้องส่งด้วยนะครับอยู่กับคุณฟังด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันที่8ตุลาคมก็คือคุณเดชธรชัยโสดาคุณคุณกรสิมพิทักษ์และอัครเดชคำพีระครับนะทีมงานแข็งแกร่งนะก็อยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับก็เราก็มีข่าวสารเรื่องของกีฬามาเล่ามาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเรื่องของแบดมินตันนะครับกำลังแข่งกันอยู่นะรายการใหญ่นะครับที่ฟินแลนด์นะครับและ ที่ฟินแลนด์ซึ่งนักกีฬาของเราก็กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับก็เข้ารอบนะก็ได้ลุ้นกันนะครับแล้วก็เรื่องของโปรเมด้านของเมรัชนกอินทนนท์นะครับก็วันนี้ลงแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายนะเอาชนะนักกีฬาจากอินเดียตันติชามานะครับมือ25ของโลกไป2-0เกม21-18และ21-7นะฮะเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายในฐานะมือ1ของรายการนะทางด้านของเมรัชนกอินทนนท์นะครับในฐานะของมือ1ของรายการจะไปเจอกับทางด้านของPV พุสลาวีสินธุนะครับจากอินเดียก็อดีตมือแกร่งของอินเดียแหละคนนี้นะครับก็ในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะคะที่แข่งขันกันนะครับวันนี้โอโม่พักพลธีรรัศกุลนะครับก็กับปอป้อทรัพย์สรีแต้รัตนชัยคู่มือ15ของโลกนะก็ไปแพ้กับคู่ของชานิชไทเปก็คือหลิวกวงเฮงกับซูเหยินหุยจากชานิชไทเปแพ้ไป0-2เกมครับคุณผู้ฟัง12-21และ17-21นะฮะก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับขณะเดียวกันนะฮะก็ทางด้านของเมื่อวานนี้พีกับโอโม่นะพิรัชชัยสุพันธ์กับพักพลธีรรัศกุลเนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยชนะนะครับแล้ววันนี้ในรอบประมาณสัก 20:30 ถ้าไม่มีเลทอะไรต่างๆนะครับก็จะเจอคู่ของสกอตแลนด์ในประเภทชายคู่เจอกับแมทธิวกิมลีย์กับคริสโตเฟอร์กิมลีย์นะครับ 20:30 ขณะเดียวกันวิลกุลวุฒิวิทิสารนะเมื่อวานนี้นะครับดึกหน่อยนะก็เกือบ4ทุ่มเอาชนะซูสวนเฉินมือ44ของโลกจากจีน2-0เกม21-19และ21-9นะครับวิลกุลวุฒิวิทิสารเนี่ยจะผ่านเข้าสู่รอบ2ในค่ำคืนนี้นะขออภัยรอบ2ในค่ำคืนนี้เจอกับเวงหงหยางมือ26ของโลกจากจีนตามเวลาในไทยก็ไม่เกิน23:00 นนะครับหลายคู่กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับยังเหลือหมิวด้วยมั้งที่แข่งขันกันอยู่นะครับพูดถึงทางด้านของวิลกุลวุฒิวิทิสารแล้วนะคุณผู้ฟังครับก็เขาหลังจากที่ได้เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับนะก็ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งนะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อันดับโลกที่มีการประกาศล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของวิลกุลวุฒิวิทิสารเนี่ย ได้อันดับที่1ของโลกด้วยคะแนน 92,865 คะแนนนะครับโดยมีคริสโตโปปอฟจากฝรั่งเศสนะครับอันดับที่2นะ 86,632 คะแนนโจทนเฉินนะครับจากไต้หวันนะครับ 85,380 คะแนนนะส่วนคะแนนแล้วก็มีโจนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซีย 85,031 คะแนนแล้วก็ฉียู่ฉีนะอดีตมือ1ของโลก 84,555 คะแนนนะครับส่วนคะแนนของ World Finalนะครับเวิลด์ไฟแนลนี่ที่มาแข่งเอา8คนนะในปลายปีที่มีผลงานดีที่สุดทั้งปีนะครับทางด้านของโจเทนเฉินนะฮะจากไต้หวันนำอยู่เบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ทางด้านของวิลกุลวุฒิน่าอยู่อันดับที่4นะคะแนนสะสมของเวิลด์ทัวร์ไฟแนลนะครับก็นี่ก็คือเรื่องของแบดมินตันนะครับมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะก็แบดมินตันก็เป็นรายการที่นักกีฬาของเราก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะนะครับในหลายๆรายการต้องบอกนะในหลายๆรายการที่ไปแข่งขันแล้วก็นักกีฬาของเราก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะทั้งการแข่งในระดับอาชีพนะแล้วก็หรือการแข่งในระดับสมัครเล่นในซีเกมเอเชียนเกมต่างๆนะครับ จากแบดมินตันนะครับไปดูเรื่องของปิงปองเทเบิลเทนนิสฮือฮากันเลยเมื่อวานนี้นะครับในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการอาชีพนะครับก็คือการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับรายการ China Smash 2026นะครับที่โสกงหยวนกรุงปักกิ่งประเทศจีนนะเมื่อวานรอบ32คนอรวรรณพรรณนังนะนักเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยเจอกับมือหนึ่งของโลกซุนอึ้งซานะครับนักกีฬาปิงปองของจีนคนนี้เนี่ยไม่แพ้ใครมา3ปีคุณผู้ฟังครับไม่แพ้ใครมา3ปีนะโอ้โหแล้วก็มาเจอกับท่านอรวรรณพรรณนังครับแล้วก็ปรากฏว่าอรวรรณพรรณนังเอาชนะทางด้านของซุนเนี่ยไปนะครับ3ต่อ1เกมนะครับโดยเฉพาะเกมสุดท้ายเนี่ยนะตอนที่เขานำอยู่นะ10ต่อ8นะฮะทางด้านของอรวรรณไล่ตามมาที่10ต่อ10แล้วก็แซงชนะ12ต่อ10นะอรวรรณก็ชนะเบอร์1ของโลกนะโอ้โหนะปกติเนี่ยเขาไม่ค่อยแพ้ใครอยู่แล้วเหนียวด้วยนะแล้วชนะไปวันนี้อรวรรณพรรณนังหรือน้องทิพย์นะเจอกับโฮโนกาฮาชิโมโตะอดีตท็อป10ของโลกปัจจุบันมือ14ของโลกนะครับแล้วก็ผมนั่งดูอยู่นะทางเพจแพ้ไปยังสนุกนะฮะแพ้ไป8ต่อ15 6ต่อ11และ9ต่อ11นะครับตกรอบไปยังน่าเสียดายแต่ก็ได้เงินรางวัลประมาณสักเกือบ 500,000 นะ 470,000 บาทนะครับแพ้กับไฮโนกะฮาชิโมโตะคนนี้บอกเลยผมนั่งดูเมื่อตอนสักประมาณ6โมงครึ่งเกือบทุ่มแล้วล่ะเหนียวจริงๆเหนียวมากนะตบเขาเป็นมือเหนียวแต่ลุกก็ได้นะนะแพ้อย่างน่าเสียดายนะครับน้องทิพย์อรวรรณเนี่ยนะมาแข่งขันในรายการนี้นะ China Smash เนี่ยก็เป็นรายการใหญ่ระดับ Grand Smash นะครับก็ชนะคู่แข่งขันมาตั้งแต่รอบคัดเลือกนะครับผ่านมาถึงรอบ32คนสุดท้ายชนะเบอร์1ของโลกนะซุนอิงซานะครับผู้ที่ไม่แพ้คนต่างชาติมานะนอกจากคนจีนนะขออภัยไม่แพ้คนต่างชาตินอกจากคนจีนมา3ปีแล้วนะฮะแล้วก็มาแพ้ทิพย์อรวรรณฮือฮามากแต่ว่าทิพย์ก็ชนะไปแล้วก็ตอนนี้นะก็ตกรอบไปโดยแพ้ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันของชายคนเขาจะมีแข่งขันแบบรุ่นอายุด้วยนะรุ่นอายุด้วย30 39ประมาณนี้นะครับนะส่วนการแข่งขันเจ็ตสกีที่เลคฮาวาซูซิตี้รัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับฟอร์มร้อนแรงของทีมเจ็ตสกีทีมชาติไทยนะครับก็ยังเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ร้อนแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็สนามที่2ของรายการนี้รายการระดับ World Class WGP 1 Water Jets World Series 2026นะครับหรือว่า SBT Final นะขออภัยนะ SBT World Final นะที่ Record Waterside Lake Havasu City รัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับนักกีฬากว่า32ประเทศนะครับแล้วก็นักชาติแข่งขันกว่า32ประเทศนักกีฬากว่า250คนนะฮะปรากฏว่านักกีฬานะก็ของเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็วันนี้นะได้มา1แชมป์นะครับที่ดูอยู่ได้มา1แชมป์นะฮะก็แล้วก็อีก1เหรียญเงินนะฮะได้มา1แชมป์กับ1เหรียญเงินเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งการแข่งรายการนี้เป็นรายการใหญ่นะครับนะฮะทางประชาสัมพันธ์ของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีนะครับก็ส่งข่าวมานะครับก็วันนี้วันที่2นะครับเป็นการแข่งขันในวันนี้เป็นการแข่งขันในประเภทที่เรียกว่ากึ่งอาชีพนะกึ่งอาชีพนะครับนักกีฬาของเราก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะครับกึ่งอาชีพของเราที่ได้ในวันนี้นะฮะไปตามกันดูนะครับก็เมื่อวานเนี่ยคนที่ได้รางวัลไปแล้วนะนะครับก็ได้กันต่อนะครับก็ในรุ่นขออภัยนะคุณผู้ฟังครับในรุ่นของน้องปอยๆนะฮะพิมรถคุณสานะฮะได้แชมป์ที่2นะเมื่อวานนี้ได้แชมป์ไปแล้วนะนักแข่งดาวรุ่งพุ่งแรงจากทีม777นะครับ777performance by jumbojูเนอร์นะครับนะก็เป็นทายาทของคุณอัครพลคุณสานะครับอดีตตำนานเจ็ตสกีไทยนะครับก็โชว์ฟอร์มสมราคาสายเลือดแชมป์นะก็ได้คะแนนถึง180คะแนนเพอร์เฟกต์เกมนะครับก็คว้าแชมป์ขึ้นโพเดียมในรุ่นอเมเจอร์รันอะเบาท์REC Lights นะครับก็มาครองได้สำเร็จนะครับก็เป็นเหรียญทองที่2ของตัวเองนะแล้วก็เป็นเหรียญทองที่3ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับอีกคนหนึ่งนะฮะทางด้านของพระสุดทัพนะก็ได้เหรียญเงินนะฮะในการแข่งรุ่นเก่านะนักแข่งรุ่นเก่ามากประสบการณ์พระสุดทัพนะครับก็ พระสุทัพมงคลสุทธิกุลจากทีม One Point Racing Jet Ski Team นะครับก็สู้ความเก๋ากับนักกีฬาเจ็ตสกีจากทั่วโลกนะครับได้อันดับที่2รองแชมป์หน้าเหรียญเงินนะในรุ่นโปรแอมเวทอรอนรันอาบาวลิมิเต็ดนะฮะได้ไปนะครับรวม2วันทีมเจ็ตสกีของเรานะผ่านไป3ทองแล้วก็1เงินนะครับซึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ3ทองได้จากวิทวินวิมุติกรนะแชมป์รุ่น Norwich Run About Stock นะครับแล้วก็พิมรสคุณสาครับแชมป์รุ่น Norwich Run About 1,100 Stock นะครับแล้วก็ทางด้านของพิมรสอีกคนหนึ่งพิมรสอีกแชมป์หนึ่งก็คือแชมป์วันนี้นะแชมป์รุ่น Amateur Run About Red Light นะแล้วก็ทางด้านของพระสุทัพมงคลสุทธิกุลนะรองแชมป์เหรียญเงินรุ่น Pro Am Virtual Run About นะครับก็รอรุ่นกันต่อวันต่อไปนะซึ่งรายการนี้นะทางด้านของประเทศไทยนะส่งการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็หลายๆหน่วยงานที่ร่วมกันรวมถึงสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับร่วมเชียร์กันทางมอเตอร์สปอร์ตวงการมอเตอร์สปอร์ตของเรานะกีฬาทางน้ำของเราเป็นถือว่าอันดับหนึ่งของโลกแล้วล่ะครับรายการนี้นะครับจากเจ็ตสกีนะครับเราไปดูความเคลื่อนไหวของเรื่องของฟุตบอลนิดนึงนะครับกำลังแข่งขันกันอยู่สำหรับฟุตบอลรายการ AFC อายุ17ปีหญิงนะครับรอบคัดเลือกนะครับโซนอาเซียนนะครับโซนเอเชียของเรานะฮะรอบคัดเลือกซึ่งเราเจอนัดที่2เจอกับมาเก๊านะที่สนามชลบุรีสเตเดียมนะครับก็เปิดให้ชมฟรีนะฮะตอนนี้แข่งขันนัดของเราเจอกับมาเก๊าเรานำไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับผ่านไปแล้ว42นาทีนะครับนำหนู10นะครับนัดแรกก็ชนะมานะวันนี้เจอมาเก๊านะนำอยู่10ในครึ่งแรกตอนนี้เนี่ยกองเชียร์ที่ชลบุรีมาน้อยไปหน่อยนะครับเชียร์กันเยอะๆหน่อยนะสนามชลบุรีสเตเดียมนะครับมาเก๊าเนี่ยเขาได้เตะมุมมาแต่ว่าไทยสกัดไว้ได้จะโต้กลับเร็วเลยหรือเปล่าโอ้โหมีหลุดมาด้วยฮะทีมไทยทางซ้ายไม่มีใครแล้วหลุดมาคนเดียวจะทำยังไงนะครับไทยยังดึงจังหวะครับไม่รีบนะปล่อยออกหลังไปนะครับคุณผู้ฟังครับถามว่าดูจากที่ไหนบอกเลยนะทางช่อง YouTube ของ BG Sport เขาถ่ายทอดสดนะครับไทยกับมาเก๊านะหลังจากจบแวดวงกีฬาฟังแวดวงกีฬาแล้วนะก็สามารถที่จะติดตามผ่าน YouTube นะครับในช่อง BG Sport เชียร์ฟุตบอลไทยนะของเรานะในการรอบคัดเลือกในการเจอกับมาเก๊าเชียร์แล้วก็ติดตามชมกันได้นะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะส่วนเรื่องของการเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับหลังจากที่ของเราเนี่ยไปได้รองแชมป์ในการแข่งขันฟุตบอลที่ผ่านมานะโดยการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับที่ผ่านมาได้รองแชมป์นะโดยสถิติของเรานะไม่ว่าจะเป็นการชนะปากีสถาน 4-0 ชนะเวียดนาม 2-0 แพ้ฟิลิปปินส์ 1-2 แพ้จุดโทษอินโดนีเซีย 2-4 ในเวลาเสมอกัน 2-2 นะครับฟีฟ่าแรงกิ้งของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านะครับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประกาศผลการจัดอันดับโลกของฟุตบอลชายประจำเดือนตุลาคมอย่างเป็นทางการนะครับทีมชาติไทยนะอยู่อันดับที่93ของโลกนะ93นี่อันดับหมายเลขของมาร์คมาเกสนะของดูคาติเลโนโวด้วยนะเลขสวย93นะทีมชาติไทยอยู่ที่93ของโลกและอยู่ที่14ของทวีปเอเชียนะครับเรามีคะแนนอยู่ตอนนี้เนี่ย 1,251.42 คะแนนนะครับนะฮะแล้วก็เราก่อนหน้านั้นอยู่ที่94นะขยับขึ้นมาจากผลงานใน FIFA อาเซียนคัพนะครับได้รองแชมป์ก็อยู่ที่93ของโลกนะครับโปรแกรมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะที่มีแอนโทนีฮัสซันควบคุมทีมนะดูแลเรื่องของทีมการเก็บตัวการแข่งขันอะไรต่างๆนะครับจะมีโปรแกรมเก็บตัวอีกครั้งหนึ่งนะในช่วงของ FIFA Day ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ที่จังหวัดศรีสะเกษนะพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษและอยู่ที่ใกล้เคียงนะศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์อุบลราชธานีนะครับหรือนครราชสีมาที่ ใกล้ๆศรีสะเกษครับไปเชียร์ไปให้กำลังใจทีมชาติไทยกันนะครับในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52นะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับส่วนเรื่องของความเร็วเมื่อกี้ความเร็วทางน้ำนะมอเตอร์สปอร์ตนะเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตอีกคนหนึ่งก็คือเรื่องของรอเชียร์สำหรับทางด้านของเจ้ากล้องนะเจ้ากล้องสมเกียรติจันทรานะครับก็เตรียมนะไปแข่งขันรายการใหญ่ในสุดสัปดาห์นี้นะครับนะกล้องสมเกียรติจันทรานักบิดจาก Honda Racing Thailand หมายเลข35นะของทีม Honda HRC นะครับโค้งสุดท้ายของฤดูกาลนะหลังจากที่ต่อสัญญาต่อในปีหน้าแต่ว่าโค้งสุดท้ายของฤดูกาลของ World Superbike ปีนี้นะครับกล้องสมเกียรติจันทราลงสนามที่11ในฐานะนักบิดคนแรกในทีมโรงงาน Honda HRC นะครับสนามเอสโตเรียประเทศโปรตุเกสนะครับ 9-11 ตุลาคมพรุ่งนี้แล้วนะก็จะได้เชียร์กล้องสมเกียรติจันทรานะครับวันแรกวันที่9นะแล้วก็รอติดตามกันว่าผลงานของ World Superbike นะก็สนามที่11กล้องจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ต่อสัญญากันไปเมื่อวานนี้อีก1ฤดูกาลครับมาเลข35จากทีม Honda HRC นี่คือหนึ่งเดียวของไทยแล้วก็แหมนะก็เป็นผลงานที่เราได้ชื่นชมนะไม่ว่ากล้องมาตั้งแต่ Moto2 นะครับได้แชมป์มานะ Moto2 แล้วขึ้นมาเป็น MotoGP และข้ามฟากไปฝั่ง World Superbike นะครับเราเชียร์กันนะครับส่วนเมื่อวานนี้ที่ผมรายงานว่านักขับฟอร์มูล่า1ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานนะเขามีแฟนเป็นนักปั่นจักรยานระดับอาชีพด้วยนะครับวันเดลี่บ็อกดัสนะครับก็นักปั่นนะนักขับทางด้านของฟอร์มูล่า1ด้วยนะปั่นจักรยานมาจากมาเลเซียหลังจากที่จบF1 ที่มาเลเซียนะสนามต่อไปก็สิงคโปร์นะเขาใช้เวลาในการปั่นจักรยานจากมาเลเซียไปสิงคโปร์หลังจากที่จบการแข่งขัน F1 ที่บาเรนกลางปีนะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งงงนะ F1 เนี่ยปกติเขาแข่งที่บาเรนกลางปีนะแต่ว่าบาเรนเนี่ยเขามีปัญหาทางตะวันออกกลางนะเขาใช้ที่มาเลเซียเป็นการแข่งขันแต่ใช้สนามเซปังที่มาเลเซียในการแข่งขันนะครับแต่ยังใช้ชื่อ F1 กลางปีอยู่นะครับก็จบการแข่งขันปั๊บเขาก็เพื่อนๆร่วมทีมต่างๆนะส่วนใหญ่ทีมงานนักขับแล้วก็ทีมต่างๆส่วนใหญ่ก็ไปเครื่องบินกันนะเพราะว่าไปมาเลเซียเครื่องบินรวดเร็วกว่าสบายใจกว่านะแต่ทางด้านของบ็อกดัสนะครับเขาใช้การปั่นจักรยานนะวันเดลี่บ็อกดัสนะครับเป็นนักแข่งตัวเก่าของทีมคาดิแลกนะใช้จักรยานปั่นจากมาเลเซียเข้าสิงคโปร์นะแล้วก็ปั่นไปก็บันทึกภาพเส้นทางต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นภาพทั้งคลิปวิดีโอนะอัปเดตการเดินทาง2ล้อลงโซเชียลนะบ้านเราก็มีนะนักปั่นที่ปั่นจักรยานท่องเที่ยวมีนะนะปั่นนี้นะเขาปั่นมาตั้งแต่วันที่5ตุลาคมตอนนี้มาถึงสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วนะครับ 419.67 กิโลเมตรนะครับถึงสิงคโปร์ก็ช่วงบ่ายๆนะบอกว่าเป็นการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่บนถนนลาดยางถนนลูกรังนะเส้นทางที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ไปกันแต่เขาชอบนะครับเนี่ยอยากให้ปั่นจากสิงคโปร์มาประเทศไทยบ้างนะเข้าด่านที่สวยโกลกด่านลันตูเข้าสวยโกลกเข้านราธิวาสนะเส้นทางของพี่ตูนที่เคยวิ่งนะนะบอกบ้านเราไม่มี F1 ไงไปไหนต่อล่ะถ้าเกิด F1สมมุติว่า F1 จัดที่จีนนะก็น่าจะปั่นไปได้นะปั่นเข้าไทยแล้วไปเข้าชายแดนมุกดาหารนะเข้าลาวเข้าเวียดนามไปจีนนะก็ปั่นได้นะคนไทยหลายคนก็ปั่นจักรยานในเส้นทางนี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งรอติดตามนะสำหรับทางด้านของบ็อกดัสนะครับก็เตรียมตัวเข้าแข่งขันการแข่งขันฟอร์มูล่า1ต่อนะที่สิงคโปร์ในช่วงของสุดสัปดาห์นี้ในวันที่9ถึง11ตุลาคมนะที่มารีนาสตรีทเซอร์กิตสิงคโปร์นะครับเรื่องของความเร็วนะถ้าคุณผู้ฟังเรื่องของจักรยานพูดถึงจักรยานแล้วนะบ้านเราเนี่ยก็จะมีทีมจักรยานอาชีพนะมันจะเป็น Thailand Continental Team เนี่ยนะที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็จดอีกทีมหนึ่งทีมสมาคมทีมหนึ่งทีมอาชีพของไทยอีกทีมหนึ่งนะเพื่อสร้างแรงกิ้งกับนักกีฬาของเรานะนะครับทีมแกรนด์ทอนตันทีมหนึ่งแหละจำได้อยู่นะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะก็มีทีมรู้ใจอินชูรันนะฮะก็เป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งซึ่งจดนะจดในประเทศไทยเป็นทีมสัญชาติไทยก็มีดึงเอานักกีฬาจากต่างประเทศมาโปรจากต่างประเทศมาร่วมทีมนะเซนบาย่าเอ้ยก็เคยมาปั่นอยู่บ้านเรานักปั่นมังโกะนะให้กับทีมรู้ใจนักปั่นไทยก็หลายคนก็สังกัดทีมนี้สร้างทีมมานะจนถึงปีนี้5ฤดูกาลแล้วสำหรับรู้ใจอินชูรันส์นะครับมาสร้างนักกีฬาของเราสู่ระดับนานาชาติแต่เป็นทีมเอกชนนะครับที่สุดแล้วเนี่ยนะเขาก็บอกว่าพอแล้วครับนะฮะ คือทำดีที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับก็เป้าหมายคือการสร้างนักปั่นไทยสู่เวทีโลกนะฮะเราไม่สามารถทำสิ่งที่หวังให้สุดๆได้นะตัดสินใจฮะทีมจักรยานรู้ใจอินชอรัลนะครับตัดสินใจยุติโปรเจกต์นะกับเรื่องของทีมจักรยานนะครับนะแล้วก็รู้ใจยังไม่จบในเส้นทางจักรยานนะฮะจบในเส้นทางจักรยานแต่ว่ากีฬาก็ยังสนับสนุนกิจกรรมกีฬาอื่นๆนะครับซึ่งการแข่งขันสุดท้ายของทีมรู้ใจนะรู้ใจอินชอรัลนะคือทัวร์ออฟไคซูนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันรายการสุดท้ายนะครับมีนักกีฬาไทยหลายๆคนนะซึ่งเคยอยู่ในปั่นทีมชาติบ้างอะไรบ้างก็เคยสังกัดในทีมรู้ใจนะครับแล้วก็นักปั่นต่างชาติที่มาปั่นในบ้านเราก็เคยปั่นอยู่รู้ใจเช่นเดียวกันนะครับอย่างว่าแหละครับการสร้างทีมจักรยานมาทีมหนึ่งนะโอ้โหต้องบอกเลยว่าลงทุนเยอะมากนะฮะแล้วก็การที่บ้านเราเนี่ยเรื่องของจักรยานเนี่ยต้องหาเงินลงทุนสูงไม่เหมือนกับโปรจากยุโรปที่เราเห็นขัน UCI ที่แข่งขันกับทางยุโรปเนี่ยเขาข้างใครเรื่องของจักรยานมากกว่าเรานักในฝั่งของเอเชียนะฮะมันส่วนน้อยนะบ้านเราที่ใหญ่สุดในการก็คือลังกาวีมาเลเซียเนี่ยอาจก็ใหญ่กว่าบ้านเรายอมรับนะฮะมาเลเซียสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียอาจจะใหญ่กว่าบ้านเราเรื่องของจักรยานนะครับก็นี่คือเส้นทางของรู้ใจนะ5ปีที่ผ่านมานะฮะก็สร้างผลงานได้อย่างต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลาไปต่อไม่ไหวก็ยุติบทบาทตรงนี้นะแต่ว่าทางรู้ใจอินชอรัลก็ยังมีเรื่องของการสนับสนุนกีฬาในบ้านเราอยู่นะครับนะครับนี่คือเรื่องของจักรยานนะครับส่วนทางด้านของเงินรางวัลนะในการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมแล้วก็มีการมอบกันวันนี้อย่างเป็นทางการนะครับสำหรับเงินรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นักกีฬาเราได้เหรียญรางวัลรวมกว่า52เหรียญนะครับ18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงครับรัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับจัดพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาทีมชาติไทยหลังจากสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญเงินรางวัลทั้งหมดนะครับ236ล้าน6แสนบาทนะครับวันนี้มีพิธีมอบกันที่โรงแรมแกรนด์โฟวิงคอนเวนชั่นกรุงเทพนะครับโดยรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีครับนายทรงศักดิ์ทองศรีแล้วก็มีทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็คือคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับแล้วก็มีตัวแทนของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับตัวท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับคุณปรดปานสมานมิตรด้วยนะคุณธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้บริหารสมาคมกีฬารวมถึงนักกีฬาเข้าร่วมงานนะครับซึ่งวันนี้ก็ทุกสมาคมขอรับอย่างก็คือเงินเข้าบัญชีเลยนะครับก็ความสำเร็จดังกล่าวนะก็นักกีฬาของเราก็คว้าเงินรางวัลไปนะครับซึ่งแบ่งจาก236ล้าน6แสนบาทเนี่ยแยกเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬานะครับนักกีฬาก็ได้แยกต่างหากออกไปเป็น165ล้าน5แสนบาทนะครับนักกีฬาได้ไปนะครับส่วนผู้ฝึกสอนก็ได้27ล้าน50,000บาทสมาคมกีฬาก็ได้ไป44ล้าน50,000บาทนะครับก็คือเงินรางวัลก็แบ่งตามผลงานของสมาคมกีฬานะครับก็ส่วนสมาคมต่างๆเดี๋ยวก็ฟังจากสื่อต่างๆนะครับก็จะแจ้งให้ทราบแต่ละสมาคมจะได้เหรียญรางวัลไปนะครับมีรางวัลพิเศษให้ด้วยนะครับบิวภูริพลบุญสอนนะครับนักกรีฑาทีมชาติไทยนะครับก็ได้เพิ่มเติมอีก 800,000 บาทนะครับจากผลงานอันยอดเยี่ยมนะ2เหรียญทอง1เหรียญเงินนะทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรนะครับนะก็ได้อีก800,000 บาทนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีนะครับบอกว่านี่คือความสำเร็จอีกก้าวนึงของวงการกีฬาไทยสะท้อนเห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแข่งขันและสร้างผลงานบนเวทีระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาที่มีความสามารถให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ทั้งด้านการฝึกซ้อมผู้ฝึกสอนวิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนองค์ความรู้และปัจจัยสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาไทยให้สามารถก้าวขึ้นมาแข่งขันกับนักกีฬาชั้นนำในระดับนานาชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิครับวันนี้ทางด้านของรัฐบาลไทยนะมอบเงินให้กับนักกีฬาสมาคมกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็จัดเหมือนกันนะมอบให้กับรางวัลให้กับนักกีฬาในสังกัดนะครับก็มีนักกีฬาทีมชาติไทยหลายคนเลยนะนะครับก็ยังเป็นนักศึกษานะและเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะ10คนนะนะที่อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะฮะที่ทางด้านของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบเงินรางวัลให้นะครับมีใครบ้างเนี่ยบิวพลพลบุญสอนนะครับนะมีวิวกุลุฒวิทิสารนี่นะเหรียญทองแบดมินตันนะมีจิรติจันเสียงนะครับจิรติจันเลียงเทคบอลชายคู่มีอติการคงแก้วนะเหรียญทองเซปัตตะกร้อทีมชุดหญิงมีภูตะวันโสภานะนี่ตะกร้อเดียวชายเหรียญเงินทีมชุดนะมีการจุธาพัทรบุญซ่อนนะครับเหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือว่า MMA มิกมาเชตอาร์ตนี่แหละครับอยู่ที่มอนี้ด้วยนะมีนาวินปินตสูตรนะครับหมูปิ้งเงินเทควันโดนะครับจากพุ่มเซ่มีโฟมณีวันบุตรสุวรรณนี่คาราเต้นะนะครับแล้วก็มีนุชนาสิงห์ฉลาดนี่ทองแดงยูสูแล้วก็เฉลิมพลเจริญกิจอมรเนี่ยเหรียญทองแดงแบดมินตันทีมชายนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาทั้ง10คนรวมเกือบล้านบาทนะครับนะที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับส่วนเรื่องของความพร้อมความเคลื่อนไหวเรื่องของโอลิมปิกเยาวชนว่ายุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่4นะที่ตากานะครับระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนที่กรุงตากาประเทศเซเนกัลนะครับก็การกีฬาแห่งประเทศไทยนะสมาคมกีฬาต่างๆก็เตรียมพร้อมที่จะส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะครับนะรายละเอียดต่างๆของกีฬาโอลิมปิกเยาวชนว่ายุทธโอลิมปิกเกมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันและเราพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนทีมชาติไทยที่ไปแข่งขันนะครับวันนี้ว่าวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมในหลายภูมิภาคทั่วโลกการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮาส์ดูแลนักกีฬาเยาวชนไทยในการแข่งขันยูธโอลิมปิกเกม2026ที่ประเทศเซเนกัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:38 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพศินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายการบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่ง RWY-22 เพื่อทรงทำการบินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพทช์พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทรงเคยเข้าการฝึกรับการฝึกการบินฝึกเครื่องยนต์ไอพ่นแบบ L39 ณโรงเรียนการบินกองทัพอากาศอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมอีกทั้งยังทรงมีความเชี่ยวชาญในการบังคับอากาศยานหลายแบบและทรงมีชั่วโมงบินดังนี้เครื่องบินแบบเซสนา T41 จำนวน315ชั่วโมง33นาทีเครื่องบินแบบ T44E Air Trainer จำนวน38ชั่วโมง35นาทีเครื่องบินแบบพีลาตุส P49 จำนวน105ชั่วโมง59นาทีเครื่องบินแบบมูนี่ M20M จำนวน98ชั่วโมง40นาทีเครื่องบินแบบไพเปอร์ PA34 เซเนกาจำนวน137ชั่วโมง50นาทีปัจจุบันทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน27ชั่วโมง9นาทีชั่วโมงบิน Boeing 737-800 จำนวน453ชั่วโมง11นาทีและทำการบินกับเครื่องบินแบบ JAS-39D Gripen ไปแล้ว10ชั่วโมง13นาทีก่อนทำการบินเดียวกับเครื่องบิน JAS-39C Gripen ทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบจำนวน 1,188 ชั่วโมง48นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการในปี2568ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งขึ้นและลงจอดณท่าอากาศยานนานาชาติพาโรซึ่งถือเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่นักบินจะนำเครื่องขึ้นและลงจอดยากที่สุดในโลกได้อย่างปลอดภัยและสง่างามทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีใน2ครั้งด้วยกันคือวันที่20สิงหาคมถึง4กันยายน2569และวันที่25กันยายนถึงวันที่8ตุลาคม2569เพื่อทำการฝึกบินเครื่องบินเกรเพนผ่านเครื่องจำลองสถานการณ์ตามขั้นตอนมาตรฐานของกองทัพอากาศเพื่อพัฒนาไปสู่การทำการบินเดี่ยวโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลและถวายคำแนะนำตลอดการฝึกอย่างใกล้ชิดณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นกองบินขับไล่และเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศไทยซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพ่นได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังและความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกนิกรชาวไทยและทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยเวลา 15:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางจันประภาวิชิตชนลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายสจ๊วตเอสเปนเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกรมบริษัท AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการแข่งขันวิ่ง AIA One Billion Trail 2025ปีที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารจัดการ
จัดกิจการเหล่ากาชาดและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการ

0: ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาติไทยนายดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆและแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณเดอรอยัลแกรนด์ฮอลล์ออฟบุดดิซึมวัดเนนบุตสึสุประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททองปางมารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเวลไลเมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่13ประจำปี2568และจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางพากมลรัตนเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมนิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรวยทางกระจ่างจันทร์คารวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงในระดับปริญญาเอกและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568 เวลา 18:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ระหว่างวันที่18-24 ตุลาคม 2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่4ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่การสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นในอุดมการณ์แล้วร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไปเวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประจำปีการศึกษา2567-2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประจำปีการศึกษา2567-2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 10:45 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีณอาคารราชบุรีเกมอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี เวลา 14:47 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีณหอประชุมโรงเรียนวัดบางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีในวันเดียวกันนี้เวลา 10:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาณหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก2570ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นชูนวัตกรรมสมาร์ทฟาร์มิงและการเกษตรแม่นยำมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าและนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
2: นางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการแถลงข่าวการเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกพุทธศักราช2570 Green Expo ระหว่างวันที่19มีนาคมถึง26กันยายน2570ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายอิชิคาวะมาซากิผู้แทนเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าการเข้าร่วมงานดังกล่าวของไทยกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานหลักได้บูรณาการการทำงานกับกระทรวงวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายเพื่อจัดตั้งไทยพาวิเลียนภายใต้แนวคิดวิสัยทัศน์ของชีวิตแห่งอนาคตถ่ายทอดเรื่องราวการเกษตรผ่าน5มิติวิถีชีวิตคนไทยได้แก่อาหารสมุนไพรเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและความเชื่อหรือสุขภาวะพร้อมสอดแทรกแนวคิดศิลปกรรมดอกไม้ลอยดอกไม้ร่วงที่สื่อถึงความยินดีความหวังและการปรับตัวเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งของภาคการเกษตรไทยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเน้นย้ำถึงการแสดงศักยภาพให้โลกเห็นว่าไทยสามารถสร้างคุณค่าอะไรให้แก่โลกโดยใช้นวัตกรรมต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สมาร์ทฟาร์มิงและการเกษตรแม่นยำเพื่อรับมือกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหารทั้งยังมีเป้าหมายในการนำโอกาสนวัตกรรมเทคโนโลยีและความร่วมมือทางการค้าจากเวทีโลกกลับมาสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรและเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันการเข้าร่วมมหกรรมพืชสวนโลกที่เมืองโยโกฮาม่ายังเป็นโอกาสสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับมหกรรมพืชสวนโลกพุทธศักราช2572ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพต่อไปอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 20:23 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ นางเซเลสเต้เซาโลเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ทั่วโลกสูงกว่าปกติและรูปแบบฝนเปลี่ยนแปลงซึ่งเพิ่มความเสี่ยงทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมนอกจากนี้ยังมีโอกาสสูงมากที่ปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านางเซาโลยังระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ความร้อนที่สะสมใต้มหาสมุทรถูกปล่อยออกมาโดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปีนี้จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 3.7 องศาเซลเซียสทำลายสถิติเดิมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2.6 องศาเซลเซียสในช่วงปี2558ถึงปี2559นายกีเดียนซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลเปิดเผยว่านักการทูตและกงสุลใหญ่ของอังกฤษรวม20คนจะยุติการปฏิบัติหน้าที่และเดินทางออกจากอิสราเอลและทางการอิสราเอลจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของอังกฤษ7คนสามารถทำงานในอาคารสถานกงสุลอังกฤษในนครเยรูซาเล็มตะวันออกต่อไปแต่มีการจำกัดขอบเขตการทำงานหลังอิสราเอลประกาศให้สถานกงสุลอังกฤษยุติการดำเนินงานเพื่อตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ของอังกฤษเมื่อปลายเดือนที่แล้วนายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบุว่าอาคารที่ตั้งของสถานกงสุลอังกฤษยังไม่ปิดทำการแต่จะดำเนินงานต่อไปในชื่อสำนักงานผู้แทนอังกฤษประจำนครเยรูซาเล็มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อทำงานร่วมกับชาวปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าอิสราเอลไม่มีสิทธิ์สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลบังกลาเทศอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รัมเปาซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่442เมกะวัตต์มูลค่า230ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้จะเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในปี2572เพื่อเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าและพึ่งพาเชื้อเพลิงจากต่างประเทศซึ่งเผชิญกับภาวะชะงักงันเนื่องจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้บังกลาเทศมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพียงร้อยละ 6.5 เท่านั้นทำให้รัฐบาลบังกลาเทศตั้งเป้าเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ20ภายในปี2573พร้อมส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มากขึ้นต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: นายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนและดูแลนักกีฬาไทยตลอดการแข่งขันแม้ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรสำหรับภารกิจต่อไปคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเตรียมทัพนักกีฬา43สมาคมเข้าสู่การแข่งขันซีเกม2027ที่ประเทศมาเลเซียพร้อมเร่งเข้าแคมป์เก็บตัวหลังจากเจ้าภาพมาเลเซียเริ่มเตรียมทีมอย่างเข้มข้นแล้วรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รวม239ล้านบาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาติดตามได้จากรายงาน
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทโดยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงินรางวัลมากสุด68ล้าน8แสนบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27ล้าน7แสน50หมื่นบาทโดยโอนเงินตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
5: นางปลดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเยาวชนไทยลุยศึกยูทโอลิมปิกเกมครั้งที่4ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนณกรุงดากาประเทศเซเนกัลว่านักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่มีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงพร้อมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮ้าส์และส่งทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นไทยประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมายืนยงเพชรชรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกรายการ UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมเพื่อเก็บคะแนนสะสมในระบบคัดเลือกนักกีฬาไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเกร็ดรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะวันพฤหัสบดีนี้กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะและได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้แสดงออกได้ใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาลักษณะของผ่านแว่นฟ้าเป็นผ่านสองใบที่วางซ้อนกันใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะก็เป็นตอนต่อของเมื่อวานนี้ในตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัฒน์พงษ์สุระและลงเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะไปติดตามรับฟังผลงานเรื่องการเคลื่อนที่ของกระดูกผีกันต่อได้เลยค่ะ

ผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่หมาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคนสองคนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ในสองตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่างมีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโหวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติกาลผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรัวๆไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ังไม่ทันได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำระลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคงตาฝาดกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

ันต่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อันนันต์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าตลอดเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกันผมก็โดนนะครับอาจารย์มันเล่นงานผมเหมือนกันผมโดนผีอำมันนั่งอยู่บนหน้าอกผมเอามือบีบคอโทษฐานที่ไปขุดกระดูกมันขึ้นมาอาจารย์อนันต์ทำท่าทางประกอบผมกับบางมิตรไม่เห็นอะไรทั้งที่นอนอยู่ในไซต์งานแท้ๆผมว่าอุปทานหมู่มากกว่าผมแย้งแต่ว่าอาจารย์น่ะไม่ได้ลงไปเอากระดูกขึ้นมาจากหลุมเหมือนผมนี่เขาบอกเหตุผลผมเงียบไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดรีบกลับวัดทุกอย่างดูโอลหม่านไปหมดหลวงปู่ขาวนั่งขัดสมาธิสวดคาถางึมงำพึมพำพร้อมกับรดน้ำมนต์ใส่นักศึกษาที่นอนชักดิ้นชักงออยู่บนพื้นสิ้นบทสวดร่างตรงหน้าก็นอนแน่นิ่งไปยังดีนะที่หนูกับนักศึกษาบางส่วนไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับกระดูกก็เลยรอดตัวไปไม่โดนดีเข้าอาจารย์เกวลินกุมพระที่คอตกอยู่ในความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดนี่มีอะไรมากหรออาจารย์ลูกๆนักศึกษาของเราเนี่ยคงทำงานตากแดดตากลมกันมาทั้งวันก็เลยพาให้เป็นไข้ไม่สบายเอาอย่าคิดมากเลยผมพยายามหวาดล้อมอธิบายให้ทุกคนเข้าใจต้องออกภาคสนามกันบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินไปเองไม่จริงหรอกค่ะอาจารย์หนูเห็นกับตาวิญญาณโผล่อยู่ตรงนั้นตรงนี้เสียงร้องโหยหวนยังดังอยู่ในหูอยู่เลยผีลูกเด็กเล็กแดงวิ่งกันจ้าละวันวิ่งเข้าวิ่งออกไปทางกองวัตถุโบราณพวกนั้นพูดแล้วอ่ะยังขนลุกไม่หายเลยนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่ได้ประสบมาผมสอบถามจากหลวงปู่ขาวได้ความว่านักศึกษาถูกผีเข้าคงไปล่วงเกินรู้ว่าไปทำอะไรไม่ดีไม่งามเอาไว้ท่านชี้ไปที่วัตถุโบราณบอกเป็นในทุกคนไม่เป็นอันนอนนั่งกอดเข่าอยู่กันคนละมุมบังมิดอยู่ข้างนอกเดินวนไปเวียนมาเงยหน้ามองบนฟ้าสีหน้าแววตาครุ่นคิดแล้วก็เดินมาหาผมอาจารย์ผมรู้สึกตะขั้นตะคลอตัวพิกลน่ะวันนี้ผมว่าฝนตกแน่มันทิ้งช่วงไปหลายวันแล้วบังมิตรบอกจริงจังผมยังไม่รู้เขาต้องการจะสื่อถึงอะไรเราต้องเอาเขาขึ้นมาเขาชี้ไปทางสายงานผมก็อยากทำแบบนั้นแต่นี่มันดึกแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับกระดูกสักคนใครกันล่ะจะกล้าไปเอาขึ้นมาพูดก็พูดเถอะผมกลัวผมบอกตามตรงผมทำงานด้านนี้มานานก็จริงแต่ลึกๆแล้วผมก็กลัวนะบังเพียงแต่ผมแกล้งทำเป็นใจดีสู้เสือไม่ใช่สิใจดีสู้ผีเพื่อไม่ให้สมาชิกในทีมคนอื่นนะพลอยกลัวตามไปด้วยผมพูดเบาๆพอให้ได้ยินกันสองคนแล้วก็จริงอย่างที่ผมคิดว่ามีผิดเมื่อลองสอบถามถึงคนที่จะไปช่วยผลปรากฏว่าไม่มีใครสักคนไม่รู้อะไรดลใจให้ผมเชื่อคำพูดบังมิตรผมแวะไปหาผู้ใหญ่บ้านเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังหวานให้แกช่วยไปดูที่วัดให้ส่วนผมกับบังมิตรขับรถกระบะบูโรทั้งไปสะสางงานไม่น่าเชื่อว่าการคาดคะเนของบังมิตรจะเป็นจริงเมื่อก้าวลงจากรถก็ได้ยินเสียงฟ้าคำรามมาแต่ไกลเมฆดำทะมึนตั้งเขาเป็นหย่อมๆอาจารย์รออยู่ข้างบนนะคอยส่องไฟให้ผมบังมิตรกระโดดลงไปในหลุมได้บังแต่ว่าต้องทำแข่งกับเวลาฝนกำลังมาอย่างที่บางบอกเลยผมส่องไฟให้เป็นการร่วมงานกันของผมกับบางมิตรเป็นครั้งแรกผู้ช่วยส่วนตัวของอาจารย์อนันต์ที่ว่าจ้างมาช่วยเป็นคนพิเศษ
หลังจากที่คลุกคลีอยู่ด้วยกันบางบอกว่าแกเคยเป็นพรานเคยทำงานในคณะสำรวจงานด้านโบราณคดีแถบภาคใต้มาก่อนก็เลยพอมีประสบการณ์อยู่บ้างขนขึ้นมาไว้ข้างบนนะเดี๋ยวผมขนขึ้นรถเองผมสั่งจากนั้นขนกระดูกขึ้นหลังรถจัดเรียงกระดูกให้อยู่ในสภาพเดิมผมต้องการให้กระดูกอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะได้ทำการวิเคราะห์หาข้อมูลเพิ่มเติมในลำดับต่อไปฝนลงเม็ดตอนที่บังมิดขึ้นมาจากหลุมร่างกายอาบเหงื่อจนชุ่มผมกลัวว่ารถจะติดลมโคลนจึงรีบพากันขับกลับที่พักทันที

ู้ใหญ่บ้านนั่งสูบยาอยู่ตรงตีนบันไดพ่นควันขาวลอยไปในอากาศกลิ่นฉุนของยาเส้นอวนอาอยู่ในสายลมแกยิ้มแย่ๆเป็นการทักทายผมสั่งให้บังมิดขับรถไปจอดหลบฝนใต้ชายคาศาลาการประเรียนสภาพที่จะพังแหล่มิพังแหล่พรุ่งนี้เช้าหูแจ้งตาสว่างจะทำอะไรค่อยว่ากันอีกทีผมพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านได้ไม่กี่คำเสียงบางอย่างก็ดังก้องกังวานมาจากหมู่บ้านเสียงอะไรหรอผู้ใหญ่ผมถามด้วยความสงสัยพับผ่าเสียอาจารย์มีคนตีคล้องต้องมีเรื่องเกิดขึ้นแน่ช่วงเนี้ยหมู่บ้านผมมีเรื่องแปลกๆแกดูดยาคำสุดท้ายแล้วก็ทิ้งลงดินจากนั้นก็เอาเท้าขยี้ผมต้องเข้าไปดูซะหน่อยวัยรุ่นสองคนวิ่งหน้าตั้งเข้ามาในวัดตรงเข้ามาหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีคนเห็นปอบมาคนที่วิ่งมาถึงพูดก่อนหอบหายใจแฮกๆอีกแล้วหรอวะไปเอ็งพาข้าไปผมกับบังมิดขอติดสอยห้อยตามไปด้วยผู้ใหญ่หายเข้าไปในบ้านเหน็บพล้าที่เอวปืนลูกซองพาดบ่าออกมาด้วยชาวบ้านออกมารวมตัวกันเต็มเหม็นกลิ่นขี้ใต้จนแสบจมูกแสงไฟจากคบกับแสงไฟส่องกบให้ความสว่างมีเสียงเด็กร้องไห้ดังระงมชาวบ้านเดินลัดทุ่งพากันมุ่งหน้าไปเป็นขบวน

0: อบอยู่ไหนพวกเองเห็นมันอยู่ไหนผู้ใหญ่บ้านตะโกนถามใครเป็นคนเห็นเองออกมาไล่ข้าฟังเดี๋ยวนี้มันไปทางโน้นผู้ใหญ่ทางบ้านนางมะลิกับนางแก้วใช่กลางคนบอกฟังจากน้ำเสียงติดๆขัดๆเขาอยู่ในอาการเมาไม่น้อยคืออย่างนี้ผมกับเพื่อนนั่งกินเหล้าอยู่ท้ายไร่มันสำปะหลังดีที่เห็นเขาก่อนไม่อย่างนั้นวัวควายคนแถวนั้นถูกกินไส้ไปแล้วพวกเองน่ะกินเหล้าเมายาแล้วตาฝาดนะสิผู้ใหญ่แย้งผู้ใหญ่ถามเพื่อนผมดูได้ก็ชี้ไปทางเพื่อนผู้เมามายไปมาข้าจะพาพวกเองไปดูให้เห็นกับตาว่ามันไม่มีผู้ใหญ่เล่าให้ผมฟังว่าก่อนหน้านี้มีผู้ชายไหลตายไป3 คนวัวควายที่เลี้ยงไว้หลายตัวถูกควักไส้กินอย่างปริศนาผัวนางมะลิไหลตายชาวบ้านก็เลยสันนิษฐานว่านางมะลิเป็นผีแม่ไม้ส่วนลูกสาวมันก็เป็นปอบผมฟังดูแล้วเป็นตรรกะที่เชื่อมโยงเข้าหากันอย่างใช้ไม่ได้เลยแต่ผมเป็นคนนอกก็เลยสงบปากสงบคำสงวนท่าทีไว้ชาวบ้านทุกคนมีสีหน้าถมึงถึงหายใจหนักหน่วงฟืดฟาดเฮือดฮาดทุกคนต่างมีอาวุธอยู่ในมือบ้านของ2 แม่ลูกเป็นเรือนไม้เก่าๆไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักมีหลอดไฟดวงเดียวเปิดอยู่หน้าบ้านมีใครอยู่ไหมมะลิเอ้ยหนูแก้วเอ้ยเอามาคุยกันหน่อยผู้ใหญ่ยืนอยู่ริมรั้วหน้าบ้านร้องเรียกผู้ใหญ่เองนะไม่ต้องกลัวไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆมีแต่เพียงความเงียบยิ่งทำให้ชาวบ้านออกอาการโมโหอย่างเห็นได้ชัดถ้าอย่างนั้นถ้าเองไม่ออกมาข้าจะเผาแล้วนะชายขี้เมาเดินหิ้วถังน้ำมันเซไปกอดอยู่ที่รั้วหน้าบ้านพยายามจะปีนเข้าไปแต่ผู้ใหญ่ห้ามเอาไว้ถ้าอย่างนั้นต้องรอให้ตายกันหมดหมู่บ้านก่อนใช่ไหมผู้ใหญ
1: ่มันแสดงความไม่พอใจ
0: เองน่ะหุบปากซะ
1: ผู้ใหญ่สั่งอย่างเฉียบขาดแต่ดูเหมือนว่าจะไร้ผล
0: อย่าหาว่าผมไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะลุงน่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านซะเปล่าไม่กล้าตัดสินใจพวกเองเข้าไปเอาตัวมันออกมา
1: เขาหันมาสั่งลูกสมุนให้บุกเข้าไปในบ้านผมมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าดูท่าทีว่าจะเลวร้ายลงทุกทีบังมิดออกอาการหงุดหงิดชาวบ้านทุบพังประตูเข้าไปมีเสียงโวยวายของ2 แม่ลูกก่อนที่จะถูกลากตัวออกมาอย่างทุลักทุเลชาวบ้านที่รออยู่ข้างนอกกำลังจะเฮลาโลกันเข้าไปรุมสกรรมแต่ว่าก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปกว่านี้บังมิดช่วยปืนจากผู้ใหญ่ยิงขึ้นฟ้าแผดเสียงกัมปนาทกระโจนเข้าไปขวางหน้า2 แม่ลูกเอาไว้เล็งตรงมายังฝูงชนที่กำลังบ้าคลั่งถ้าเข้ามาอีก9 เดียวค่อยยิงน้ำเสียงบังมิดบ่งบอกว่าใครไม่ทำตามโดนเข้าสักเม็ดแน่จนทุกคนชะงักงันหยุดอยู่กับที่เอ็งเป็นใครวะและมายุ่งอะไรด้วยขี้เมาคนเดิมมันท้าทายเดินเข้ามาบังมิดยิงขู่สวนออกไปลูกกระสุนพุ่งฝังดินห่างจากเท้ามันเพียงองคุลีเดียวข้าเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่ทุกคนจะมาตั้งศาลเตี้ยตัดสิน2 แม่ลูกไม่ได้หลักฐานที่จะมายืนยันตัวคนผิดก็ไม่มีดันไปเชื่อคำพูดของขี้เมาคนหนึ่งก็ลองแหกตาดูสิก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆไม่มีพิสงอะไรพวกเองเนี่ยแยกย้ายกันกลับไปซะดูเหมือนคำพูดของบังมิจะทำให้ทุกคนได้ฉุกคิดแล้วถ้ามีคนตายขึ้นมาอีกล่ะเอ็งมีอะไรเป็นหลักประกันชีวิตข้าไงเอาชีวิตของข้าเป็นประกันบังมิดบอกหนักแน่นไม่น่าเชื่อว่าการกระทำของบังมิดจะได้ผลเป็นอันว่าคืนนี้ไม่มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นชาวบ้านต่างแยกย้ายกันไป

ยามเช้าท้องฟ้าโปร่งลมโชยพัดเย็นสบายบังมิดถอยรถมาจอดไว้ข้างอุโบสถเขาเริ่มงานแต่เช้าเตรียมขนย้ายกระดูกผมเหลือไปเห็นผู้ใหญ่กำลังกวาดใบไม้อยู่แถวกำแพงวัดก็เลยเดินเข้าไปหาทำอะไรอยู่ครับผู้ใหญ่ผมถามมากวาดบ้านให้น้องชายมาหน่อยอาจารย์แก้วปากชี้ไปทางกำแพงตรงเสากำแพงที่มีรูปถ่ายซีดๆปรากฏอยู่ครบรอบวันตายของมันก็เลยแต่งพานข้าวมาให้มันในถาดมีอาหารการกินใส่ไว้ในถ้วยเล็กถ้วยน้อยจุดธูปเทียนปักไว้ข้างๆครับผู้ใหญ่ผมก้มลงมองดูภาพผู้ตายชัดๆน้องชายผู้ใหญ่ยังดูหนุ่มแน่นอยู่เลยนะครับมันเป็นน้องผมหลายปีตายนานแล้วล่ะอาจารย์อย่าว่าเสียมารยาทเลยนะครับเขาเป็นอะไรตายผู้ใหญ่ผมถามเรื่องมันยาวนะอาจารย์ก็อยู่ดีไม่ว่าดีชอบหาเรื่องใส่ตัวแกวางไม้กวาดพิงเอาไว้จากนั้นก็ยาเส้นออกมาม้วนน้องผมเนี่ยมันจบปริญญาตรีอยู่นะผู้ใหญ่พูดอย่างภูมิใจจากนั้นก็หันไปจุดยาสูบเล่าเถอะผู้ใหญ่ผมรอฟังอยู่ผมเร่งเร้าผู้ใหญ่ก็ไอ้ประชาธิปไตยใหญ่ไงผมตั้งฉายาให้มันเองแล้วมันก็ตายไปกับประชาธิปไตยของมันสมใจอยากแกหัวเราะหึ่ๆในลำคอเป็นการหัวเราะที่ทั้งสะใจและก็ขมขื่นแล้วเรื่องมันเป็นมายังไงหรอครับผู้ใหญ่เลือกตั้งนายกอบต.เมื่อหลายปีก่อนปีนั้นน่ะสู้กันดุเดือดมากพอใกล้ถึงวันเลือกตั้งทีมตัวเต็งเขาส่งหัวคะแนนไปแจกขนมตามบ้านแต่น้องผมอ่ะมันไม่รับมันบอกว่าผิดกฎหมายไอ้ประชาธิปไตยใหญ่ไอ้คนมีอุดมการณ์แกตบเข่าฉาดวันรุ่งขึ้นมันทำยังไงมันไปแจ้งตำรวจโถเอ้ยโง่บัดซบวันต่อมาเขาก็ให้คนไปยิงทิ้งถึงบ้านผู้ใหญ่ก็รู้ตัวคนทำผิดแล้วทำไมถึงไม่แจ้งตำรวจล่ะครับผมแทรกขึ้นเอาไม้สีกไปงัดไม้สูงมันจะได้อะไรขึ้นมาล่ะครับอาจารย์พูดไปก็เปล่าประโยชน์มีแต่จะหาเรื่องเข้าตัวเองเปล่าๆไอ้ประชาธิปไตยใหญ่น้องชายผมเนี่ยมันรนหาที่เองแต่น้องชายผู้ใหญ่เขาก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมหมายถึงเขาไม่เอาขนมทุยแกถมน้ำลายลงพื้นโทษทีเถอะครับอาจารย์พูดแล้วมันขึ้นใครเขาก็เอาขนมกันทั้งนั้นอาจารย์รู้ไหมว่ากว่าที่ผมจะได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านผมหมดที่นาหมดวัวหมดควายไปเท่าไหร่อีกไม่กี่เดือนก็ต้องลงจากหลังเสือผมปูทางไว้หมดแล้วหวังให้ลูกชายรับช่วงต่อผมก็ว่าดีนะผู้ใหญ่ลองให้คนหนุ่มไฟแรงขึ้นมาบริหารดูบ้างผมแสดงความคิดเห็นผมว่ามันหมดเวลาของผู้ใหญ่แล้วเมื่อคืนเนี่ยดูเหมือนลูกบ้านไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่เลยนะก็จริงของอาจารย์ล่ะครับผมจะทำอะไรบุ่มบ่ามมากไม่ได้ขัดใจชาวบ้านเสียคะแนนหมดผมอยู่วงการนี้มานานผมรู้ทางดีแกก็ยิ้มยิ้มย่องพออกพอใจผมผละจากผู้ใหญ่เข้ามาดูบังมิดกำลังขนย้ายโครงกระดูกตอนนี้ทุกคนเข็ดขยาดไม่มีใครกล้าจับต้องกระดูกแล้วจะเดินเฉียดกลายก็ยังไม่กล้าบังมิดผิวปากกล่อยๆทำงานอย่างสบายอารมณ์ผมถามหน่อยสิบังไม่กลัวผีเลยเหรอไม่หรอกครับอาจารย์ผมเป็นมุสลิมผมไม่กลัวผีในคัมภีร์ไม่เคารพอย่างอื่นนอกจากองค์อัลลอฮ์เขาอธิบายให้ฟังแสดงว่ามุสลิมทุกคนไม่กลัวผีไม่ทุกคนหรอกครับบางคนก็กลัวเหมือนกันแต่ผมน่ะถูกสอนไม่ให้งมงายในเรื่องของพูดผีปีศาจแล้วบังว่าผีมีจริงไหมผมไม่รู้ครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นแต่ถึงผมเห็นผีจำเป็นที่เราจะต้องกลัวมันด้วยหรอครับมันอาจจะมีหรือไม่มีแต่สำหรับผมว่ามันเป็นมายาคติที่เราสร้างขึ้นมาหลอกตัวเองให้กลัวมากกว่าถ้าอย่างนั้นงานต่อไปเนี่ยผมคงต้องอาศัยบังแล้วผมจองตัวไว้เลยแล้วกันนะผมยื่นมือออกไปเราจับมือกันเขย่าเบาๆทำสัญญาไม่ใช่แค่ผมที่ต้องการบังมิดผมคิดว่าบ้านนี้เมืองนี้
กำลังต้องการคนแบบบังมิตรคนที่กล้าต่อสู้กับความหวาดกลัวภายในใจของตัวเอง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ในตอนที่มีชื่อว่า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประสบความสำเร็จการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจต่อยอดขยายตลาดสินค้าไทยไปตะวันออกกลางคาดว่าจะลงนามไตรมาสแรกปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดสองอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประสบความสำเร็จการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจต่อยอดขยายตลาดสินค้าไทยไปตะวันออกกลางคาดว่าจะลงนามไตรมาสแรกปี2570
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับดร.ธานีบินอาเมดอันเซยูดีรัฐมนตรีว่าการการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อรายงานความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยคาดว่าจะลงนามได้ภายในไตรมาสแรกของปี2570ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสทางการค้าและต่อยอดการขยายตลาดไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทย UAE ในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะพลังงานความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตยืนยันไทยพร้อมผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชนไทยมั่นใจว่าไทยจะประสบความสำเร็จในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแต่เขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับประเทศอื่นในอนาคตปริศนาถอนแสงสุขรายงาน
2: สำนักงานปปช.เตรียมนำตัวนายเผ่าพเดชวรบุตรอดีตผู้บริหารปตท.สผ.ผู้ถูกกล่าวหาคดีสินบนโรลส์รอยซ์กลับจากอินโดนีเซียถึงไทยคืนนี้และเตรียมคุมตัวส่งฟ้องศาล
10: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าสำนักงานปปช.จะนำตัวนายเผ่าพเดชวรบุตรอดีตผู้บริหารปตท.สผ.ผู้ถูกกล่าวหาคดีสินบนโรลส์รอยซ์จากประเทศอินโดนีเซียถึงไทยคืนนี้เพื่อควบคุมตัวส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดี

0: จหน่วยงานตรวจค้นกลุ่มนิติบุคคลต่างด้าวแปลงสัญชาติพบมีความเสี่ยง600บริษัท
1: นางสาวสลักจิตพงศิริจันทร์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้สนธิกำลังร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมที่ดินสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและตำรวจสันติบาลบูรณาการปฏิบัติการเข้าตรวจค้นสถานที่เป้าหมายพร้อมกัน3จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกลุ่มนิติบุคคลที่มีบุคคลต่างได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทยและอาจมีพฤติกรรมกระทบต่อความมั่นคงหรือหลีกเลี่ยงภาษีอากรโดยเบื้องต้นตรวจพบกลุ่มนิติบุคคลเสี่ยงสูงที่มีความผิดปกติในการเสียภาษีไว้ไม่ครบถ้วนประมาณ600บริษัททั้งนี้หากพบเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีจะมีโทษทางอาญาจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000 บาทพร้อมทั้งอาจกระทบต่อการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการหลีกเลี่ยงภาษีได้ที่สายด่วนกรมสรรพากร1161หรือเว็บไซต์ www.rd.go.th ซึ่งจะมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งอย่างเข้มงวดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 แก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 ราคาจำหน่ายคงเดิมโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มอย่างมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันค่ำคืนของคืนวันพฤหัสบดีครับวันนี้8ตุลาคม2569ฝนเหมือนกับว่าจะเบาลงไปนิดหนึ่งนะครับแต่กรมอุตุก็บอกว่าอีกสักวันสองวันฝนจะกลับมาตกใหม่ก็ต้องติดตามข่าวจากทางกรมอุตุกันด้วยนะพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่ก็ต้องสู้แล้วก็ผ่านไปให้ได้นะครับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนก็พยายามช่วยกันเต็มที่นะครับปราจีนบุรีลงเหมือนกันน้ำลงแต่ว่าไม่เยอะนะยังลงไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่บางพื้นที่ก็ถือว่าค่อนข้างจะดีแล้วนะครับในกรุงเทพค่อนข้างจะชัวร์แล้วนะเดินทางสัญจรได้ดีแล้วนนท์ก็ริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำยังต้องติดตามอยู่นะครับส่วนเรื่องของสุขภาพแน่นอนครับเราเกิดมา

0: ก็ต้องดูแลสุขภาพนะต่อเนื่องดูแลสุขภาพทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็การดูแลสุขภาพก็ต้องมีความรู้ต้องมีความเข้าใจนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องทำความเข้าใจว่าเราเป็นโรคอะไรนะสาเหตุของโรคเกิดจากอะไรการรักษาจะรักษาอย่างไรนะครับส่วนการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะครับ เลือกใช้หยวกยาให้ถูกต้องสมุนไพรก็เหมือนกันนะทุกอย่างมีดีแล้วก็อาจจะมีข้อเสียได้เพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการใช้สมุนไพรดีๆมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรทุกตัวตั้งใจผลิตเพื่อคนไทยเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะทำทุกตัวตั้งใจทำอย่างยิ่งเพื่อให้คนไทยได้ใช้ภูมิปัญญาของคนไทยสมุนไพรไทยใช้ได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับคืนนี้เจอ2 ชั่วโมงสำหรับสุขภาพของเราที่จะดูแลกันนะครับชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะท่านเองก็ลุยงานตอนนี้ลุยงานตลอดหนักด้วยเพราะว่าน้ำท่วมที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็ไปเปิดโรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะท่านก็ได้รับการดูแลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสนามพอสนามนะโรงพยาบาลสนามก็ต้องทุ่มเทเต็มที่นะทุ่มเทเต็มที่ส่วนชั่วโมงแรกในค่ำคืนนี้ครับเป็นอาจารย์อานะมาเป็นวิทยากรนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านก็จะมีองค์ความรู้ในหลายๆมิติมาพูดมาคุยให้ความรู้กันแล้วก็หลังเบรกเหมือนเดิมนะครับหลังเบรกผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามปัญหาสุขภาพต่างๆก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้หลังเบรกเดี๋ยวค่อยแจ้งเบอร์และกันตอนนี้อาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ฟังเพลินเลยอาจารย
1: ์ค่ะอัปเดตสถานการณ
0: ์ณน้ำลงมาพอสมควรแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ว่ารถเล็กยังวิ่งหน้าโรงพยาบาลไม่ได้ค่ะวิ่งได้แต่กระบะค
0: ่
1: ะ
0: กระบะยังพอวิ่งได้รถเล็กยังวิ่งผ่านหน้าโรงพยาบาลไม่ได้ในตัวโรงพยาบาลยังไม่ให้บริการปกตินะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังปิดอยู่
1: ใช่แต่ก็ยังมีคนไข้มาเติมยาอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะ
0: แล้วเราไงเราให้บริการไหมหรือว่าไปที่โรงพยาบาลสนาม
1: อ๋อยังมีบริการนิดหน่อยถ้าคนมาได
0: ้คือถ้ามาได้แล้วเราพอจะดูแลได้เราก็ดูแล
1: ใช่
0: แต่ถ้าไม่ได้ก็จะให้ไปที่โรงพยาบาลสนามที่ค่ายจักรพงษ์
1: เป็นหลักใช่
0: เป็นหลักโอเคครับเจออาจารย์ว่าต่อเลยครับวันนี้มีอะไรมาคุยกับแฟนคลับเราเชิญครับ
1: ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของถั่วเหลืองนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลกินเจนะคะ9วัน9คืนเนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันที่10ถึง18ตุลาคมนะคะซึ
0: ่
1: ง
0: วันมะรืนนี่แล้วเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: พรุ่งนี้แล้วก็มะรืนวันที่10โ
1: อ้พรุ่งนี้หลายๆคนก็เริ่มเตรียมล้างท้องก็เริ่มแบบ
0: พรุ่งนี้ต้อง
1: กิน
0: ใช่พรุ่งนี้ต้องล้างท้องละแล้วก็วันที่10เริ่มกิน
1: ค่ะ
0: เชิญต่อครับ
1: ทีนี้คำถามที่เราเจอบ่อยก็คือว่าสารที่ชื่อไอโซฟราโวนในถั่วเหลืองอะค่ะ มันมีฤทธิ์เหมือนฮอร์โมนเพศหญิงนะคะที่ชื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะจะไปกระตุ้นเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะในหญิงวัยหมดประจำเดือนหรือไม่นะคะเพราะว่า มันมีงานวิจัยหนึ่งที่เขาทำพิสูจน์คำตอบของคำถามนี้นะคะเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นเราก็กลัวว่าเราไปกินพวกเต้าหงเต้าหู้นมถั่วเหลืองอะไรต่างๆ
0: ม
1: ัน
0: จะไปกระตุ้นไอ้มะเร็งหรือเปล่าเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะจะทำให้เกิดซีสต์เกิดมะเร็งเกิดอะไรหรือเปล่านะคะ uh-huh. ซึ่งการศึกษาเนี่ยเดี๋ยวเอาแบบสรุปก่อนนะคะก็คือถ้ากินในรูปแบบของอาหารในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะไม่มีความเสี่ยงนะคะแล้วก็ uh-huh. อาจจะเกิดผลดีในการลดความเสี่ยงในการเกิดพวกมะเร็ง
0: ด้วยซ้ำ
1: เกิดจากพวกฮอร์โมนด้วยซ้ำใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ทีนี้ลงรายละเอียดนะคะรายละเอียดแรกเนี่ยก็คือ

0: ือเป็นการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Advanced in Nutrition เมื่อปีก่อนนี้เองนะคะ2025นะคะทำในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน 3,285 คนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยหมดประจำเดือนไปประมาณสัก 5-7 ปีนะคะเขารวบรวมทั้งหมด40การศึกษาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พบว่าการใช้สารที่ชื่อไอโซฟลาโวนซึ่งเป็นสารหลักที่เจอในถั่วเหลืองเนี่ยนะคะในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มประมาณสัก 2-3 หน่วยบริโภคต่อวันเช่นน้ำเต้าหู้สัก 2-3 แก้วหรืออาจจะหรืออาจจะมีสักก้อนอะไรมีเต้าหู้มีนมถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ 2-3 หน่วยบริโภคเนี่ย เป็นระยะเวลา6เดือนโดยเฉลี่ย แต่ว่าจริงมันรวบรวมจาก40การศึกษาระยะเวลาการทดลองเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปมีตั้งแต่13-24 สัปดาห์คือ2ปีเลยอย่างเงี้ยก็มีนะคะก็พบว่าสารไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองเนี่ยไม่มีผลต่อการคือคล้ายๆกับว่าไม่มีผลเหมือนพวกฮอร์โมนเพศที่เป็นสังเคราะห์ยาคุมกำเนิดแรงๆอย่างเงี้ยนะคะโดยเขาวัดจาก4ตัวชี้วัดก็คือความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะการเจริญเติบโตของเซลล์เยื่อบุช่องคลอดคืออันนี้ก็จะดูว่ามันเสี่ยงจะเป็นอะไรเกี่ยวกับมะเร็งช่องคลอดมะเร็งปากมดลูกอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะคะ ก็คือไม่มีผลเลยไม่มีผลเปลี่ยนแปลง นะคะแล้วก็ระดับฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญของไข่หรือว่าระดับฮอร์โมนเอสตราไดออนซึ่งเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนชนิดแรงที่ผลิตขึ้นจากรังไข่เนี่ยก็คือไม่มีผลแม้ว่ากินวันละเฉลี่ย 2-3 หน่วยบริโภคนะคะจะเป็นเต้าหู้จะเป็นนมถั่วเหลืองอะไรก็ได้เป็นระยะเวลานานตั้งแต่13-24สัปดาห์ก็คือไม่มีผลกับตัวชีวัดพวกนี้นะคะและเขาอธิบายว่ามันอาจจะมีผลลักษณะเป็นเหมือนมันไปปรับให้สมดุลพอดีด้วยนะคะสมดุลพอดีด้วยเหมือนยาตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่ากลุ่ม selective estrogen receptor คือเอาเป็นว่ามันไม่มีผลเสียนะคะแล้วก็การศึกษาอีกการศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจคือการศึกษาที่ติดตามผู้หญิงชาวจีนจำนวน 70,000 กว่าคนเลยนะคะ 73,223 คนเป็นเวลา7ปีถือว่าเป็นการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ยาวนานของการบริโภคถั่วเหลืองว่าจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมหรือไม่นะคะผลสรุปก็คือว่าไม่มีและอาจจะลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมด้วยซ้ำนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกินมาตั้งแต่ช่วงสาวสาววัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะพอเราหมดประจำเดือนเนี่ยความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยจะน้อยกว่าคนที่กินถั่วเหลืองน้อย คือถ้ากินไว้เยอะๆอ่ะมันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมทั้งช่วงก่อนวัยหมดประจำเดือนหรือช่วงหลังวัยหมดประจำเดือน ก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้นะคะ
1: ครับ
0: และอีก7ปีต่อมาเนี่ยนะคะผู้เขียนก็ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างเดียวกันเนี่ย 70,000 กว่ารายเนี่ยแต่ว่าติดตามเพิ่มไปอีก13ปีนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์แยกย่อยว่าความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมชนิดที่มีฮอร์โมนเป็นบวกคือมะเร็งเต้านมมันก็จะมีหลายแบบคือแบบฮอร์โมนเป็นบวกหรือว่าฮอร์โมนไม่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเป็นลบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็คือพบว่ามันช่วยลดความเสี่ยงลงได้เช่นเดียวกันนะคะเปอร์เซ็นต์ก็จะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะคนที่เป็นมะเร็งไปแล้วแล้วก็กินยาต้านฮอร์โมนเช่นทาม็อกซิเฟนเนี่ยเขาพบว่ามันอาจจะช่วยลดอัตราการกลับเป็นซ้ำของพวกมะเร็งได้ด้วยนะคะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาบอกว่ายังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมแบบในจำนวนตัวอย่างที่แบบจำนวนมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เคยสงสัยว่าไปกินน้ำเต้าหู้ทุกวันกินนมถั่วเหลืองกินเต้าหู้มากนะคะแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนปกติหรือเคยเป็นมะเร็งมาแล้วหรือ กำลังรักษามะเร็งอยู่นะคะที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกอะไรต่างๆเนี่ยก็คือกินได้นะคะแต่จากประสบการณ์นะหนูเคยเจอคนไข้แบบอยู่สักคน2คนที่เขาบอกว่าเขาไวจริงๆกับฮอร์โมนก็คือเขาแบบกินไม่ได้เลยเพราะว่าอาจจะแบบว่าเขามีประสบการณ์ว่าในประวัติเขากินมามากแล้วเขาก็เป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ อันนี้ก็คือไม่ได้แบบไปสำรวจสืบค้นรายละเอียดลึกๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์คนที่เจอแบบเนี้ยคือค่อนข้างน้อยมากค่ะ
1: ครับ
0: นะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยของที่มันได้มาจากการบริโภคตามเมนูอาหารปกติเนี่ยมันโอกาสที่มันจะเกิดการกระตุ้นจนกลายเป็นมะเร็งหรืออะไรเงี้ยโอกาสมันน้อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกฮอร์โมนเม็ดสังเคราะห์พวกนั้นนะคะพวกนั้นน่ะมันจะมีความแรงของการเพิ่มระดับฮอร์โมนเนี่ยสูงกว่ากันหลายพันเท่านะคะคือเทียบไม่ได้เลยกับนมถั่วเหลืองแก้วนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแบบว่าอาทิตย์นึงกินสักวันละแก้วหรือว่า 2-3 วันกินทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องมีความกังวลนะคะว่าการบริโภคถั่วเหลืองเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดซีสต์มะเร็งหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: ประมาณนี้เลยนะครับโอเคดีเลยฮะอาจารย์กินเจด้วยหรือเปล่าก
0: ินบางมือ
1: โอเค
0: ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็จะกินบางมือค่ะเพราะว่า
1: ไม่ได้เคร่งไม่ได้เคร่งไม่ได้เคร่งมากเนาะโอเคครับให้อาจารย์อาพักเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วมีประเด็นคำถามนะเกี่ยวกับเรื่องของถั่วเหลืองนะหรือว่าเรื่องกินเจนี่ปรึกษาอาจารย์ได้นะครับรวมทั้งมีปัญหาอื่นๆที่อยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาเรื่องหยกยาต่างๆเรื่องของอภัยภูเบศของเราก็โทรเข้ามานะปรึกษาโดยตรงได้เลยหลังเบรกนะเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ตชุดหนึ่งจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังโทรเข้ามาเบอร์คืนนี้กับพรุ่งนี้เราย้ายมาออกอากาศที่ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยภาค FM นะครับคืนนี้ใช้เบอร์022900473ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนประจำจะมีเบอร์อยู่แล้วเซฟใส่เครื่องไว้จดใส่สมุดไว้ส่วนผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งมาฟังรายการเราก็นะอยากแนะนำให้จดเบอร์ไว้เซฟเบอร์ไว้นะครับ022900473จะรับสายทีละท่านทีละท่านทีละท่านนะครับเพื่อที่จะได้ให้อาจารย์ได้ตอบได้อธิบายให้ชัดเจนเคลียร์กันไปให้เรียบร้อยทีละท่านทีละท่านนะครับ022900473อ่ะหลังเบรกครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้นะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ตั้งเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
4: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: ยุ่งนิดนึงต้องเจอฟ้าทลายยุ่งฟ้าทลายยุงผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
6: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะที่022900473โทรจากไหนครับสวัสดีครับ
7: เจ้าอำเภอพิสัยตำบลด่านช้างคร
6: ับตำบลด่านช้างอำเภอบรรพตพิสัยนครสวรรค์ใช่ไหม
7: ครับครับผม
6: โอเคครับ
7: ถามนอกเรื่องเลยจะถามเรื่องไอแพ้ยาไขมันเนี่ยโดยกินมากหยุดมากมันจะเป็นไรไม่ต้องลองถามหมอ
6: เราให้ฟังนิดนึงไปหาหมอมาหมอบอกว่าไขมันในเลือดสูงใช่ไหม
7: ครับผม
6: แล้วหมอให้ยามากิน
7: ให้ยามากินแล้วนี่ขอหมอเปลี่ยนยาบอกไม่แพ้รักยาไขมันก็ว่างั้น
6: เกลียดเล่า
7: อ
6: ่ะ
7: มันแพ้ครับ
6: อาจารย์ครับซักไซได้เลยครับอาจารย์ครับ
8: ค่ะกินแล้วมันมีอาการยังไงคะ
7: อาการคันทำผิวหนังครับแล้วก็เจ็บหน้าอกแน่นหน้าอก
8: อ๋อลองหยุดกินแล้วมันดีขึ้นเหรอคะ
7: พอหยุดกินมันก็ปกติครับ
8: อ๋อพอกลับมากินอีกก็เป็นอีก
7: พอกลับเป็นก็คือก็เป็นก็กินใหม่ก็เป็นใหม่
6: อืมอ๋อ
8: เป็นอย่างนี้ก็คือ 2-3 รอบเลยเนาะ
7: กินหยุดหยุดกินหยุดหยุดนะ
6: กินก็เป็นหยุดก็หายกินก็เป็นหยุดก็หายอย่างเงี้ยนะ
7: คร
6: ับ โอเคก็เลยประเมินว่าตัวเองจะแพ
8: ้ค่ะมีบ้างไหมที่วันไหนเราไม่ได้กินยาแต่อาการมันกำเริบขึ้นมา
7: ถ้าไม่กินยามันก็เราก็ไม่รู้เป็นไงแต่ว่าแต่ก็มันก็ไม่คันไม่นั่นเลยไม่คันไม่เจ็บหน้าอกมันก็ไม่ใจไม่สั่นเลยเนี่ยไม่นั่นเป็นปกติธรรมดา
8: คร
7: ับ
8: ค่ะยาร่วมอื่นๆกินได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกวันถูกไหม
7: ก็แพ้เป็นไขมันอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เป็น
8: ค่ะแล้วหมอเขาไม่เปลี่ยนยาให้หรอคะ
7: เขาบอกว่าบอกตอนแรกก็บอกว่าไม่แพ้ต้องยาไขมันก็ว่างั้นหมอผมไม่ใช่ว่าอย่างนั้น
8: คือถ้ากินแล้วมันเป็นทุกครั้งที่กินน่ะเนาะหยุดแล้วมันหายแล้วก็ลองใหม่แล้วก็เป็นเหมือนเดิมแล้วก็วันไหนที่ไม่ได้กินยาต้องไม่มีอาการนะคือถ้าเกิดว่าวันไหนไม่กินยาแล้วมีอาการเนี่ยก็อาจจะไม่เกี่ยวกับยาแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนกินยาเป็นหยุดยาหายสนิทก็เป็นไปได้ว่าเกิดจากยาค่ะก็ต้องเปลี่ยนยาน่ะคือกินหยุดมันก็ได้ไหมแต่มันก็ไม่ค่อยเห็นผลในการลดไขมันไง
7: เด็ดสมมุติถ้าเราไม่กินเป็นไรเปล่า
8: ก็ต้องลองท้าพิสูจน์ดูอ
6: ่
8: ะก
6: ็
8: คืออาจจะ1เดือนก่อนเจาะไขมันในเลือดลองงดไป
6: ไขมันในเลือดสูงเท่าไหร่อ่ะไขมันในเลือดสูงเท่าไหร่ตอนนี้รู้มั้ย
7: ไม่เคยรู้น
6: ะฮะ
7: แล้วก็ไม่เคยอ่านไม่เคยออกไอ้ภาษาอังกฤษไม่เคยรู้กันอะไรกัน
6: โอ้เราไม่รู้ตัวเลขด้วยใช่ไหม
7: ครับ
6: แล้วก็เลย
8: แต่คนไข้ไม่ได้เป็นโรคหัวใจหรือว่าอัมพาตอะไรอัมพฤกษ์มาก่อนใช่ไหมคะ
7: ไม่ได้เป็นในข้อเข่าเสื่อมเดียวยังไม่ได้เป็น
8: เบาหวานเป็นไหม
7: นะไม่เป็นนะครับ
6: เบาหวานไม่เป็น
8: งั้นก็ลองหยุดหนึ่งเดือนก่อนไปเจาะเลือดแต่ว่าคืออย่างนี้ค่าไขมันในเลือดอะมันไม่ได้เจาะบ่อยนะคือเราต้องดูก่อนว่าใบนัดเราอะหมอเขาจะเจาะให้วันไหนทั้งวันหน้าเขายังไม่เจาะก็อาจจะต้องกินหยุดๆไปอย่างนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะเจาะเราครั้งหน้าค่ะเราสามารถลองท้าพิสูจน์หยุดก่อนหนึ่งเดือนได้แล้วก็ดูว่าถ้าเราไม่กินมาเดือนนึงเนี่ยไขมันมันขึ้นไหมรอบหน้าเนี่ยถ้ามันไม่ขึ้นก็บอกหมอไปว่าเราขอหยุดยาเพราะว่า1เดือนที่ผ่านมาเราไม่ได้กินยาเลยแล้วไขมันมันไม่ขึ้นแต่ถ้ามันขึ้นก็ต้องบอกหมอว่าขอหมอพิจารณาเปลี่ยนยาใช่ค่ะ
7: ก็นั่นก็ผมต้องจะพูดยังไง พูดไม่ออกนะ
6: ไปหาหมอเขาเคยขอหมอครั้งแรกครั้งเดียวใช่ไหมเพิ่งขอครั้งแรกใช่ไหมเกี่ยวกับเปลี่ยนยา
7: ก็เป็นมาหลายเดือนเลยจะเป็นตั้งปี
6: ไม่เคยหมายถึงว่าเคยขอเปลี่ยนยาเนี่ยกี่ครั้งแล้ว
7: ขอเปลี่ยนครั้งเดียว
6: ครั้งแรกครั้ง
7: เพิ่งรับ4เดือนครั้งนะคร
6: ับแล้วเป็นตั้งแต่เริ่มแรกไหมที่มีอาการแพ้ยา
7: ครับเป็นตั้งแต่เริ่มแรก
6: โอ้เป็นแต่เริ่มแรกเลย
7: ก็พี่ตกเลยว่าถ้าหยุดเลยมันจะเป็นไงบ้าง
8: ก็ที่ผิดเภสัชแนะนำอะค่ะก็คือลองดูบัตรนัดก่อนเนาะว่างวดหน้าเนี่ยที่หมอนัดเนี่ยเขามีเจาะค่าไขมันในเลือดไหม
6: มีไหมเจาะเลือดไหมเขียนไหมเขาเขียนใบนัดในใบนัดเขาเขียนมาไหมว่ามีเจาะเลือด
7: เ
8: อางี้ลองดูไม่เป็นเอาเป็นว่าครั้งหน้าถามหมอเนาะว่าผมจะขอหยุดยาแล้วเดี๋ยวรอบหน้าหมอนัดผมมาตรวจไขมันหน่อยได้ไหมเอางี้ก็ได
7: ้
6: หมอนัดอีกเมื่อไหร่ครับ
7: วันที่26เลยครับไปรับเอวิธีพฤติการนี้ประมาณ5ไปรับใหม่ยา
6: 26ไปรับยาเฉยๆแต่ไม่ได้เจอหมอ
7: ก็เจอนะครับหมอแต่ก็เขาไม่ใช่หมอประจำเขาเรียกแพทย์ทั่วไปครับแล้วแต่หมอคนนั้นคนนี้ไม่หมอ
6: คือหมอเวรหมอเจอหมอเวร
7: ครับ
6: ห
7: มอทั่วไปก็แพทย์ทั่วไปก็ลงในใบนั้น
8: ก็คือเราต้องขอหมอเจาะเลือดแล้วก็วางแผนหยุดยา1เดือน
7: ครับ
8: คือจะได้รู้กันไปไงว่าถ้าเราไม่กินยาเลยเนี่ยไขมันมันเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกินยาต่อนึกออกไหมคะ
6: เบื้องต้นต้องคุมอาหารอะไรด้วยไหมครับอาจารย
8: ์ก็คุมอาหารเนี่ยมันต้องทำทุกคนอยู่แล้วนะคะก็ลองลดการกินพวกของมันของทอดดูค่ะ
6: คุมอาหารอยู่ไหมคุณคุมอาหารอยู่ไหมตามที่หมอแนะนำอ่ะคุณได้คุมตามที่หมอแนะนำไหม
7: ก็คุมครับ
6: หมอเขาแนะ
7: นำกินน้ำพริกมาแล้ว
6: หมอเขาแนะนำอยู่เหมือนกันใช่ไหมเรื่องการคุมอาหารใช่ไหม
7: คร
6: ับ คุณก็ต้องคุมควบคู่กันไปด้วย
7: ที่ไปตรวจที่แล้วก็บอกเบาแล้วว่าแบบก็ยังต้องกินยาอยู่ก็
6: เขาหลังเจอหมอถามด้วยว่าไอ้ไขมันเนี่ยไขมันมันมีตัวเลขเท่าไหร่ค่าเท่าไหร่คอเลสเตอรอลเท่าไหร่ไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่เราจะได้เผื่อมาปรึกษาเพิ่มเติมกับหมอคนอื่นจะได้รู้ตัวเลขอะนะ
7: ครับ
6: อาจารย์มีแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์
8: ค่ะก็ถ้ามันไม่ไหวก็บอกซ้ำๆอะค่ะอย่าเขาก็เปลี่ยนให้เองบอกเขาขอเปลี่ยนยาค่ะ
6: แล้วไปเล่าให้หมอฟังอย่างที่เล่าให้อาจารย์อาฟังป่ะ
7: ครับ
6: เราบอกว่าหยุดก็หายกินอีกก็เป็นอีก
7: ครับ
6: เขาก็ยังไม่เชื่อเรา
7: หมอบอกไม่แพ้ยาไขมันก็
6: มันแพ้ได
7: ้
6: เน
7: า
6: ะมันก็แพ้ได้ใช่ไหมอาจารย์
8: ใช่ค่ะ
6: มันแพ้ได้ครับแพ้ได้โอเคอ่ะเบื้องต้นคงแนะนำได้ประมาณนี้เนาะ
7: แล้วมันเดี๋ยวขอถามที่มันอันตรายไหมที่เป็นตรงเราไม่กินเลยนะ
8: มันต้องแล้วแต่ความเสี่ยงของแต่
6: ใช่ต้องดูตัวเลขด้วย
8: เป็นความเสี่ยงระยะยาวก็คือสมมติว่าเราไขมันสูงแล้วเราต้องกินยาเนาะแล้วเรากินกินหยุดหยุดยามันไม่ได้ผลมันก็จะมีไขมันในเลือดเรามากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งระยะยาวเนี่ยมันอาจจะทำให้เส้นเลือดตีบหรือว่าแข็งได้ค่ะมันเป็นเรื่องอนาคตอ่ะ
6: แล้วมันมีทั้งไตรกลีเซอไรด์มีทั้งคอเลสเตอรอลมันต้องมาเปรียบเทียบกันด้วยว่าไอ้ที่สูงเนี่ยตัวไหนสูงสูงกว่ากันแค่ไหนมันมีองค์ประกอบหลายอย่างเหมือนกัน
9: คร
6: ับ ครับพอเข้าใจพอเข้าใจนะพอเข้าใจนะ
9: ขอบคุณขอบคุณครับเดี๋ยวถามหน้าโทรใหม่ฮะ
6: ความดันไม่มีใช่ไหม
9: คร
6: ับ ความดันไม่มีก็โอเคนะโอเคเบาหวานไม่มีความดันไม่มีมีไขมันก็ไม่น่าจะเท่าไหร่เนาะ
9: คร
6: ับ ครับใช่เคลียร์นะอาจารย์เนาะประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับครับไงก็โทรมาปรึกษาใหม่ได้โอเคครับครับครับ
9: ครับ
6: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงถ้าหากว่าเราไปคุยกับหมอบอกว่าเราเป็นอะไรเนี่ยเราก็อาจจะถามเพิ่มเติมได้นะครับถ้าไขมันก็ต้องรู้เหมือนกันว่าไขมันเรามากอะสูงอะสูงเกินเท่าไหร่นะมันจะได้รู้เป็นตัวเลขไว้ว่ามันสูงเท่าไหร่แล้วก็จะได้เอามาดูแลปฏิบัติตัวได้สายนี้จากไหนครับ
10: หมดตาคอนยังเก่าค่ะ
6: เชิญเชิญครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะคุณโรมและอาจารย์อาด้วย
6: จ้า
10: อาจารย์อาคะน้ำหายท่วมไหมยัง
6: ยังท่วมอยู่ยังท่วมอยู
8: ่น้ำที่โรงพยาบาลยังท่วมอยู่บริเวณถนนเส้นผ่านโรงพยาบาลค่ะ
10: แล้วก็บ้านอาจารย์อา
8: บ้านหนูก็เริ่มถอยหลังไปบ้าง
10: ค่ะ
8: ค่ะ
10: อาจารย์อยากถามอาจารย์ว่ามะเร็งมดลูกที่อาจารย์บอกเนี่ยถ้าคนไม่มีลูกเนี่ยเป็นไหม
6: เป็นได
8: ้มีโอกาสเป็นได้หมดหรอคะถ้ามีมดลูกอยู่ในท้อง
10: อ๋อ
8: ใช่ค่ะ
10: เพราะว่าดิฉันไม่ได้แต่งงานไงก็เลยไม่รู้ก็เลยถามดู
6: ถ้าไม่ได้แต่งงานกับคนแต่งงานเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งมดลูกเท่ากันไหมอาจารย
8: ์คือส่วนใหญ่มะเร็งปากมดลูกมันจะเป็นเรื่องการติดเชื้อไวรัสตัวหนึ่ง HPV จากการมีเพศสัมพันธ์นะคะโดยส่วนใหญ่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แต่งงานไม่มีสามีอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงในการเกิดตัวมะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆมันก็มีเหตุอื่นๆด้วยนะเช่นภูมิคุ้มกันหรือว่าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
10: อ๋อพวกนี้ไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่ได้สูบค่ะแต่ว่าจะทานกับพวกเครื่องดื่มมาพวกเบียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
8: อ๋อ
10: ค
8: ่
10: ะ
8: ก็กินตามพอสมควรล่ะค่ะก
6: ็
8: คงจะไม่เป็นไรหรอก
6: เบียร์ก็เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะ
10: ค
6: ่
10: ะ
6: โอเคครับ
10: กาแฟก็เลิกแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่อยากจะถามอาจารย์อายยังว่าทำไมเดี๋ยวนี้ง่วงนอนบ่อยเนี่ยฟังอาจารย์อาเนี่ยเพิ่งตื่นมานะเนี่ยได้ยินคุณลุงพูด
6: ใส่จะแก่ตัวไปเรื่อยๆจะง่วงนอน
8: ก็อาจจะเป็นเรื่องปกตินะ
10: ไม่ใช่ออกกำลังกายประจำไม่ใช่ไม่ใช
6: ่คนแก่มาง่วงนอนไง
10: ไม่ง่วงนอนแล้วก็บางทีก็อยากจะดื่มกาแฟเป็นยังไงนะ
6: เจ้าเรื่องปกติครับคนเราก็อยากกินนู่นอยากกินนี่เรื่องปกติ
8: ก็ไม่ไปที่ไหนกาแฟไม่ควรกินหลังเที่ยงเนาะอาจจะมีผลรบกวนการนอนได้ค่ะส่วนเวลา
10: เถียงหน่อยอ่ะบางทีมันง่วงนอนไปแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็นอนหลับนะ
6: อ้าวโอเคแสดงว่าถูกกับกาแฟ
8: แต่อาจจะแล้วแต่คน
6: ไม่เป็นไรแล้วแต่คนใช่
10: แล้วน้ำเต้าหู้เนี่ยดื่มบ่อยค่ะแต่ว่ากินกับไอจิ้งโก้อ่ะอันตรายไหม
6: อันตรายครับอันตรายครับถ้าปลาต้องโก้ใช้น้ำมันเก่าถ่าทอด ถึงน้ำมันใหม่ก็ของทอดก็ต้องหลีกเลี่ยง
10: อ๋อเพราะว่าบางคนเขาบอกว่ากินมากๆแล้วจะเป็นมะเร็ง
8: ก็ไม่ควรจะกินของทอดช้ำบ่อย
6: ๆมีโอกาส
10: แต่ว่าพวกทอดไม่ค่อยได้ทานหรอกอย่างไข่นะกินไข่ต้มนะกินวันละ2ลูกอ่ะประจำเลย
6: โอเค
10: ค
6: ่
10: ะ
6: ได้ครับครับผม
10: จ้านะ
6: จ้า
10: ให้กำลังใจนะน้ำแห้งเร็วๆๆ
6: โอเคครับ
8: ขอบคุณค่ะ
6: โชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับเรียบร้อยกันไปนะครับต่อครับท่านอื่นที่รอ

0: อยู่นะแล้วมีประเด็นปัญหาสุขภาพอยากจะปรึกษาอาจารย์อาจากไหนครับ
1: จากไหนครับจากกระสังบุรีรัมย์ครับผม
0: จ้ะเชิญเลยครับกระสัง
1: เมื่อไม่พรุ่งนี้หมอจะนัดผมไปตรวจเลือดนะครับเม
2: ื่
1: อ3เดือนที่แล้วหมอตรวจเจอความดันกับไอ้ก้อนไขมันในเส้นเลือดแ
2: ค
1: ่หมอให้ใช้ยาความดันยาไขมันยังไม่ให้แต่ผมมาหลังนี่ผมกินกระเทียมสดนะครับ
0: ผมก็กินอยู่
1: กับน้ำอุ่น
0: กินกระเทียมสดแล้วก็ตะกินกระเทียมสดกินยังไงครับ
1: กระเทียมสับผมสับทีละ3หัว
0: แล้ว
1: ก็สับซี่สับกลีบ
0: เออ3กลีบจ้า
1: แล้วก็10นาทีได้หัวกินกับน้ำอุ่นนะครับ
0: โอเคกินได้ก็ไม่เป็นไรครับเชิญเชิญครับไม่แผดอะไรนะ
1: มันจะป้องกันอะไรๆด้วยไหมใครจะป้องกันไขมันแดงไหม
0: ถามว่ากระเทียมจะช่วยอะไรโรคของคุณน้าได้บ้างไหมนะ
2: คร
1: ับผม
0: โอเคครับฟังนะครับเชิญครับอาจารย
2: ์ค่ะขนาดที่กินเป็นอาหารได้นะคะที่เขาแนะนำเนาะก็วันละ4กีบเนี่ยคือมันจะบวกลบมากกว่านั้นก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้มันมาจากของทางยุโรปที่เคยอ่านเจอว่าเขาแนะนำประมาณวันละ4กีบได้อยู่ค่ะก็มีส่วนช่วยในการลดไขมันแล้วก็ควบคุมความดันได้ค่ะ
0: ดีประโยชน์
2: แล้วก็การที่เราสับทิ้งไว้เนี่ยถูกต้องแล้วสับทิ้งไว้สัก10ถึง15นาทีก่อนรับประทานเนี่ย ม
0: ัน
2: จะได้สารตัวหนึ่งสูงชื่อสารอะลิซินค่ะซึ่งมันจะเป็นสารที่ออกฤทธิ์ในการลดไขมันในเลือดเนี่ยนะคะ
0: ครับเป็นยาที่ดีตัวหนึ่งสมุนไพรที่ดีตัวหนึ่งเลย
1: ผมกินหลังอาหารเย็นนะครับผมสับกินไว้แล้วผมก็กินกระน้ำอุ่นนะครับ
0: โอเคครับดีครับ4กลีบได้หรือว่าครึ่งหัวก็ได้ผมกินทีละครึ่งหัวเลย
1: แล้วกินทุกวันได้ไหมคร
0: ับ ได้นะทุกวัน4กลีบ
2: กินได้ถ้าแต่ว่ามันก็มีผลข้างเคียงที่ถ้าเรารับได้ก็ไม่มีปัญหาเช่นถ้ากินนานๆเนี่ยเนาะบางคนเขาว่าจะมีเวลาเหงื่อออกเนี่ยมันจะมีกลิ่นตัวกลิ่นกระเทียมกลิ่นซันเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหร
0: ือ
2: ว
0: ่
2: ากลิ่นปากค่ะให้บางคน
1: เนาะเลือดน่ะ
0: ฮะ
1: พรุ่งนี้นัดเจาะเลือดแล้ว
0: ไ
1: ล่รุ่นพรุ่งนี้แล้วว่า
0: ไปเจาะ
1: เป็นไขมัน
0: ไปเจาะเลยแล้วก็เช็คแล้วถามคุณหมอคุยคุณหมอให้เคลียร์เลยนะว่าเป็นไงไขมันดีขึ้นไหมความดันเป็นไงดีขึ้นไหมอะไรก็คุยให้เรียบร้อยเลยเน
1: า
0: ะ
1: แต่ตอนนี้หมอให้ยาคอรันมา3เดือนแล้วครับกินยาคอรันก็ปกติ120
0: คมได้อยู่
1: 120ก็มี
0: โอเคดีครับต้องลดอาหารเค็มด้วยนะลดอาหารเค็มด้วยนะกินเค็มให้น้อยลงด้วย
1: เค็มนะคร
0: ับ อะไรนะ
1: ผมไม่ค่อยกินเค็มหรอกคร
0: ับ ดีครับ
1: แต่ผมจะกินเนื้อสัตว์เป็นหลักกินผักน้อยอย่างนี้แหละครับไม่เป็นไรเลยครับ
0: ก็พยายามเพิ่มผักหน่อยลดเนื้อหน่อยแล้วกันเนาะให้มันสมดุลกัน
1: ผ
0: ัก
1: เพ่งเนื
0: ้อปลูกเองปลูกเองคุณน้าปลูกเองบ้านเราโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยที่ทางเรามีอยู่แล้วปลูกเองนะปลูกผักกินเองนะครับจะได้มีสุขภาพที่ดีนะครับ
1: ของเคลียร์ครับ
0: ครับเคลียร์ครับเคลียร์ชัดเจนขอบคุณครับดีผมไม่ค่อยได้สับอาจารย์ผมก็เคี้ยวเลย
2: อ๋อไปสับในปาก
0: ใช้ฟันสับเอาครับ
2: ก็น่าจะได้อยู่
0: ก็พอได้นะเน
2: า
0: ะ
2: แต่ว่าจริงไอตัวเอนไซม์อะค่ะมันจะต้องทำปฏิกิริยากับอากาศค
0: ่
2: ะ
0: แล้วในลำไส้เรามีออกซิเจนไหมในกระเพาะเรามีออกซิเจนไหม
2: ก็น่าจะพอได้อยู่นะคะ
0: พอได้นะขอให้ได้กินกันไปเถอะอาจจะน้อยหน่อยจะน้อยกว่าสับทิ้งไว้อะไรเงี้ยเนา
2: ะ
0: โอเคครับอ้าวสายนี้จากไหนครับช่วยปิดวิทยุและคุยทางโทรศัพท์นะครับผู้ฟังที่โทรติดนะ
3: โล
0: จ้ะปิดวิทยุครับปิดวิทยุแล้วก็คุยก็ฟังทางโทรศัพท์ครับ
3: โล
0: ได้ยินแล้วครับช่วยปิดวิทยุครับคุณลุงครับอะไรคุณลุงเลยคุณน้าครับปิดวิทยุเลยฟังโทรศัพท์ไม่ต้องฟังวิทยุแล้ว
3: ผมไม่ได้ฟังวิทยุอ่ะ
0: ปิดวิทยุไปปิดวิทยุ
3: ยากปิดพัดลมละ
0: ปิดวิทยุ
4: ปิดวิทยุ
0: ได้ยินแต่ขอให้คุณน้าช่วยปิดวิทยุครับ
4: ชูครับ
3: ผมปิดแล้ว
0: แน่ใจนะว่าปิดแล้วมันกล้องครับ

0: ฮะ
1: แกเปิดลำโพงมือถือหรือเปล่าคะ
0: ไม่น่าจะใช่ใช้สปีกเกอร์หรือเปล่าครับ
2: ผมโทรมาหาอาจารย์นาเนี่ย
0: จะเอาอาจารย์นาลองคุยดูประมาณไม่รู้จะทำไง
1: ค่ะ
0: เอาถามเลยครับ
3: ถามเลยครับ
2: คือผมมันเป็นต่อมน้ำเหลืองโตอะ
3: น้ำเหลืองโต
2: มันไม่ต้องนั่นน่ะ
0: บอกให้ปิดวิทยุไง
2: มันขึ้นตรงน้ำเหลืองอะไรมันไม่กล้องอย่างนั้นน่ะ
0: ก็บอกให้ปิดวิทยุไงครับ
2: รอ
0: ปิดวิทยุตกลงวิทยุอยู่ที่ไหนอะอยู่ตรงไหน
2: ผมอยู่จังหวัดชัยนาทครับ
0: วิทยุอยู่ตรงไหนตัววิทยุอะอยู่ไกลไหม
2: ผมปิดแล้วผมปิดแล้ว
0: เพิ่งปิดเนี่ยเพิ่งปิดนี้เห็นไหมล่ะเอาเล่าต่อเล่าใหม่เชิญครับ
2: คือผมเป็นเมื่อเด็กๆผมทำงานหนักแล้วก็ปั่นจักรยานนะต่อมน้ำเหลืองต้องโกขามันโต
1: ค่ะ
2: ต่อมน้ำเหลืองมันโต
0: ต่อมน้ำเหลืองที่กกขาโตเล่าต่อครับ
2: เมื่อกันที่ต้ารักแร้ทำงานหนักนะมันก็โตแล้วก็มันก็จะขึ้นต่อมน้ำเหลืองมันก็เสียทำไงอาจารย
0: ์อาจารย์ครับที่ใต้รักแร้ด้วยครับ
1: คือถ้ามันเป็นเชื้อโรคอะเนาะมันต้องใช้ยาฆ่าเชื้อแผนปัจจุบันคืออันนี้เราต้องให้คุณหมอเขาพิจารณานะว่า
0: เดี๋ยวอาจารย์แป๊บ
1: ระบบน้ำ
0: อาจารย์แป๊บ
1: น้ำเหลือง
0: อาจารย์แป๊บนึงคุณน้าได้ยินเสียงอาจารย์อาไหม
2: ได้ยินครับ
0: ได้ยินอาจารย์นาเล่าใหม่อาจารย์นาคุยใหม่เชิญครับ
1: คือต้องเข้าใจก่อนว่าระบบน้ำเหลืองเราอ่ะมันทำหน้าที่ดักจับเชื้อโรคเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันโตเนี่ยแสดงว่ามันมีเชื้อโรคอยู่ในระบบน้ำเหลืองนะคะทีนี้เนี่ยต่อมน้ำเหลืองโตเนี่ยเราก็ต้องไปพบหมอก่อนว่ามันเกิดจากเชื้ออะไรยังไงตัวไหนเนาะเพราะว่าถ้ากินสมุนไพรเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อเหมือนยาปฏิชีวนะมันอาจจะไม่ยุบหรือไม่ได้ผลนะอันนี้อันดับแรกเนี่ยก็คือต้องหาโอกาสไปเจอหมอก่อนส่วนสมุนไพรเนี่ยถ้าจะกินเป็นตัวเสริมนะคะเช่นลังจืดหญ้าปักกิ่งอย่างเงี้ยที่มันเป็นกลุ่มล้างน้ำเหลืองเนี่ยลองพิจารณากินดูได้นะคะหลังจากที่เราหมดคอร์สยาปฏิชีวนะแล้วนะเพราะว่าอย่างลังจืดเดี๋ยวมันไปล้างยาหมอแต่หญ้าปักกิ่งเนี่ยกินเสริมเข้าไปได้เลยประมาณครั้งละ2เม็ดนะคะวันละ3เวลาก่อนอาหารลองกินดูสักกระปุกนึงหรือเดือนนึงว่าที่โตๆเนี่ยมันมีแนวโน้มยุบลงบ้างไหมถ้ามันมีแนวโน้มยุบลงเราก็กินต่อได้จนมันยุบหมดค่ะ
2: มันเป็นตุ่มแล้วก็น้ำเหลืองเสียตามผิวหนังด้วยอาจารย
1: ์นั่นแหละก็คือใช้ยากินนะคะแต่ตัวที่แนะนำก็หญ้าปักกิ่งแล้วก็อาจจะใส่ล้างจืดล้างพิษสักเดือนละ7วันอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ค
2: ่
1: ะ
2: มาซื้อที่ไหนได้หญ้าปักกิ่ง
1: หญ้าปักกิ่งของอภัยภูเบศมีทำเป็นแคปซูลนะคะกินแบบแคปซูลอ่ะได้มาตรฐานค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวต้องโตต่อคือครับครับผม
0: เคลียร์นะเข้าใจนะ
1: แต่ถ้ามันไม่ยุบยังไงต้องไปหาหมอเนาะว่ามันติดเชื้ออะไรยังไงหรือเปล่าค่ะ
2: มันจะไปหาหมอที่หนึ่งโรงพยาบาลเขาก็จ่ายยามาก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะหมออ
0: ่ะงั้นจะให้ลองแนะนำเป็นยาปากกิ่งลองกินดูนะ
2: ครับ
0: โอเคครับเคลียร์เนาะ
2: ครับ
0: ครับสวัสดีครับเรียบร้อยเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีครับท่านที่รออยู่มาต่อมาเลยนะอาจารย์เบอร์020287710ยังเปิดให้บริการอยู่ป่ะช่วงนี้
1: น่าจะเปิดนะคะหนูเห็นเขามีคนทำงานแล้วแต่ว่าเหมือนเขามาแพ็คของอะไรอย่างงี้ด้วยช่วยน้ำท่วม
0: อ๋อคือทำหลายหน้าที่เพิ่มขึ้นเลย
1: ใช่ๆ
0: โอเคครับเบอร์คอลเซ็นเตอร์ของเรานะ020287710นะตอน1นี่ปรึกษาพูดคุยได้เลยนะต่อ2ฝ่ายขายนะครับสายนี้จากไหนครับ
4: จากสระบุรีครับ
0: เชิญครับคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับ
4: อาจารย์ครับเนี่ยขมิ้นชันกินกับอะไรกระชายอะไรกระชาย
0: ขมิ้นชันจะกินร่วมกับกระชาย
4: ครับ
0: คำถามคือ
4: ไอ้กิน ได้ไหมครับ
0: กินได้ไหมครับอาจารย์จะ
1: กินได้ค่ะแต่ว่าฤทธิ์แตกต่างกันนิดหน่อยแต่ช่วยเสริมฤทธิ์กันได้ในเรื่องของการช่วยย่อยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อค่ะแต่ว่าเป็นเง่าพืชที่มีน้ำมันหอมระเหยในการขับลมช่วยย่อยเหมือนกันแต่กระชายมันจะร้อนกว่าหน่อยจะร้อนกว่าขมิ้นหน่อยแต่กินร่วมกันได้ค่ะ
0: จะกินเพื่ออะไรครับ
4: กินเพื่อไอเนี่ยเป็นโรคกระเพาะน
1: ะแต่ถ้าเรากินแล้วเนี่ยเราต้องสังเกตอาการตัวเองเนาะถ้าเกิดว่ามันรู้สึกแสบๆร้อนๆมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องงดตัวกระชายไปอาจจะร้อนไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ากินแล้วดีย่อยดีไอดีไม่มีอืดอะไรก็กินร่วมกันได้มันมีการศึกษาในคนไข้ที่มีภาวะอาหารไม่ย่อยอยู่ค่ะสำหรับตัวกระชาย
4: ก็มันมีอยู่ว่าออกมาจากไพบูเบตเนี่ยกระป๋องนึง
0: มีตัวไหนมีตัวไหนอยู่ครับ
4: กระชายทั้งขมิ้นชันก็อยู่
0: ครับผมไม่ยังแล้วก็ป๋องเนี่ยก็ปลูกใช่ไหม
4: กระปุกอะ
0: อย่างละกระปุกแล้วยังไม่ได้ลองกินใช่ไหมครับ
4: 64ยัง60เม็ดเนี่ย
0: ยังไม่ได้กินทั้ง2กระปุกเลย
4: กินแล้วขมิ้นชันกินประจำ
0: ขมิ้นชันกินแล้วกินประจำอยู่แต่ว่าจะกินกระชายเสริมเข้าไป
4: คร
0: ับก็อย่างที่อาจารย์แนะนำไปต้องสังเกตตัวเองด้วยนะครับ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ถามอีกไอ้เนี่ยมีไหมไอ้ที่มังคุดสำเร็จเลยแหละ
0: อะไรมังคุดสำเร็จครับตัวอะไรฮะเป็นผลิตภัณฑ์จากมังคุด
4: มังคุดอะไอ้กินมังคุดไอ้อะไรเขาเรียกไอ้ที่เขาไปฟูดเบดเขาว่าเขาทำไหมครับ
0: อ๋อตัวเป็นยาทาแผลหรือเปล่าย
4: า
0: ที่ฟันฮะ
4: ยาไอ้นั่นนะแคปซูลนะมีไหม
0: ไม่มีมังคุดไม่ได้มียาแคปซูลครับใช่ไหมอาจารย
1: ์ค่ะมีแต่ยาทาแผลภายนอกค
0: ่
1: ะ
0: มังคุดจะมียาสีฟันมีกาเซดีนแผลทาแผล
4: มีครับยาสีฟันมีนะครับ
0: โอเคแต่ว่าอย่างที่ลุงต้องการเนี่ยไม่มี
4: ครับครับ
0: ไม่มีครับ
4: ผมลองไอ้มังคุดใส่
0: แผล
4: ในปากก็หายเออ
0: โอ้จะอาจารย์ยังไงดีเนี่ยตรงนี้จะแนะนำยังไงดีเอายากระสีผมคุณไปใส่แผลในปากอะ
4: ก็เลยถามมีแคปซูลกินได้ไหมครับ
0: ถ้าทายาในปากต้องอีกตัวหนึ่งแค่ตรงนะคุณน้านะ
4: ครับ
0: ใช่ไหมอาจารย
1: ์ค่ะคือถ้าเป็นกีซาลีนใส่แผลภายนอกเปลือกมังคุดยี่ห้ออภัยภูเบศเนี่ยมันห้ามรับประทานนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้เป็นพยายอกีซาลีนค่ะพยายอแต่ถามว่าเปลือกมังคุดกินได้ไหมกินได้นะแต่ว่าเราไม่มีแบบกินนะคะ
0: คืออย่างนี้ไอตัวเปลือกมังคุดอะโอเคเขาก็ไม่ค่อยนิยมกินกันอยู่แล้วล่ะแล้วก็มาทำใส่แผลข้างภายนอกเราไม่แนะนำให้ไปทาไปปากนะคุณลุงนะ
4: คร
0: ับ แต่คุณลุงจะใช้ทาแผลในปากอาจารย์อาแนะนำเป็นกีซาลีนพยายอซึ่งเราออกแบบมาสำหรับทาแผลในปาก
4: ครับ
0: นะจะปลอดภัยจะได้ผลกว่า
4: ครับพยายอมีไหมครับ
0: มีครับ
1: และต้องเป็นแบบหลอดหยดด้วยเนาะเขาเรียกว่าแบบกีซาลีนมันมีหลายรูปแบบค่ะ
0: บอกว่าไทปากอะใส่ปากอะทาในปากทาพยายอทาในปากเขาก็คงเข้าใจน้อยอาจารย์เนาะใช่ไหม
1: กลัวเขาจะไปหยิบครีมมาทากินอะไรอ
0: ีกแต่ครีมก็ทาภายนอกครีมพยายอนี่ทาภายนอกแต่ครีมทาในปากมันจะเป็นตัวหนึ่งเป็นกีซาลีน
4: ครับครับ
0: นะ
4: แล้วไอ้มีไหมไอ้ลูกไอ้ลูกยอเนี่ย
0: มีเนาะยอแคปซูลเรามียอแคปซูลมีครับคุณน้าครับมีครับ
4: ครับอยากได้อยากได้
0: ได้สั่งได้เลยครับสั่งได้เลยครับ
4: ครับ
0: ครับผม
4: แล้วไอ้ลืม
0: เ
4: ย็
0: นไม่ต้องรีบสบายสบายครับ
4: ยาไอ้อะไร
0: เกี่ยวกับทารักษาอะไรฮะ
4: ไอ้รักษาเนี่ยกระเพาะก็ได้เขาว่าก
0: ระเพาะก็ได้เหรอขมิ้นชันบอกไปแล้วนี่ตัวอย่างจะเป็นขมิ้นชัน
4: ขมิ้นชัน
0: ขมิ้นชัน
1: ลูกยอก็ขับลมในลำไส้ได้แก้กดไหลย้อน
0: ได ้
4: ครับครับครับครับ
0: ใช่ใช่ครับนึกออกไหมหรือว่าได้ออกแล้วได้ออกแล้ว
4: ออก
0: แล้วนะเรียบร้อยแล้วนะ
4: คร
0: ับ โอเค
4: สั่งก็อภัยผู้เวรได้ใช่ไหม
0: ได้เลยครับได้เลยครับปกติสั่งที่ไหนครับ
4: ไหน
0: ปกติสั่งซื้อยังไงครับ
4: ก็ยังไม่ได้สั่งเนี่ยถาม
0: ไม่ที่ได้มาส่งกระปุกก็ได้เอามาจากไหนอ่ะ
4: อ๋อสองกระปุกก็มาจากภัยผู้เบสครับ
0: เอาแล้วได้มายังไงอะครับเขาให้มาหรือสั่งซื้อ
4: ส่งมาให้ครับทาง
0: นี้อ๋อได้รางวัลเหรอ
4: ซื้อด้วยก็มินชันก็ซื้อด้วย
0: อันนั่นแหละซื้ออย่างนั้นแหละที่ซื้อเท่าที่เคยซื้อนั่นแหละนะครับ
4: ครับ
0: โอเคครับซื้อได้นะซื้อได้นะ
4: ถ้าซื้อกระปุก
0: โอเคถ้าซื้อไม่ได้ก็โทรมาถามใหม่นะครับ
4: ครับ
0: โอเคครับเคลียร์นะ
4: ครับ
0: โอเคครับ
4: ช่วงเซสลามันเท่าไหร่ครับเซสลา
0: อะไรนะ
1: สลาน่าจะ200กว่าบาทค่ะที่พลากระปุกเนาะ
4: ต้องสั่งเซสลาด้วยกันดี
0: อ๋อตรีพลาได้ครับสั่งได้เลยครับ
4: ครับครับ
0: ตรีพลามันจะแบบชาชงก็มีแบบเป็นแคปซูลก็มีใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: เลือกเอาเลยได้เลยนะครับ
4: กินครับครับกินกระเทียมทุกวัน
0: เหมือนกันผมก็กินกระเทียมเหมือนกันครับผม
4: ทุบเผาแหลกผมก็ใส่ถ้วยแล้วก็ยำใส่ถ้วย
0: อ๋อคนสุดได้ทุบได้สับได้ครับแล้วแต่ครับ
4: กินกับข้าวอ
0: ่
4: ะ
0: กินพร้อมข้าวเลยกินกับข้าวกับโปรตีนจะอร่อยครับผม
4: กินมาเป็นปีแล้วเพราะว่าแก้ไอได้แก้หวัด
0: มันเป็นยาโดบไทยเลยนะตัวนั้นอ่ะสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับผม
4: ลอง
0: โอเคครับ
4: แต่กินกล้วยทุกวันได้ไหมคือกล้วย3-4ลูก
0: วันละ3ลูกบ้าง4ลูกบ้าง2ลูกบ้าง
1: ถ้ากินแล้วน้ำตาลไม่ขึ้นนะคะเกลือแร่โพแทสเซียมในเลือดไม่สูงเกินค่าปกติก็กินได้ค่ะ
0: ครับ
1: ต้องอาศัยผลตรวจเลือดเช็คอ่ะ
0: ใช่ใช่แต่ละคนไม่เหมือนกัน
4: ทีเป็นฟองมันจะเป็นหรือเปล่า
0: แรงอัดยังสูงอยู่ว่าได้สีเป็นฟองเนี่ยทีเป็นฟองต้องยังไงอาจารย์จะต้องประเมินอะไรบ้างครับ2นาทีครับอาจารย์
1: มันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะคือถ้ามีเชื้อโรคอยู่ในฉี่มันก็เป็นฟองได้เนาะจากการหมักของแบคทีเรียหรือว่าเราเบ่งฉี่แรงไปนะคะหรือค่าไตเสื่อมซึ่งอันนี้อาจจะต้อง
0: ไปตรวจ
1: ลองตรวจค่าการทำงานของไตดูค่ะ
0: ครับมันมีเหตุจะหลายอย่าง
4: เหลืองด้วยครับ
0: ฮะ
4: ฉี่อยากเหลืองด้วยครับ
0: เหลืองอ่อนหรือเหลืองเข้ม
4: เหลืองอ่อนครับ
0: เหลืองอ่อนก็ปกตินะธรรมชาติของมนุษย์
1: ก็ลองกินน้ำให้มากขึ้นการดื่มน้ำน้อยภาวะขาดน้ำก็อาจจะทำให
0: ้
1: เก
0: ิ
1: ดฉี่เป็นฟองได
0: ้
4: คร
0: ับ เราค่อยๆปรับค่อยๆปรับดูแล้วค่อยๆหาเหตุหรือถ้ามีเวลาก็ไปให้หมอตรวจก็ตรวจฉี่ตรวจปัสสาวะก็ดีเหมือนกัน
4: ก็กลัวว่าจะสั่งยามกันครับสั่งยาครับ
0: สั่งยา
4: แค่นี้แหละครับขอบคุณครับ
0: โอเคแล้วนะ
4: ครับ
0: โอเคครับครับผมครับผมคงได้เป็นสายสุดท้ายอาจารย์มีอะไรจะเสริมสัก1นาทีครับ
1: ก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังที่ถ้าบ้านน้ำท่วมอะค่ะก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็วด้วยดีนะคะ
0: ครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์อามากครับ
1: ค่ะขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับเบอร์คอลเซ็นเตอร์ของเราน่าจะใช้ได้อยู่นะผมไม่ได้โทรไปเช็ค02-02-87710โทรไปสอบถามเกี่ยวกับอภัยภูเบศได้โทรไปสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศได้นะครับเป็นเบอร์อัตโนมัตินะ02 02 02 02 2ครั้งนะครับ02 02 87710นะครับเดี๋ยวเราพักฟังข่าวกันแป๊บหนึ่งนะฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วชั่วโมงต่อมาก็พบกับทางคุณหมอมะกอนลิ้มบุโดพรต่อนะครับคุณหมออยู่กับเราต่ออีก1ชั่วโมงนะครับพักฟังข่าวก่อนครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับปภ.แจ้งเตือนรับมือฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้ถึง13ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจะนานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
11: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติประจำวันแจ้งให้เตรียมรับมือกลุ่มฝนละรอกใหม่ระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้คาดภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกำชับให้ใช้ระบบพยากรณ์อากาศระยะสั้นหรือ Nowcastมาช่วยประเมินสถานการณ์และชี้จุดเสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ข้อมูลจากระบบ Nowcast ระบุว่าช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความเสี่ยงฝนตกหนักมากซึ่งอาจกระทบต่อชุมชนท้ายเขื่อนแก่งกระจานขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงโรงรับจำนำของรัฐออกมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนใช้บริการได้ระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคมนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือสทค.หรือโรงรับจำนำของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงพม.ได้ออกมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนครอบคลุมผู้ใช้บริการ5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีเทพกุญชรและสาขา46ลาดกระบังผู้ใช้บริการที่เข้ามาส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่เข้าร่วมมาตรการระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคมนี้จะได้รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนในรอบตั๋วถัดไปครอบคลุมทุกวงเงินกำหนด1คน1สิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งจัดทำน้ำหมักชีวภาพหรือ EM ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ยังมีน้ำท่วมขัง
13: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งจัดทำน้ำหมักชีวภาพหรือ EM แจกจ่ายและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้บรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียและกลิ่นเหม็นในพื้นที่ประสบอุทกภัยตามความเหมาะสมเพื่อช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนช่วงน้ำท่วมและการฟื้นฟูหลังน้ำลดด้านนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้รวบรวมน้ำหมักชีวภาพจากหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ประสบภัยที่มีความจำเป็นโดยสามารถประสานขอรับการสนับสนุนผ่านสำนักงานสิ่ง

0: รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียที่เมืองบูตราจาย่าศูนย์กลางการบริหารราชการของมาเลเซียในวันนี้ที่ระบุว่าเมียนมาจะรับผู้อพยพชาวเมียนมาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์กักกันของมาเลเซียซึ่งผ่านการตรวจสอบสถานะแล้วกลับประเทศโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคมตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีอันวาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระดับทวิภาคีโดยเฉพาะการส่งผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาหลายพันคนกลับประเทศท่ามกลางความกังวลของนานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและกระบวนการส่งกลับที่อาจขาดความโปร่งใส1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยเดชอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับชั่วโมงที่2ก็เป็นประจำคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านจะมาเป็นวิทยากรในรายการให้ความรู้นะครับเหมือนเดิมแล้วก็หลังเบรกก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอเลยนะครับวันนี้วันที่8นะครับคุณหมอรู้สึกในเฟซคุณหมอจะพิมพ์วันที่10ตุลาคมนะฮะคุณหมอมากรท่านมารอแล้วนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บรมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: วันนี้ออก Facebook ด้วยใช่ไหมคุณหมอ
3: วันนี้มี Facebook ฮะกลับมาบ้านแล้วครับผม
2: กลับมาบ้านที่กบิลบุรีเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ยังทำงานหนักเหนื่อยเหมือนเดิม
3: ก็ตอนนี้พวกเราย้ายกันไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ฮะ
2: ครับผมครับผม
3: ไปเปิดโรงพยาบาลสนามดูแลคนไข้แต่ว่าก็ทำไม่ได้เต็มศักยภาพหรอกเพราะว่ามันมีข้อจำกัดนะเนาะ
2: ใช่ครับ
3: นี้ก็เลยให้บริการเคสที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับแล้วก็เน้นเรื่องผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังอยู่เดิมต่อยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะ
2: กลับ
3: ไปได้หมดละเกือบหมดละ
2: ครับน้ำก็ลงมาเป็นคืบแล้วมั้งเนาะคุณหมอ
3: น้ำลงมาเยอะแล้วตอนนี้หน้าโรงพยาบาลนี่รถกระบะ
2: วิ่งได้แล้ว
3: พอวิ่งได้แล้วฮะแต่รถเก๋งต้องรออีกสักวันสองวัน
2: ขอให้ลงเร็วๆเลยนะฮะลงเร็วๆเลยเพราะว่าปราจีนบุรีหนักเลยหนักเลยโดยเฉพาะที่บ้านสร้างหนักมากเลยคุณหมอ
3: โอ้โหมันแบบเรียกสายน้ำไหลมารวมกัน
2: รวมที่บ้านสร้าง
3: เพิ่งรู้หมู่บ้านสร้างนี่ท่วมจริงๆฮะ
2: เออหนักจริงหนักจริงเออแล้วก็ดราม่ากันด้วยเรื่องบ้านสร้าง
3: ในอำเภอก็อ่วมไปด้วยฮะ
2: เห็นว่าวันนี้มีคำสั่งใหม่ออกมาแล้วใช่ไหม
3: โอ้โหแล้วมีคำสั่งใหม่
2: มีคำสั่งใหม่แล้วใช่ๆก็เห็นว่าไปเป็นในอำเภอแถวจังหวัดฉะเชิงเทรา
3: อ๋ออีกแล้วล่ะ
2: ครับออกสั่งคำสั่งเพิ่งออกเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนี่ไงนี่แหละ
3: คือเรื่องเนี้ยผมนึกถึงเรื่องสามก๊กนะฮะ

0: อยู่ตอนนึงที่โจโฉสั่งประหารพ่อครัวนะฮะหัวหน้ากองเสบียงเดี๋ยวผมมาเล่าในไลน์ให้ฟังแล้วกัน
1: โอเคเอาเดี๋ยวผู้ฟังที่อยากจะติดตามเรื่องราวดีๆนะทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องที่เป็นเกร็ดความรู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวคุณหมอจะเฟซบุ๊กส่วนตัวอันนั้นเป็นภาคเฟซบุ๊กแบบเต็มที่เลย
0: หลังเราเรื่องสามก๊กนะไม
1: ่
0: เกี่ยวใครนะเราสามก๊กตัวโฉ
1: ให้ฟังสามก๊กตอนอะไรนะประหารชีวิตกอง
0: ประหารชีวิตกองเสบียง
1: กองเสบียงโอเค
0: หัวหน้ากองระเบีย
1: งเดี๋ยวภาค Facebook ติดตามชมใน Facebook ของคุณหมอมาก่อน5 ทุ่ม 5 ทุ่มนะครับ5ทุ่มส่วนใครที่อยากจะชมทาง Facebook ตอนนี้ก็สามารถชมทาง Facebook ของคุณหมอได้ Facebook ของผมได้ผมแชร์ไปให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถติดตามชมได้หรือถ้ายังไม่ได้เป็นเพื่อนทั้งผมทั้งคุณหมอเนี่ยก็ต้องเข้าไปเซิร์ชใน Facebook ในแว่นขยายนะพิมพ์คำว่ามะกอนนะครับมอม้ากอไก่รอเรือนะมะกอนมอม้ากอไก่รอเรือแล้วก็นามสกุลท่านลิ้มอุดมพรก็สามารถเข้าชมทาง Facebook ได้นะอ่ะคุณหมอว่าต่อเลยครับเชิญครับ
0: ครับก็ตอนเข้ารายการฟังได้ยินเสียงอาจารย์ต้อมนะโอ้โหผมนับถือ
1: นับถือใจ
0: อาจารย์ต้อมจริงนะคือช่วงน้ำท่วมเนี่ย
1: อ
0: ู้แกมาบัญชาการเองนะ
1: แกมีเยี่ยมที่ประสบแล้วแกมีประสบการณ์ด้วยไงคุณหมอเออดร.ต้อมมีประสบการณ์น้ำท่วมหลายรอบ
0: วันแรกที่น้ำขึ้นน่ะผมก็ลงไปข้างหน้างานแล้วก็คิดอะไรไม่ออกก็โทรหาอาจารย์ต้อมฮะ
1: ครับ
0: บอกอาจารย์ไม่ไหวแล้วฮะแบบมันกระทั่งพักแกก็มาแกก็สั่งการโอ้โหแบบสุดยอดเลยฮะครับแล้วก็คือถ้าไม่ได้อาจารย์ต้อมเนี่ยผมว่ามันเสียหายเยอะกว่านี้มากนะฮะอันนี้นี่ผมครับอารวาสจริงๆเลยนะอายุท่านขนาดนี้นะแบบกลางวันกลางคืนเนี่ยแกอยู่จนแบบนั่งเฝ้าเลยผมยังแอบไปนอนน่ะนะฮะไม่ไหว
1: ครับเข้าใจ
0: สุดยอดฮะแล้วตอนนี้ก็ท่านก็มาช่วยดูเรื่องบุญนะตึกเจ้าพระยาเพลเบกก็พอสมควร
1: โอ้ท่านรักของท่านมากด้วยครับ
0: กระเบื้องกระเบื้องร่อนนะฮะกระเบื้องร่อนออกมาก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเราค่อยๆแก้ไขกันไปได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เพลเบกก็เสียหายเยอะนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังประเมินความเสียหายอยู่แล้วก็เดี๋ยวในรายการสัปดาห์หน้าอะไรอาจจะฝากพวกเบอร์บัญชีเน
1: า
0: ะเบิกจ่
1: า
0: ช่วย
1: ได้ได
0: ้ได้ตึกเอาไปภูเบศแล้วก็โรงพยาบาลด้วยนะฮะ
1: เออ
0: แพทย์เสียหายเยอะเลย
1: แฟนคลับเราสนใจจะช่วยกันเนาะเป็นสิ่งที่หลายๆคนรออยู่เหมือนกันได้ครับได้ครับ
0: มีเบอร์แล้วก็ไปนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย
1: ครับครับครับ
0: โอเคครับผมไปดูเรื่องข่าวสุขภาพกันนะครับจากกรณีของกาฬโรคเชื้อกาฬโรคในรัสเซียพี่บล
1: ูโอ้ตามข่าวอยู่เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไปคนหนึ่ง
0: เหมือนหนังเลยฮะหลอดทดลองแตกเสียชีวิตแล้วตอนนี้เขาบอกว่ามีรายที่2แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะนะครับซึ่งกรมควบคุมโรคนะครับติดตามกรณีสงสัยเชื้อกาฬโรคปอดในประเทศรัสเซียนะครับโดยสรุปเนี่ยว่าจากการติดตามและประเมินสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับเปิดเผยว่าจากการติดตามข่าวต่างประเทศพบรายงานว่าหญิงอายุ28ปีที่ปฏิบัติงานที่สถานีวิจัยนะครับในแคว้นเออร์คุตนะครับสหพันธรัฐรัสเซียเนี่ยป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบชนิดนะครับสาเหตุและเสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยมีรายงานผู้สัมผัสอย่างน้อย197รายที่ได้รับการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นเบื้องต้นยังไม่พบการป่วยในผู้สัมผัสนะฮะและยังไม่มีหลักฐานยืนยันจากห้องปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตจากเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานการแพร่เชื้อหรือการเกิดการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแต่อย่างใดนะครับแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นเหตุการณ์น่าสงสัยแต่กรมควบคุมโรคก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้มอบหมายให้กองระบาดวิทยาในฐานะจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศตรวจสอบติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกับองค์การอนามัยโรคโดยตรงนะครับโดยทางทีมได้ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นพบว่าความเสี่ยงต่อการนำเข้าเชื้อสู่ประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากเหตุการณ์ในรัสเซียยังจำกัดอยู่ในพื้นที่เฉพาะ ยังไม่มีรายงานการแพร่กระจายในชุมชนหรือนอกพื้นที่อีกทั้งขณะนี้ WHO ยังไม่มีการประกาศเตือนหรือยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องการโรคเนี่ยจะถูกจัดให้อยู่เป็นโรคติดต่ออันตรายซึ่งมีโรคที่มีความรุนแรงสูงต้องมีระบบรายงานและควบคุมอย่างเร่งด่วนนะครับนะฮะก็นอกจากนี้เนี่ยทางด้านในแพทย์ดิเลกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวเสริมว่าขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการจำกัดการเดินทางเที่ยวบินหรือคัดกรองเป็นพิเศษในช่องทางเข้าออกประเทศนะครับเรื่องจากระบบเฝ้าระวังปกติของประเทศไทยยังมีความเข้มแข็งและเพียงพอในการรองรับสถานการณ์นะครับหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422นะครับ
1: น่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่เหมือนกัน
0: น่ากลัวตรงที่เป็นรัสเซียเพราะว่าใช่ไหมคือเราก็รู้อยู่รัสเซียเนี่ยเขาจะบอกเราหมดหรือเปล่าล่ะ
1: ใช่ใช่ใช่แล้ว
0: เขาอย่างเงี้ยก็ยังต้องติดตามอยู่นะฮะเพราะว่าในอดีตเนี่ยโอ้โหการโลกนี่ฆ่าชีวิตคนเนี่ยไป
1: มนุษยะ
0: ครึ่งทวีป
1: ครึ่งทวีปใช่ใช่ใช
0: ่ครึ่งค้อนโลกครึ่งค้อนทวีปเลยนะคร
1: ับ ใช่ใช่
0: ก่อนที่จะมีตัวยาปฏิชีวนะนะครับก็บรีฟให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าการโลกตอนนี้เราแทบไม่รู้จักกันแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับเหมือนกับมันจะสูญพันธุ์ไปแล้ว
0: แต่มันยังอยู่ฮะแต่มันยังอยู่นะครับก็คือว่าโดยหลักโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะการระลอกเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อที่ชื่อว่าเยอร์ซีเนียเพสติสนะครับซึ่งจะพบในพวกสัตว์ตันแท
1: ้
0: หนู
1: หนูตัวดี
0: หมัด
1: นะครับครับ
0: คนเนี่ยมักจะติดจากหมัดที่มีเชื้อเนี่ยกัด
1: หมัดจากหนูมากัดคน
0: ใช่ใช่หรือสัมผัสเนื้อเยื่อสัตว์ที่ติดเชื้อนะฮะก็แต่ถ้าเป็นการระลอกปอดสมมติจะเป็นการระลอกปอดเนี่ยก็จะแพร่จากคนสู่คนได้จากการไอนะโดยลักษณะสำคัญเลยก็คือมันจะเป็นอันแรกเลยที่เจอบ่อยที่สุดนะก็คือการระลอกต่อมน้ำเหลือง
1: ครับ
0: นะฮะพอเชื้อมันเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตปวดขันหนีบรักแร้คอเนี่ยนี่บ่อยที่สุดนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ชนิดที่สองก็จะเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดอันนี้จะอันตรายรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได
1: ้
0: นะครับบางทีไปต่อมน้ำเหลืองปุ๊บเข้ากระแสเลือดเสียชีวิตเลย
1: ครับ
0: แล้วก็จะเป็นการระลอกปอดก็จะมีไข้ไอหอบเจ็บหน้าอกพวกนี้ได
1: ้
0: นะครับก็โชคดีว่ามันตอบสนองกับยาที่ไม่ค่อยจะซับซ้อนมากนักอ่ะเช่นกลุ่มพวกเจนต้าไมซินอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็อย่าให้มันระบาดเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอเชื้อใหม่มันมาจากลองไม่รู้มันสายพันธุ์อะไร
1: เ
0: กิดมันดื้อยาขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมฮะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องตามข่าวไปเรื่อยๆ
1: น่ากลัวน่ากลัวเขา
0: ไ
1: ม่รู้ว่าเตรียมเชื้อไว้ทำลายมนุษย์ด้วยกันหรือเปล่าแบบนี้นะมันเหมือนกับ
0: น
1: ั่นสิมันมันอย่างนั้นมันได้หนังจริงๆอ่ะมันประมาณแล้วก็เรามองด้วยปุถุชนคนธรรมดาก็ว่าแล้วทำไมต้องขนาดนั้นท่านต้องอยู่ในโหลดทดลองแล้วมันจะทำสงครามเชื้อโรคอ่ะใช่ไหมเราก็คิดเป็นเรื่องของสงครามเชื้อโรคไปเลยอ่ะเชิญคุณหมอว่าต่อครับ
0: โอเคครับช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะฮะมันมีภัยอันตรายแบบหนึ่งที่มานะครับนอกจากฮ่องกงฟุตน้ำกัดเท้านะผมเห็นคนเป็นน้ำกัดเท้าเยอะมาก
1: เยอะใช่ครับ
0: น้ำท่วมเยอะมากเลยเพราะว่าแช่น้ำกันนานนะฮะแล้วก็จะมีอันตรายอันหนึ่งครับก็คือแมลงสัตว์กัดต่อยนั่นเองฮะ
1: โอ้สัตว์มีพิษที่มันหนีน้ำมานั่นแหละ
0: ถูกต้องฮะอันนี้คือเราไม่พูดถึงงูนะเราพูดถึงไอ้แมลงสัตว์กัดต่
1: อ
0: ยที่มันหนีน้ำมาเนี่ย
1: ตะขาบแมงป่องแมลงที่มันมีพิษทั้งหลายไม่ถึงตายอันนี้ไม่ถึงตายครับผม
0: ก็มีบางอย่างบางคนตาย
1: โอ้บางทีแพ้ตาถึงตายด้วยเหมือนกัน
0: ใช่เพราะนั้นวันนี้ก็จะเอามาสรุปเลือกตัวเด่นๆมานะ
1: ครับ
0: ว่ามันมีตัวไหนบ้างที่แบบต้องเฝ้าระวังเลยนะแล้วต้องทำยังไงช่วงน้ำท่วมเนี่ยเพราะว่ามันก็หนีเหมือนเรานี่แหละ มันก็หนีเหมือนเราม
1: ันจะเอาตัวรอดเหมือนกัน
0: เอาตัวรอดเหมือนเรานี่แหละนะ
1: คร
0: ับไปดูตัวแรกกันเลยนะฮะตะขาบครับนี่อันนี้ตัวแสบ
1: ตัวนี้ตัวแสบสุดเลย
0: เวลากัดเนี่ยมันจะเป็นรอยเขี้ยว2จุดนะพอโดนกัดไปปุ๊บเนี่ยมันจะปวดแสบปวดร้อนทันทีเลยนี่เป็นลักษณะสำคัญมาเลยนะโดนจึ๊บนะฮะมันจะปวดแสบปวดร้อนบวมแดงเห็นรอยเขี้ยว2จุดนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็อาจจะมีอาการชารอบแผลได้ด้วยนะครับเพราะว่าแทรกซ้อนเนี่ยข้อดีก็คือมันเจอได้ไม่บ่อยยกเว้นว่าคนแพ้เยอะๆจริงๆอ่ะนะ
1: คือ
0: เนี่ยตะขาบกัดที่ตายอ่ะมันจะปวดนะครับมันจะปวดแต่ว่าต้องระวังว่าแผลเนี่ยอาจจะติดเชื้อภายหลังนะครับโดยเฉพาะเมื่อเกาหรือสัมผัสกับน้ำสกปรกนะครับการดูแลเบื้องต้นหลังจากโดนตะขาบกัดเนี่ยให้ล้างน้ำด้วยสะอาดตามน้ำล้างน้ำสะอาดและสบู่นะฮะประคบเย็นผ่านผ้านะครับยกอวัยวะที่บวมให้สูงนะฮะให้พาราเซตามอลบรรเทาปวดนะครับถ้าปวดมากเนี่ยหมออาจจะจำเป็นต้องฉีดยาชาเฉพาะที่ครับก็ไม่จำเป็นจะต้องให้ยาปฏิชีวนะทุกรายนะครับแล้วก็ไม่มีเซรุ่มคือการให้ยาปฏิชีวนะก็ต้องดูว่าบางทีอาจจะมีเริ่มมีหนองอะไรเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็แค่ประคับประคองนะฮะแต่ว่ามันจะค่อยๆผ่านไปต้องอดทนนิดนึงนะครับสำหรับตะขาบนะนะครับข้อดีคือปวดรุนแรงแต่ไม่ค่อยเสียชีวิตนะครับตัวที่สองครับแมงป่องนะแมงป่องก็ปวดแสบเหมือนกันนะครับโดนเข้าไปก็ปวดแสบจี๊ดทันทีอาจมีอาการชาแต่ว่าจะบวมแดงไม่มากนะแม้จะปวดมากไอ้ตรงนี้จะเป็นจุดที่อาจจะใช้แยกจากไอ้ตัวตะขาบนะตะขาบอาจจะมี2รอยแมงป่องเนี่ยจะมีรอยเดียวรอยเล็กๆนะฮะปวดมากแต่ว่าจะไม่บวมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการเฉพาะที่นะครับแต่แมงป่องบางชนิดมีพิษก็อาจจะทำให้มีอาการเหงื่อออกมากน้ำลายอาเจียนออกมากนะครับกล้ามเนื้อกระตุกหัวใจเต้นผิดจังหวะก็มีนะครับโดยเด็กเนี่ยจะมีอาการรุนแรงกว่าผู้ใหญ่การรักษาก็คือถ้าโดนก็ต้องล้างแผลและประคบเย็นผ่านผ้านะครับให้ยาแก้ปวดนะครับก็รักษาก็คล้ายๆกับแมงป่องคล้ายๆกับตะขาบเหมือนกันนะครับแต่ว่าแมงป่องเนี่ยก็บางชนิดเนี่ยมีเซรุ่มแต่ว่าจะไม่ใช่แมงป่องที่พบทั่วไปในประเทศไทยนะครับก็จะเจอน้อยที่อาจจะต้องใช้เซรุ่มนะครับตัวที่3ครับอันนี้กระโดดกันเยอะฮะแมงก้นกระโดกฮะแมงก้นกระโดกหรือด้วงก้นกระโดกนะครับ
1: ครับ
0: ตัวมันเองเนี่ยจะไม่ได้กัดหรือต่อยนะครับจากแต่พิษที่ชื่อว่าเพเดรินจากตัวแมลงเนี่ยจะทำให้ผิวหนังอักเสบเมื่อถูกบี้หรือถูบนผิวหนังอันนี้แสบก็คือมันไม่ได้กัดมันเดินเราลำคาญปุ๊บเราไปตบพวกบี้เข้าไปเรียบร้อยเลยฮะนะครับโดยอาการเนี่ยมักจะเกิดหลังสัมผัสประมาณ24ชั่วโมงนะฮะมันจะเป็นผื่นแดงแสบมีลักษณะเป็นทางยาวคล้ายรอยไหม้นะฮะต่อมาอาจจะมีตุ่มน้ำหรือตุ่มหนองนะฮะตำแหน่งที่มักจะเจอก็คือข้อพับฮะเป็นผื่นคู่กันตรงตำแหน่งที่ผิวหนังประกบกันนะเคสเนี้ยผมเจอเมื่อวานตรงรักแร้เลยฮะนะครับประกบกันอย่างนี้เลยนะครับเป็นแมงก้นกระดกเนี่ยนะครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็ภาวะแทรกซ้อนเนี่ยอาจจะเกิดรอยดำหลังการอักเสบหรือเกิดการติดเชื้อตามมานะครับการรักษาก็คือให้รีบล้างผิวหนังด้วยน้ำสบู่และสะอาดประคบเย็นนะฮะผื่นแดงระยะแรกเนี่ยก็อาจจะใช้ครีมสเตียรอยด์ระยะสั้นได้แล้วก็ถ้ามีแผลผุพองก็อย่าไปเจาะน้ำเองนะฮะถ้ามีเหมือนจะมีติดเชื้อเนี่ยอาจจะต้องให้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วยนะครับเพราะนั้นถ้ามีแมลงมาเกาะเรานะอันนี้แนะนำว่าให้เป่าออกหรือปัดออกนะอย่าไปตบหรือบี้หรือถูนะเพราะอาจจะเป็นแมงก้นกระดกก็ได้ใครจะไปรู้นะครับนะก็ให้ปัดเอาปัดเอานะครับข้อตัวที่4ครับผึ้งต่อและแตนอันนี้ทุกคนรู้จักกันดีนะฮะเวลาโดนต่อยปุ๊บเนี่ยก็จะมีอาการบวมแดงนะฮะบวมบางรายเนี่ยบวมมากต่อเนื่องหลายวันนะเพราะว่าผึ้งอ่ะจะทิ้งเหล็กในไว้นะครับแล้วก็เพราะว่าแทรกซ้อนเนี่ยสิ่งต้องระวังก็คืออาจจะเกิดจากการอาจจะเกิดการแพ้รุนแรงได้ขึ้นอยู่กับพิษของตัวผึ้งต่อแตนนะครับโดยอาการแพ้รุนแรงเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นผื่นลงพิษทั่วตัวนะครับหน้าและคอบวมหายใจลำบากความดันตกอันนี้บางคนเสียชีวิตได้เลยเพราะบางทีตัวต่อและแตนมันจะต่อยซ้ำๆนะฮะมันจะลุมกันเป็นโดนหลายๆจุดเข้าไปเนี่ยคนเสียชีวิตได้นะครับการรักษาเนี่ยก็ ็ต้องรีบเอาเหล็กไหลออกให้เร็วนะครับล้างแผลประคบเย็นให้ยาแก้ปวดยาแก้แพ้เฉพาะที่นะครับแนะนำนะฮะถ้าเป็นเยอะๆบวมเยอะเนี่ยให้รีบไปโรงพยาบาลเพราะว่าพึ่งต่อแต่เนี่ยต้องสังเกตอาการถ้ามีอาการแพ้รุนแรงเนี่ยจะต้องให้การรักษาทันทีนะฮะไม่งั้นจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ตัวที่5ครับมดกัดหรือต่อยนะฮะโดยเฉพาะมดคันไฟนะฮะก็จะมีอาการแสบคันบวมแดงต่อมาจะเกิดตุ่มน้ำได้นะครับก็ภาวะแทรกซ้อนก็ถ้าเกาเป็นแผลและติดเชื้อนะครับก็จะทำให้มีติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนการรักษาก็ล้างผิวหนังประคบเย็นนะครับใช้ยาแก้แพ้ครีมสเตียรอยระยะสั้นนะครับให้ยาปฏิชีวนะเมื่อมีหลักฐานการติดเชื้อนะครับและตัวสุดท้ายครับตัวที่6ครับนอนบุ้งนะฮะคือผลของดอกบางชนิดอันนี้เจอเยอะเลยโรงพยาบาลที่ไปอยู่โรงพยาบาลสนามเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: ก็หนอนบุ้งเนี่ยจะมีอาการคันแสบผื่นแดงนะฮะมีลมพิษหลังสัมผัสขนนะฮะบางรายเนี่ยจะมีผื่นหลายตำแหน่งจากขนที่ติดเสื้อผ้านะครับอาการแพ้รุนแรงก็จะไม่บ่อยนะฮะการรักษาส่วนใหญ่ก็ไม่ถูหรือเกานะฮะให้ใช้เทปกาวแตะเบาๆเพื่อยกขนออกจากผิวหนังอันนี้เป็นเทคนิคนิดนึงนะฮะเทปกาวแตะเบาๆขนออกแล้วเพราะถ้าเรายิ่งไปถูมันยิ่งจะกระจายพิษนะฮะแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่นะฮะเปลี่ยนและซักเสื้อผ้าที่สัมผัสประคบเย็นใช้ยาแก้แพ้หรือสเตียรอยตามความเหมาะสมนะครับผมนะฮะแล้วก็โดยอันตรายที่อาจจะต้องรีบไปโรงพยาบาลก็คือมีอาการแพ้รุนแรงนะครับหายใจลำบากเสียงแหบแน่นคอลิ้นหรือคอบวมนะหน้ามืดเป็นลมมีลมพิษทั่วตัวนะครับปวดกล้ามเนื้อมากปัสสาวะสีเข้มหรือออกน้อยถ้ามีอาการปวดตาตามัวแผลบวมแดงเร็วร่วมกับไข้ก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลอาการพวกนี้นะครับหรือกด1669นะครับสำหรับการป้องกันก็ต้องตรวจและสะบัดรองเท้าเสื้อผ้าห่มก่อนใช้สวมรองเท้าบูทถุงมือเมื่อมีการเก็บกวาดนะครับใช้ไฟฉายตรวจมุมมืดอย่าสอดมือเข้าไปในกองสิ่งของโดยที่มองไม่เห็นนะครับเมื่อถูกสัตว์กัดต่อยให้ล้างน้ำสะอาดห้ามกรีดดูดพิษขันชะเนาะหรือพ่อสมุนไพรนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยครับก็หมอป่าครับหลายตัวเลยวันนี้นะช่วงฝนตกน้ำท่วมนี่ผมเจอ เกือบทุกตัวเลยฮะ นะครับทั้งเจอเองทั้งเจอคนไข้ครับผม
1: โอเคครับระมัดระวังกันด้วยนะระมัดระวังกันด้วยโอเคครับให้คุณหมอมกรท่านพักแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ตชุดหนึ่งเหมือนเดิมนะสปอร์ตชุดหนึ่งจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ต้องการปรึกษากับคุณหมอช่วงนี้ขออนุญาตเน้นแพทย์แผนปัจจุบันเลยนะชั่วโมงนี้เน้นแพทย์แผนปัจจุบันเลยนะที่เป็นคำถามด้านสุขภาพถามคุณหมอมาก่อนได้เลยนะเตรียมคำถามไว้ด้วยนะฮะหลังเบรกโทรเข้ามาเบอร์เดิมนะครับ02-290-0473เบอร์เดิมนะครับ02-290-0473แล้วก็ผู้ฟังที่อยู่แถวพันทิพย์งามวงวานนะครับสะดวกต้องการผลิตภัณฑ์ในภัยพิบัติก็สามารถมาใช้บริการได้เลยนะครับที่ร้านเภสัชนิตยาอยู่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับร้านเภสัชนิตยาท่านเป็นตัวแทนจำหน่ายของอภัยพิบัติมีผลิตภัณฑ์อภัยพิบัติทุกตัวแล้วก็ท่านขายราคาที่เรียกว่าไม่แพงให้คำปรึกษาได้ด้วยนะครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุด02-290-0473ครับ
2: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
3: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
4: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
2: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
3: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
5: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุด
6: สบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
7: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศร
1: โอเคครับขออนุญาตเพิ่มเบอร์นิดหนึ่งแล้วกันนะท่านที่ต้องการติดต่อกับอภัยภูเบศรนะครับทั้งเรื่องของการสอบถามการใช้สมุนไพรต่างๆนะหรือสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรใช้เบอร์ call center ของโรงพยาบาลได้นะครับ02 02 02 02ครั้งนะครับ02 02 8 7 7 10เป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับ02 02 8 7 7 10เป็นเบอร์อัตโนมัตินะเบอร์ต่อ1รู้สึกจะเป็นเบอร์ที่ให้คำปรึกษาต่อ2เป็นฝ่ายขายก็คุยได้เลยนะครับช่วงนี้อุตุเตือนฝนตกพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะติดตามข่าวกันด้วยนะครับ9-13จะมีฝนในหลายพื้นที่แล้วก็อากาศแปรปรวนติดตามข่าวกันด้วยเปิดสายครับผู้ฟังครับผู้ฟังที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรนะครับเชิญครับเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับ02 290 0473รับทีละท่านทีละท่านนะครับเชิญครับผู้ฟังที่รออยู่นะต้องการที่จะถามคุณหมอมะกอนเชิญเลยครับเชิญเลยครับตอนนี้เปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอนะครับเราจะรับทีละท่านนะรอให้วางสายแล้วก็ถามได้ติดโทรได้สายนี้จากไหนครับ
8: จากเพชรบุรีค
1: ่
8: ะ
1: เพชรบุรีเชิญครับคุณหมอมะกอนฟังอยู่ครับ
8: ฉันมีนี่แบบว่าเป็นกระดูกทับเส้นเมื่ออายุ34นะผ่าตัดมาแล้วมาจนอายุ60ประมาณ65มันจะมาอักเสบอีกตอนที่แรกนั่นหายมาสนิทเลยแล้วตอนนี้มันปวดมากเลยแล้วก็ไปขูดหินปูนมาแล้วก็มาเป็นหัวใจตีบหัวใจได้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันก็ผ่าตัดหัวใจมาแล้วมันปวดมากจนไม่รู้สึกว่ามีอาการปวดของกระดูกทับเส้นนี่เลยพอผ่าตัดมาแล้วทางหัวใจนี่หายกระดูกทับเส้นเหมือนกับปวดขึ้นมาใหม่ตอนนี้มันแย่มากเลยมันเป็นเหมือนยังกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ขาดด้วยเดินไม่สะดวกแล้วก็ปวดหลังงอ ยกตัวไม่ขึ้นนะแล้วก็ปวดไตสะโพกปวดตำขาเนี่ยช้าหมดเลย
1: อ
8: ันเกก็เบาหวานด้วยเปล่าไม่ดูนะมีเบาหวานด้วย
1: เป็นเบาหวานด้วยนะครับ
8: อยากถามคุณหมอว่าเอ้นี่เราก็รักษามาทุกอย่างที่หมอแนะนำมานะแล้วก็มาเป็นอย่างนี้เราควรทำตัวยังไงเนี่ยจะอยู่ยังไงได้เนี่ยมันปวดมากเลยอะ
1: ครับ
8: อาจารย์
0: คือตอนนี้ถ้าฟังก็คือเป็นอาการปวดหลังร้าวลงขาใช่ไหมฮะ
8: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะข้างซ้ายหรือขวานะฮะ
8: เป็นทั้งสองข้างเลยค่ะ
0: ขาอ่อนแรงยังครับ
8: อ่อนแรงด้วยอ่ะมาอ่อนแรงเมื่อผ่าตัดหัวใจเนี่ยแหละ
0: คือขาอ่อนแรงแต่ยังยกได้ยังเดินได
8: ้ได้แต่ว่ามันเดินลำบากมากเลยขามันแข็งรู้สึกขามันแข็งแต่พอเราจะพับมันก็พับลงไปเลยปวดเข่าจะ
0: กระดกไหล่เท้าได
8: ้ได้ทำได้ฉันก็จะบริหารอยู่กระดกได้งอได้ทุกอย่างแต่ว่าเดินจะปวดมีปัญหาอยากจะถามว่ามันควรจะใช้ชีวิตยังไงหมอก็บอกว่าต้องรักษาตามอาการแล้วก็ทำขูดหินปูนพาแล้วก็ขับทุกอย่างที่หมอแนะนำมา
0: คือหมอเขาบอกผ่าอีกไม่ได้แล้วใช่ไหม
8: เขาชวนพาเหมือนกันเดี๋ยวนี้ฉันก็อายุเยอะแล้วลูกก็บอกว่าแม่จะพาทำไมอีกแม่ก็ เหมือนอย่างค่ะให้เราอดทนให้กินยาตามอาการอะไรอย่างเงี้ย
1: โอเคหมอให้พาแต่ว่าเรากับครอบครัวพิจารณาแล้วยังไม่อยากพา
8: ก็พาตัดหัวใจมาตั้งเมื่อปีที่แล้วเดือนกรกฎา
1: คมนั่นแหละนั่นแหละเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจก็ตกลงว่ายังไม่อยากผ่าว่างั้นเถอะ
8: ว่างั้นจ้ะ
1: แต่หมอแนะนำให้ผ่า
8: หมอถามว่าผ่าไหม
1: โอเค
8: เหมือนยังก็เหมือนยังถามก็ไม่เห็น
1: โอเคโอเคฟังฟังหมอฟังหมอฟังหมอครับ
0: ก็คือถ้าฟังดูอาการเนี่ยถ้าไม่ผ่าก็ต้องอดทนเอาเยอะๆปรับตัวเยอะ
8: ๆโอ้ใช่เป็นลำบากมาก
0: เพราะว่าโครงสร้างคุณป้าทรุดตัวนะครับกระดูกหลังเป็นทรุดมากก็คือไอ้ที่ผ่านี่หมายถึงผ่าหัวใจหรือผ่าหลังนะผ่าหลังแล้วยัง
8: ผ่าหลังนี่ผ่าตั้งอายุ34แล้วมันหายตั้งนิดมาจนอายุ65เนี่ยแล้วมันปวดอีก
1: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคหมอฟังเข้าใจแล้วโอเคฟังคุณหมอครับเชิญครับ
0: คือถ้าเป็นแบบเนี้ยผมว่าที่คุณหมอก็บอกผ่าไหมเนี่ยแสดงว่าคุณป้าเนี่ยมีข้อบ่งชี้ผ่าตัดแน่นอนแหละมาถึงชวนนะ
8: ครับ
0: มันปวดมากคือการผ่าตัดเนี่ยมันก็คือเอาไอ้กระดูกที่มันกดทับอ่ะออกนะฮะสิ่งที่จะได้มาคือคุณป้าก็จะส่วนใหญ่ปวดก็จะดีขึ้นนะเพราะมันกดทับแล้วมันไปเอาออกใช่ไหมล่ะแต่ว่าแน่นอนแหละการผ่าตัดทุกอย่างเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงแต่ไอ้ความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราก็พอจะควบคุมได้หมอก็ถึงชวนนะฮะคือคุณป้าถามว่าจะทำตัวอย่างไรสมมติถ้าเราไม่ผ่านะสมมติเป็นตายเราก็ไม่ผ่านนะอย่างนี้นะคุณป้าฟังให้ดีนะ
8: จ้า
0: ถ้าเป็นตายป้าก็ไม่ผ่าคุณป้าต้องอดทนและปรับตัวคำว่าประคับประคองคืออดทนและปรับตัวแน่นอนมันจะปวดแน่ครับมันจะปวดครับเพราะว่าโครงสร้างมันทรุดตัว
8: เราต้องยอมรับเลยก้มเอาตัวยืดจะไปขึ้นเลยล่ะ
0: ใช่เราต้องปรับตัวครับปรับตัวก็คือเราต้องใช้งานเขาเยอะไม่ได้เลยจะก้มจะยกนั่งนานๆก็ไม่ไหวเพราะนั้นคุณป้าจะลดงานที่ทำลูกที่บอกไม่ให้ผ่าก็ต้องมาช่วยแม่ต้องช่วยดูแลใช่ไหมเพราะถ้าคุณป้าจะทำใช้ชีวิตแบบเดิมมันไม่มีทางออกหรอกครับเพราะว่าร่างกายกำลังส่งสัญญาณแล้วว่าไม่ไหวทนไม่ไหวอีกแล้วนะฮะเพราะนั้นทางออกตอนนี้สมมติถ้าป้าบอกเป็นตายฉันก็ไม่ผ่าเนี่ยถ้าผมจะแนะนำก็คือหนึ่งก็ต้องลดการใช้ก่อนลดแรงที่มากระแทกตรงหลังก่อนให้มันน้อยลงใช่ไหมฮะเหมือนน้ำท่วมอ่ะป้าต้องรอให้ฝนมันหยุดตกก่อนถูกป่ะน้ำมันถึงจะลดอ่ะถ้าน้ำฝนมันยังตกอยู่น้ำจะไปลดได้ไงฮะมันก็ท่วมอยู่งั้นแหละเหมือนกันไอ้ปวดเนี่ยสิ่งแรกเลยคือต้องลดการบาดเจ็บก่อนไงลดการบาดเจ็บทำไงก็ต้องพักงานที่ทำโอมยกนั่งทำไงอันนี้คุณป้าต้องออกแบบวางแผนคุยกับครอบครัวขอความช่วยเหลือไม่รู้แหละ
8: ใช่ตอนที่กำลังพักฟื้นตอนที่กำลังพักฟื้นผ่าตัดนี่ฉันออกไปเดินนะแรก
0: แล้วก็ใช้ยาช่วยยาที่จะใช้อ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นยาลดอักเสบแก้ปวดลากประสาทนะครับเราก็จะใช้ยาช่วยแล้วก็พักจนกว่ามันจะดีขึ้นสมมติถ้ามันดีขึ้นถือว่าโอเคประสบความสำเร็จใช่ไหมถ้าดีขึ้นในระยะต่อมาคนไข้ก็ต้องวางแผนว่าเราจะใช้งานให้น้อยลงได้อย่างไรเพราะถ้าเรากลับไปทำเหมือนเดิมอีกก็จะปวดอีกครับอันนี้คือวิธีการ
8: ทำเหมือนเดิมเราเคยที่พูดถึงว่าตอนผ่าตัดหัวใจมาแล้วเนี่ยนะจะไปเดินน่ะแรกๆก็เดินดีนะตอนนี้เดินน่ารู้สึกว่ามันจะปวดร้าวดำหลงสะโพกหลงขาขาก็นืดกล้ามไม่ค่อยอยากออกฉันมีความรู้สึกว่าหลงท่าไปแบบนี้เยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยว่าจะเดินไม่ได้อ่ะมันจะเป็นไปได้
0: ไ
8: หม
0: ก็ผมพยายามจะบอกคุณป้านี่ไงครับว่าถ้าคุณป้าไม่อยากจะผ่าเราต้องปรับตัวครับ คุณป้าเข้าใจตรงนี้ไหมครับเคลียร์เปล่า
8: ใจฟังอยู่ค่ะฟังอยู่ไง
0: เข้าใจนะคือผมรู้แล้วครับว่าคุณป้า
8: เดินนี่เฉดบอกว่าเดินแล้วมันก็ปวดไม่เขาว่าไม่ก็ต้องเดินแล้วไม่เดินก็มันก็ยิ่งยืดเขาว่างั้นอีก
0: คือเราต้องลด
8: ยังไงถ้าพูดยังไง
0: เราต้องลดงานที่ต้องก้มต้องยกหรือนั่งนานๆลงนะ
8: ฉันไม่จะทำอะไรหรือว่าฉันจะนั่งไงหรือว่านั่งก็ไม่ใช่ทำงานหนักกันนะนั่งทำอะไรทำการตีมืออะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแต่นั่งนานก็มีมั้งบางครั้งเผลอๆก็เป็นสักชั่วโมงสองชั่วโมงได้ลุกขึ้นแต่ตัวก็เป็นท่านั่งแหละลุกเลยยืดตัวไม่ขึ้นไม่ออกนั่งเดียวไงก็ลุกขึ้นม
0: าย
8: ืดบางทีมันจะออกอะ
0: ถ้าพักเต็มที่แล้วประคับประคองเต็มที่แล้วไม่ดีขึ้นก็ต้องปรึกษาเรื่องการผ่าตัดจริงๆนะครับ
8: จ้ะ
0: โอเคน้องน่าจะเท่านี้นะฮะครับ
8: จ้าจ้ะ
1: อืม
8: ขอบคุณมาก
1: ครับครับโอเคให้กำลังใจครับโอเคครับ
8: จ้าจ้า
1: อืม
8: จ้า
1: บางที
8: คุณบรรลมด้วย
1: ครับโชคดีครับโชคดีครับก็สู้ให้เต็มที่สู้ให้เต็มที่แล้วค่อยว่ากันโอเคครับครับ
8: สู้ๆนี่ก็สู้คนปิ้งอย่างเงี้ยสู
1: ้ครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับบางอย่างก็เข้าใจกันและกันเนาะมันเกินรักษาเต็มที่แล้วดูแลเต็มที่แล้วถ้ามันไม่ไหวก็ต้องพิจารณาสเต็ปต่อไปเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหล
9: สวัสดีค่ะคุณบรรลม
1: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
9: บรรลมสวัสดีค่ะคุณหมอ
0: สวัสดีครับ
9: อยากจะถามคุณหมอเกี่ยวกับพ่อจ้ะ
0: ครับเชิญคร
9: ับหมอให้กินยาเสริมธาตุเหล็กพอกระกินแล้วกระท้องเสียคุณหม
0: อ
9: เสียแล้วก็กระเจ็บท้องด้วย
0: อ
9: ยากจะถามคุณหมอว่าถ้าเราไม่กินยาเสริมธาตุเหล็กเนี่ยจะกินอาหารแทนได้ไหมคุณหมออ
0: าจจะไม่พอคือผมคิดว่าคุณพ่อน่าจะมีโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
9: ใช่จ้ะ
0: นะครับเพียงแต่ว่ายาที่คุณหมอเขาให้เนี่ยต้องไปดูว่ามันมีฟอร์มอื่นไหมเพราะว่าบางตัวกินแล้วมันจะท้องผูกบางตัวก็ปวดท้องท้องเสียแบบที่คุณป้าว่าก็มีนะครับต้องปรึกษาคุณหมออาจจะเปลี่ยนยาใหม่ฮะครับ
9: อ๋อให้บอกหมอเปลี่ยนยาใหม่ใช่ไหม
0: ก็เอาอาการเนี้ยไปเล่าให้หมอฟัง
1: ไปปรึกษา
0: บอกกินยาแล้วปวดท้องท้องเสียนะครับเขาอาจจะแนะนำยาตัวใหม่หรือถ้าไม่มีเขาอาจจะให้ไปซื้อข้างนอกอะไรเงี้ยที่มันเป็นสูตรอื่นแบบเนี้ยครับ
9: ตัวเสริมอะไรยาที่เขาประกาศขายตามท้องตลาดกินได้ไห
0: ม ผมว่าลองปรึกษาคุณหมอดูก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเท่าที่ผมฟังอ่ะข้อมูลมันยังน้อยอยู่เพราะการเสริมธาตุเหล็กจริงๆมันมีได้หลายโรคนะแต่ว่าหลักๆจริงๆอ่ะมันจะมาจากการเป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กผมว่าลองไปปรึกษาคุณหมอดูก่อนดีกว่าครับนะฮะเพราะว่าเขาจะได้รู้ไงว่าเขาให้ยานี้มาแล้วแล้วมันไม่ดีมันยังไงเพราะว่าเขาต้องติดตามเรื่องผลเลือดอยู่แล้วฮะครับ
1: อืมเน
0: าะเนา
1: ะกล้าๆหน่อยกล้าๆหน่อยคุยเลยเนาะไปปรึกษาเลยครับครับหมอนัดอีกเมื่อไหร่อ่ะหมอนัดอีกเมื่อไหร
9: ่4เดือนจ้ะ
1: อีก4เดือน
9: จ้ะ
1: คุณหมออีก4เดือน
0: ไปก่อนน
1: ั
0: ดได
1: ้นะไปก่อนนัดได้นะครับ
0: ไปก่อนนัดได้ครับ
1: โอเคครับโชคดีครับ บางทีเราก็รอไม่ได้ก็ไปก่อนนัดได้นะครับเชิญขอนแก่นปิดขอนแก่นช่วยปิดเพลงอะไรด้วยนะ
0: ฟังเสียงร้องเลย
10: คร
0: ับ
10: จากขอนแก่นครับเพราะว่าโพรงจมูกเคยครับไม่เองโพรงจมูกเลยครับ
1: หมอฟังทันไห
0: มมะเร็งโพรงจมูกนะ
1: ถามว่าอะไรนะ
10: โพรงจมูกครับภาวะมะเร็งโพรงจมูก
1: มะเร็งโพรงจมูกคืออะไรอ๋อโอเค
0: ก็ตรงตัวตามชื่อเลยมะเร็งโพรงจมูกก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกอ่ะนะที่มันอยู่ในโพรงจมูกนะฮะก็ทำให้มีอาการลุกลามนะฮะบางทีอาการแรกๆเนี่ยบางทีแยกยากเหมือนกันนะครับมาด้วยอาการแบบคล้ายๆไซนัสอักเสบอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยอาการหลักๆก็จะเริ่มมีการผิดปกติทางเดินหายใจนะครับมีก้อนนะครับในแง่ของการวิจัยอะไรแบบนี้มีเลือดออก นะครับในโพรงจมูกได้ครับถ้าวินิจฉัยก็ต้องอาจจะซีทีสแกนนะครับวางแผนตัดชิ้นเนื้
1: อ
0: การรักษาก็ใช้แสงเคมีบำบัดนะครับเป็นการใช้แสงเคมีบำบัดนะครับผม
1: โอเคครับอือ
0: ครับ
1: จากขอนแก่นคงพอเข้าใจเนาะไม่รู้จะถามไปทำไมโอเคฮะไม่เป็นไรฮะเป็นความรู้ไปเชิญครับท่านอื่นที่รออยู่ต่อได้เลยครับตอนนี้สายว่างแล้วนะฮะเชิญครับต่อได้เลยครับครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
11: คุณหมอคะจะถามว่ายาฉีดยากันบาดทะยักค่ะคุ้มได้กี่ปีคะ
0: ทะยักก็5ปีเอาแบบชัวร์นะ
1: อย่างน้อย5ปี
0: ชัวร์5ปีครับผม
11: ฉีดต้องไปฉีดมาได้2ปีก็อยากจะถามให้รู้ไว้เผื่อมันโดนอะไรกัดอีกจะได้บอกกับหมอถูก
1: เยอะโอเคครับจำปีจำเดือนไว้ก็ดีนะครับเวลาเขาถามเราจะได้แจ้งเดี๋ยวเราฉีดครั้งสุดท้ายเมื่อวันนี้โอเค
0: นี้ใช้วันไหน
1: หมอจะได้วินิจฉัยได้นะครับโอเคเน
11: า
1: ะโชคดีครับ
11: ครับ
1: ครับโชคดีครับพี่น้องเราก็ควรจะรู้เหมือนกันมันจะได้ให้คุณหมอได้ประเมินได้นะครับเวลามีปัญหาเรื่องบาดแผลเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
12: ฮัลโหลค่ะโทรไปจากเกาะพังงานนะคะ
1: เกาะพังงานโอ้เกาะพังงานเชิญครับ
12: ยาเกี่ยวที่ว่ากระดูกกรามขามันหักถึงทีนี้ไปหาหมอเขาไม่พาให้เพราะยายไม่มีญาติ
1: แล้วคำถามคื
12: ออยากจะถามว่าที่เราไปเอ็กซเรย์มันเกี่ยวกันไหมที่ผมยายร่วงเยอะ
1: อ๋อเอ็กซเรย์มาแล้ว
12: เอ็กซเรย์หลายรอบเลยค่ะ
1: เอ็กซเรย์หลายรอบเลยแล้วผมมันร่วงมันเกี่ยวกันไหมคุณหมอ
0: ไม่เกี่ยวครับผม
1: ไม่เกี่ยวผมร่วงไม่เกี่ยวกับเอ็กซเรย์คุณหมอยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วทำแล้วผ่าตัดไม่ได้เพราะว่าไม่มีญาติหรอ
12: หนึ่งยายเป็นคนพัทลุงมาจากเชียงใหม่ค่ะแต่ยายไม่มีญาติ
1: แล้วเป็นคนไทยไหมแล้วมีบัตรประชาชนไหม
12: มีค่ะ
1: เอ๊ะคุณหมอมีบัตรประชาชนแล้วสามารถทำไม่ได้เหรอ
0: ก็จริงๆก็ผ่าตัดได้เพราะว่าสิทธิ์ก็เป็นบัตรทองอะไรเงี้ยครับ
12: ทองค่ะ
0: อาจจ
1: ะหมอเขาบอก
12: ว
1: ่
12: า
1: หมอว่าไง
12: แต่ว่าเราไม่มีญาติไปดูแลน่าจะเป็นอย่างนี้ค่ะที่เขาไม่ผ่าตัดให
1: ้อ๋อแล้วเราลำบากไหมเนี่ยไม่ผ่าตัดแล้วเราลำบากไหม
12: ลำบากเดินสี่ขาค่ะ
1: ก็หาคนมาดูแลได้ไหมจ้างใครมาดูแลได้ไหม
12: ไม่มีเงินจ้างค่ะ
1: ไม่มีเงินจ้างอีกเนาะ
12: เขากินเงินเดือนละ600ค่ะ
1: ฮะกินเงินเดือ
0: นคนแก่
1: เงินเดือนคนแก่ผู้สูงอายุเน
12: า
1: ะ
12: ค่ะตอนนี้อาศัยศาลาหน้าบ้านเขานอนค่ะ
1: โอ้โอเคก็ลำบากเนาะ
12: ลำบากนี่ขอร้องไปที่มูลนิธิในกรุงเทพที่ว่า1300เขาก็จะช่วยเหลือเงินมาสัก
1: 2,500
12: แต่ยังไม่ตกมาเลยเพิ่งขอไป
1: อ๋อเอารอรอนิดนึงเนาะ
12: ครับ
1: โอเคครับคุณหมอมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
0: ก็ผมแนะนำเรื่องกระดูกหักของคุณป้าแล้วกันนะครับก็คือตอนนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่ายืนอย่าเดินเยอะเพราะว่าผมคิดว่ากระดูกคุณหมอเขาคิดว่าคงรักษาด้วยการให้กระดูกมันสมานตัวเองนั่นแหละนะจะเลือกวิธีแบบไม่ผ่าตัดแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้
1: ช้า
0: ในการเดินอะไรเงี้ยมันจะไม่ปกติอ่ะเดินไปแล้วอาจจะปวดมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็แนะนำอย่าเพิ่งเดินเยอะแล้วกันนะครับถ้าปวด
12: ตอนนี้กินแคลเซียมอยู่หมอเขาให้กินแคลเซียมอยู่ค่ะ
1: ครับปฏิบัติตามที่หมอแนะนำเลยนะปฏิบัติตามที่หมอเขาแนะนำนะครับโอเคครับสู้สู้สู้สู้ครับสู้สู้ครับโอเคครับโชคดีครับ
12: โชคดีครับ
1: โอเคครับก็หวังว่าคงจะเจอคนใจบุญที่เกาะพะงันนะช่วยดูแลเขาหน่อยนะครับ คนไทยก็ดูแลกันไปท่านอื่นครับท่านอื่นเชิญครับเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีเดี๋ยวในภาค Facebook เนี่ยคุณหมอจะเล่าประสบการณ์ทำสงครามกับน้ำ ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ฮะแล้วก็มีเรื่องโจโฉแล้วมีเรื่องโจโฉด้วยใช่ไหม
0: ม
1: ี
0: เรื่องโจโฉด้วย
1: มีโจโฉด้วยเออโอ้โจโฉนี่จดไม่ธรรมดาเรื่องในเรื่องสามก๊กใช่ไหม
0: สามก๊กเราคุยเรื่องสามก๊ก
1: เออสามก๊กนี่โอ้โหดูมันเพลินมากเลยเออผมก็ดูในซีรีส์อยู่นะสามก๊กแต่ไม่เจอตอนยังไม่เจอตอนที่คุณหมอจะเล่า
0: คร
1: ับผู้ฟังครับเหลืออีกประมาณเกือบ10นาทีครับตอนนี้สายว่างครับโทรมาได้เลยนะปรึกษาโดยตรงกับทางคุณหมอมาก่อนนะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
13: ขอถามคุณหมอหน่อยค่ะความดันที่ว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเนี่ยมันจะเป็นมันไม่ปกติหรือคะ
0: ใช่ฮะ
1: เป็นธรรมชาติป่ะ
0: มันต้องรู้ว่าขึ้นเท่าไหร่มันขึ้นเป็นเท่าไหร่ละฮะเวลามัน
1: ขึ้นสูงอ่ะตัวเลขสูงอ่ะตัวเลขขึ้นอ่ะขึ้นเท่าไหร
13: ่จ้ะเวลามันขึ้นมันขึ้นอยู่ประมาณ140แล้วก็บางครั้ง90นะตัวล่างอ
1: ่
13: ะ
1: แล้วถ้ามันลงมันลงเท่าไหร
13: ่พอมันลงมา95ตัวล่างก็
1: 65อ๋อโอเคครับ
13: คือว่า
1: เดี๋ยวฟัง
13: เดี๋ยวฟัง
1: คุณหมออธิบายเดี๋ยวฟังคุณหมออธิบายครับ
13: จ้ะ
0: โอเคคือถ้าฟังดูตัวเลขอ่ะก็ยังดูไม่มีอะไรที่ดูน่าตกใจเท่าไหร่ฮะเพราะว่าถ้าอยู่ในช่วงเรนจ์เนี่ย140นะฮะตัวบางทีขึ้นไปตรงนู้นนะฮะบางทีก็ลงมา90นะฮะอันนี้ต้องดูอาจจะต้องไปดูค่าเฉลี่ยนะฮะว่าเฉลี่ยมันจะอยู่กับที่ประมาณเท่าไหร่แต่จะเห็นว่าตัวคัทพอยต์อ่ะมันยังไม่เกิน140-90นะครับเพราะนั้นก็อาจจะต้องดูค่าเฉลี่ยว่าค่าเฉลี่ยมันประมาณเท่าไหร่ถ้าอยู่สัก120-80ก็ปกติดีครับเพราะบางที
13: มัน120-80นี่เป็นบางวันอยู่ค่ะ
1: โอเคๆเดี๋ยวเข้าใจคุณหมอเข้าใจมันจะแกว่งๆอยู่ในระหว่างนี้เดี๋ยวฟังคุณหมอต่อนิดนึงนะ
0: เพราะนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ครับผมแนะนำอย่างนี้ว่าให้วัดความดันในเวลาเดิมทุกวันเวลาไหนก็ได้จะตื่นนอนตอนเช้าหรือจะก่อนนอนก็ได้นะครับวัดเวลาเดิมทุกวันสองคือเวลาก่อนจะวัดเนี่ยต้องนั่งพักก่อนอย่างน้อย5นาทีนั่งเฉยๆหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนะครับแล้วก็สอดแขนเข้าไปพันครับนะฮะให้มันแน่นพอดีนะฮะแล้วก็กดวัดนะทำแบบเดิมทุกวันอย่าให้ตำแหน่งของแขนมันสูงหรือต่ำไปให้อยู่ในระดับประมาณหัวใจ
13: yeah.
0: นะฮะก็เราต้องคาลิเบรตเทคนิคต่างๆเนี่ยให้มันเข้าที่ก่อนนะให้มันแบบจะเป็นมาตรฐานเหมือนเดิมทุกครั้งอ่ะ มันจะได้เอาค่ามาแปรผลได้
1: วัดและจดเอาไว้วัดและจดเอาไว้ทุกวันทุกวันยังไงต่อแล้วไงต่อแล้วเดี๋ยวหมอเขาแนะนำมาแล้วเหรอ
13: ค่ะ
0: แล้วก็เอามาหาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเช่นวัดไป5วันก็เอาตัวบนมาบวกกันและหาร5ตัวล่างบวกกันหาร5มันก็จะออกมาเป็นแบบค่าเฉลี่ยซึ่งในตรงเนี้ยครับมันจะเอามาพอจะมาประเมินได้ว่าความดันมันประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าฟังดูยังไม่มีอะไรที่ดูอันตรายหรอกครับถ้าฟังคุณป้าพูดนะ
1: ครับ
13: ก็กลัวก็ตก
1: ไม่ต้องตกใจ
13: เพราะว่าวัดตอนเช้าตื่นนอนปุ๊บก็วัด
0: ครับแต่ถ้ากลัวความดันจริงๆ
13: มาจะนอนก็วัด
1: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมออีกนิดนึง
0: คือถ้าคุณป้ากลัวเรื่องความดันเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องมาแปลผลเป็นการปฏิบัติเนาะเพื่อให้มันปลอดภัยก็ทานจืดมากขึ้นก็กินที่จืดมากขึ้นอย่ากินของที่ปรุงแต่งใช่ไหมฮะลดเกลือลดน้ำปลาลงอย่าปรุงแต่งกินให้จืดกินผักให้มากก็ดีฮะมันพอคุมเดี๋ยวก็ลงฮะผมป้ายังไม่ต้องทานยาแล้วครับครับ
13: คุณหมอเขายังไม่ให้ยาค่ะ
0: ถูกต้องฮะ
1: ครับ
0: ผมก็ยังไม่ให้ฮะแต่แนะนำคุมอาหารไปก่อนติดตามอาการ
1: แล้วก็ยังไม่ต้องวิตกอะไรทั้งสิ้นเนาะ ทำใจให้สบายสบายไว้ก่อนนะครับบางทีจิตใจเราคิดมากเครียดก็มีผลต่อความดันนะครับโอเคครับสบายใจได้ครับ
13: ขอบคุณค่ะ
1: ครับแล้วเดี๋ยวค่อยมีปัญหาแล้วค่อยโทรมาปรึกษาใหม่เนา
13: ะ
1: พระราชไหนก็ได้ครับสวัสดีครับโอเคครับคุณหมอท่านมาทุกคืนวันพฤหัสหลังข่าว4 ทุ่มนะดูแลตัวเองไปสักระยะหนึ่งนะมีผลอะไรอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมก็คุณหมออยู่กับเราตรงนี้นะครับเอาสายสุดท้ายด่วนเลยรีบโทรเลยครับสายสุดท้ายต้องรีบโทรนะครับเวลาเหลือประมาณ4นาทีนะครับ02-290-0473เดี๋ยวพอ5 ทุ่มแล้วคุณหมอจะออกอากาศทาง Facebook อย่างเดียวนะออกเฉพาะ Facebook ส่วนตัวของทางคุณหมอมาก่อนนะครับก็ตามไปฟังกันได้นะเป็นข้อมูลดีๆเล่ากันฟังเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
14: หมอฟังอยู่ครับ
1: ปิดวิทยุครับ
14: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
14: คุณหมอไม่ผมจะขอนิดเดียวคือกราบขอบพระคุณคุณบรมแล้วก็อาจารย์หมอเพราะว่าวันนี้ผมเพิ่งได้รับของแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรถามอาจารย์หมอครับผม
1: โอเคของได้รับเรียบร้อย
14: ครับผมนาทีใจคำที่อยู่ปทุมที่อยู่ปทุมธานี
1: มีหนังสือไปป่ะ
14: ใช่
1: มีหนังสือของโอเคครับไม่เป็นไรฮะได้รับแล้วก็ดีใจด้วยขอบคุณมากครับ
14: แล้วก็ขอกราบครับนั่นน่ะขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ไปภูเบศทุกคนทุกตำแหน่งทุกหน้าที่นะครับขอให้สู้ครับผมให้กำลังใจครับผม
1: ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ2 นาทีสุดท้ายจะมีใครโทรมาไหมเนี่ยสั้นๆน่าจะพอได้นะต้องรีบโทรนะครับต้องรีบโทรอ่ะถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับฮัลโหลสายหลุดป่ะยังอยู่นี่ฮัลโหลได้ยินไหมครับเต็นแทนฮัลโหลคุยไหมไม่คุยนะโอเคไม่คุยก็ไม่คุยครับไม่เป็นไรฮะโอเคจะคุยไหมเนี่ยผมตัดสายเลยแล้วกันเผื่อจะโทรมาใหม่สายที่โทรมาเมื่อสักครู่นี้มันผมไม่ได้ยินคำตอบเลยนะรู้สึกว่าเหมือนยังอยู่ในสายแต่ว่าไม่คุยเนี่ยนะฮะไม่พูดก็เลยผมไม่ได้ตัดสายไปแล้วฮัลโหลได้ยินไหมครับ
15: ได้ยินไหมครับ
1: ฮัลโหล
15: ได้ย
1: ิน ครับถามด่วนเลยครับ
0: เชิญครับ
15: พี่อยากจะถามว่าเวลาเราวัดความดันที่บ้านโอเคมันปกติแต่เวลาเราไปโรงพยาบาลทีไรอ่ะ
1: ขึ้น
15: ทุกทีเลยค่ะ
1: คุณหมออธิบายครับ1 นาทีครับ
0: เป็นเขาเรียกไวท์โค้ดไฮเปอร์เทนชันฮะก็คือโดยหลักการก็คือเราจะต้องจดค่าความดันที่บ้านไปให้คุณหมอเขาดูนะฮะคือถ้าความดันที่บ้านดีก็อาจจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่อาจจะไม่ต้องปรับยาเพิ่มแต่ถ้าความดันที่บ้านมันมีขึ้นลงบ้างไปที่โรงพยาบาลก็สูงตรงนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่อาจจะต้องเพิ่มยานะครับต้องจดความดันที่บ้านไปให้คุณหมอเขาดูทุกวันเลยฮะนะครับประเดี๋ยวมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากเลยครับผมเขาเรียกไว้โค้ดในเปอร์เซ็นต์ฮะ
15: ตอนนี้หมอก็ให้จดอยู่แล้วก็หมอก็ยังไม่ได้เปลี่ยนยาก็ยังทานเหมือนเดิม
1: สักระยะหนึ่งทำไปสักระยะหนึ่งก่อนครับครับผม
15: ค่ะ
1: โอเคเคลียร์นะเคลียร์นะจ๊ะโอเคครับสวัสดีครับโอเค
0: ขอบค
1: ุณคุณหมอครับให้คุณหมอไปเตรียมตัวออกอากาศทาง Facebook ต่อเดี๋ยวคุณหมอจะเล่าประสบการณ์การสู้กับน้ำในที่ท่วมโรงพยาบาลภัยภูเบศนะครับแล้วก็เรื่องราวของสามก๊กนะเปรียบเทียบเรื่องราวความคิดต่างๆหลังข่าวเนาะไปติดตามข่าวต่อนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
16: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพื้นที่น้ำท่วมขังสูงในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีเร่งระบายออกอ่าวไทยคาดการสถานการณ์จะคลี่คลายต้นเดือนพฤศจิกายนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
17: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
20: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
21: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
22: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
16: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพื้นที่น้ำท่วมขังสูงในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่มีปริมาณน้ำท่วมขัง 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรออกสู่อ่าวไทยคาดการสถานการณ์จะคลี่คลายต้นเดือนพฤศจิกายน
23: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมโดยมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรามีระดับน้ำสูงจิสดาประเมินพื้นที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรส่งผลให้จุดบรรจบแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีล้นกระทบพื้นที่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำประมาณ40เครื่องบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงขณะที่กองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำแล้ว10เครื่องและเตรียมเสริมอีก16เครื่องเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยเพื่อบรรเทาสถานการณ์ในพื้นที่โดยเร็วถ้าสถานการณ์จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากแม่น้ำบางปะกงมีอุปสรรคเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงและลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่แบนราบปิยาพันยังเทียนรายงาน
16: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือความร่วมมือไทยเกาหลีใต้พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาขยายโอกาสเรียนภาษาเกาหลีและต่อยอดอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาน
24: ายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะหารือความร่วมมือด้านการศึกษาณกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีมุ่งส่งเสริมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับโลกการทำงานและเทคโนโลยีในด้านอาชีวศึกษาไทยเสนอขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาไทยและเกาหลีต่อยอดจากความร่วมมือที่มีอยู่ฝ่ายเกาหลีพร้อมร่วมพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมและประยุกต์ใช้ AI พร้อมหารือกับมูลนิธิการศึกษาภาษาเกาหลีนานาชาติสนับสนุนหลักสูตรภาษาเกาหลีฉบับไทยและพัฒนาครูผู้สอนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเกาหลีทั้งรูปแบบออนไลน์และผสมผสานขยายโอกาสการเรียนรู้สู่ประชาชนทั่วไปทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต่อยอดความร่วมมือในโรงเรียนขณะที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้สนใจพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไปจิระวันช่วยเท้ารายงาน
16: กรมสอบสวนคดีพิเศษจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์เปิดบัญชีม้ารับเงินกว่า 7.5 ล้านบาทแอบอ้างเป็นตำรวจหลอกคดีฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อทางโทรศัพท์และไลน์ว่าบัญชีธนาคารของผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินก่อนหลอกให้โอนเงินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ทำให้สูญเงินรวมกว่า7ล้าน

0: หรือแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อปกปิดเส้นทางการเงินในคดีนี้เป็นคดีพิเศษที่มีความผิดทั้งช่อโกงนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จฟอกเงินและเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีโดยมิได้ใช้เพื่อตนเองขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดีและขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องน้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: คดีอุทลุงหมายถึงคดีที่ลูกหลานฟ้องผู้บุปการีของตนเองนะคะคำว่าอุทลุงตามพจนานุกรมหมายถึงผิดประเพณีผิดธรรมะนอกแบบนอกทางซึ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนะคะลูกหลานจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อบุปการีของตนเองไม่สามารถที่จะฟ้องผู้บุปการีของตนเองได้ค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดฟ้องผู้บุปการีของตนเองไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาเว้นแต่ผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อให้ดำเนินคดีแทนกฎหมายห้ามผู้สืบสันดานฟ้องผู้บุปการีคำว่าผู้สืบสันดานหมายถึงผู้สืบสายโลหิตลงมานะคะได้แก่ลูกหลานเหลนหรือห้ามฟ้องใครห้ามฟ้องผู้บุปการีนะคะผู้บุปการีหมายถึงผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายทวดการตีความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1562เป็นบทกฎหมายที่จำกัดสิทธิ์จึงต้องตีความโดยเคร่งครัดคำว่าบุตรจึงต้องหมายถึงบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและคำว่าบิดาก็ต้องหมายถึงบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเช่นกันบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดานะคะมีดังต่อไปนี้กรณีที่1 นะคะก็คือเป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน 2. เป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ก็สามารถเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ด้วย3ประการดังต่อไปนี้นะคะประการแรกก็คือกรณีที่บิดามารดานั้นได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง 2. เป็นกรณีที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายและประการที่ 3. กรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาส่วนกรณีของบุตรบุญธรรมนั้นแม้จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นผู้สืบสายโลหิตโดยตรงจึงไม่เป็นผู้สืบสันดานจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องห้ามมิให้ฟ้องตามมาตรา1562นี้ค่ะกฎหมายห้ามมิให้ฟ้องทั้งในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาแต่หากผู้นั้นหรือญาติใกล้ชิดมีเหตุความจำเป็นที่จะต้องยื่นฟ้องผู้บุปการีของตนเองในชั้นศาลก็สามารถยื่นร้องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทนได้ค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคดีอุทลุงสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วนหมายเลข1157ค่ะ

0: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
1: เคย
0: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
1: เคย
0: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
1: ก็เคย
0: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
1: เคย
0: เราอยากให้คุณหยุดหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
2: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
3: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
2: รถมีประกันหรือเปล่าพี
3: ่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
2: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
3: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นที่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
4: ภัยแล้งไม่ใช่แค่ความแห้งแล้งแต่คือหายนะที่ส่งผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรเราเลี่ยงไม่ได้แต่เราเตรียมพร้อมรับมือได้ด้วยการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมสำรองน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอคุ้มค่าและปลูกพืชใช้น้ำน้อยให้ผลผลิตมากหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
5: ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหน
2: ก็เกิดได้หลายสาเหตุนะท่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันท่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์สักบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงนะ
5: งั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลย
2: ลดฝุ่นคุณช่วยแก้แค่เช็คสภาพรถ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีนกกระเรียนตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็ไปบินบินด้อมด้อมมองมองแถวกรงของเสือโคร่งตัวหนึ่งเสือโคร่งนี่มันร้ายนะมันกินคนกินสัตว์แต่เจ้านกกระเรียนนี่มันไปด้อมด้อมมองมองมันไปหาเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่กลัวความตายเลยหรือไม่นะท่านผู้ฟังเพราะว่ามันตาบอดแล้วถูกความอาฆาตแค้นทำให้ตาบอดมองไม่เห็นภัยอันตรายมองไม่เห็นทางออกยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในกับช่วงนิทานพรรณนาเรื่องเราธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจของเราให้ได้ใกล้ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนเรื่องราวสตอรี่วิกฤตต่างๆให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้ท่านผู้ฟังสามารถจะมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งได้ในการที่เราฟังธรรมานั้นท่านผู้ฟังที่เป็นเรื่องราวสตอรี่นิทานชาดกบ้างธรรมบทบ้างนี่มันจะเป็นลำดับเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับบุคคลสถานที่การกระทำซึ่งลักษณะที่เป็นเรื่องราวมีบุคคลมันเลยมีอุปมาอุปไมยมีการเปรียบเทียบบุคลาธิฐานเป็นเรื่องของเขาแต่มันก็มาคล้ายๆกับเรื่องของเราลักษณะที่มีความเหมือนๆกันตรงนี้ท่านผู้ฟังมันจึงเป็นการพาใจให้ไกรกรวนเพราะมันฟังแล้วมันน้อมไปฟังแล้วมันเข้าใจไอ้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากการไกรกรวนโดยอัตโนมัติไงพระพุทธเจ้าท่านจึงในบางครั้งในการเทศน์ของท่านนั้นก็จึงมีเหตุการณ์เหล่านี้มาปรารภเล่าให้ฟังเทียบเคียงกันได้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนี้นั้นเรียกว่านิทานท่านผู้ฟังคำว่านิทานหมายถึงสิ่งที่มาก่อนเหตุที่เกิดก่อนปรารภเหตุนี้เหตุนี้จึงได้พูดหรือแสดงเทศบัญญัติเรื่องนี้เรื่องนี้ที่เกิดก่อนนั้นเรียกว่านิทานในการฟังนั้นท่านผู้ฟังเราแยกชุดข้อมูลให้ชัดเจนกันด้วยเพราะว่าบทบัญญัติหัวข้อธรรมะใดๆที่เป็นพุทธพจน์ในบางจุดนั้นนั่นคือหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใช่ไหมบัญญัติเอาไว้ส่วนนิทานที่เป็นรายละเอียดเรื่องราวนั้นส่วนใหญ่จะปรากฏในอรรถกถาหรือว่าในฎีกาหรือว่าในอนุฎีกาซึ่งเป็นข้อมูลชั้นหลังๆชั้นรองๆลงมาจากส่วนที่เป็นพุทธพจน์เป็นพระบาลีเดิมพอเราแยกชั้นของข้อมูลให้ชัดจะทำให้เราสามารถลำดับความสำคัญของข้อมูลที่เราจะนำไปจดจำนำไปทำความเข้าใจได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเราเอาเรื่องในอรรถกถาเป็นหลักเนี่ยท่านผู้ฟังบางทีอย่างเช่นว่าสัตว์ทำไมพูดกันได้หรอพูดกับคนได้ด้วยหรอเนี่ยมันจะมีประเภทเนี้ยหรือเอ๊ะทำไมเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแบบนั้นมันน่าพิสดารจังไอ้ความพิสดารความหลากหลายในเรื่องราวที่เป็นอรรถกถานี่ก็จะมีเยอะทีนี้เราฟังแล้วชุดข้อมูลไหนมันสนับสนุนส่วนที่เป็นพุทธพจน์เป็นพระบาลีเราเอาจุดนั้นแยกชั้นข้อมูลให้ดีส่วนไหนที่ลงกันได้เทียบเคียงกันได้สนับสนุนกันดีส่วนไหนที่มันยังไม่ลงกันยังไม่เข้าใจนั้นก็ยกไว้พอเรามีความรู้เพิ่มขึ้นทำความเข้าใจได้ดีขึ้นอาจจะเข้าใจในแง่ต่างๆเพิ่มขึ้นก็ได้หรือว่าก็ยกไว้เลย
พราะว่าเป็นส่วนที่เสริมเติมขึ้นมาไม่ใช่ส่วนหลักแต่อย่างไรอย่างนั้นก็ได้แล้วเรื่องราวที่มีการบอกสอนไว้ในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระไตรปิฎกและอรรถกถาต่างๆเหล่านั้นท่านผู้ฟังมีหลากหลายมากมายเลยสามารถนำมาปรับใช้กับในชีวิตของเราได้อย่างมากเลยวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งที่มีมาในช่วงรอบหลายเดือนที่ผ่านมาในสังคมบ้านเรานั่นคือการที่เพื่อนที่มีความคุ้นเคยกันคบหากันรู้จักกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆแต่พอมาทำธุรกิจเติบโตขึ้นเฮ้ยมีปัญหากันละมีความเห็นไม่ตรงกันละโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเงินทองละทำไมเงินมันหายไปไหนไอ้ทำไมธุรกิจทำอย่างนี้ไอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นไอ้จากคนที่รักกันสามัคคีกันคบกันดีกันเอ้าทำไมกลายเป็นแตกกันไม่เข้าใจกันมีปัญหากันถึงขนาดว่าจะเรียกสำนวนไทยคือไม่ไปเผาผีกันอ่ะหน้าก็ไม่มองคุยก็ไม่อยากคุยทำไมมันถึงไปเป็นอย่างนั้นได้เอ้าแล้วจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมซึ่งเหตุการณ์นี้ท่านผู้ฟังไม่ต้องไปดูคนอื่นแล้วดูที่ตัวเราเนี่ยบางทีมันก็เกิดนะพี่น้องเนี่ยบางทีพี่น้อง5ปีไม่คุยกัน10ปีไม่คุยกันก็ทำไมไม่คุยกันอ่ะก็ไม่รู้ก็ไม่ได้คุยกันเฉยๆอย่างเงี้ยนะก็งงเหมือนกันนะบางทีพ่อแม่กับลูกเนี่ยนะพ่อกับลูกไม่คุยกันอย่างเงี้ยนะหรือลูกกับแม่ไม่คุยกันอย่างเงี้ยนะบางทีก็จำไม่ได้แล้วว่าโกรธกันเรื่องอะไรนะแต่ไม่คุยกันนะนั่นน่ะสิแล้วจะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมได้ไหมมันมีทั้งที่ได้และไม่ได้หรือสำหรับบางคนนะท่านผู้ฟังงานประชุมญาติอย่างเงี้ยเช่นแต่คนจีนกับวันเจงเม้งไงหรือวันตรุษจีนเงี้ยนะแต่คนไทยก็เป็นช่วงวันสงกรานต์หรือว่าวันปีใหม่ใดๆก็แล้วแต่ที่ว่าจะมานัดเจอกันคนไทยทั้งที่เชื้อสายจีนและเชื้อสายไทยหรือเชื้อสายอื่นๆใดๆเขาก็จะมีวันที่จะมาเจอกันรวมญาติในวันต่างๆเหล่านั้นเนี่ยบางทีก็ไม่อยากไปญาติฝ่ายนี้ทำไมพูดอย่างนั้นอันเดิมมันมีนะท่านผู้ฟังในครอบครัวในสังคมเรามันเป็นหรือแม้แต่ในที่ทำงานท่านผู้ฟังที่ทำงานที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะเรียนจบมาด้วยกันทำงานด้วยกันเอ้าทำไปทำมาเอ๊ะทำไมแบบแกเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนั้นมีปัญหาในที่ทำงานแบบไม่มองหน้ากันไม่ประสานงานกันแผนกนี้ไม่อยากจะไปคุยกับแผนกนั้นเอ๊ะทำไมเป็นงั้นอ่ะก็นั่นสิหรือแม้แต่บางทีเราย้ายที่ทำงานใหม่ย้ายแผนกใหม่อาจจะเลื่อนตำแหน่งไปรับตำแหน่งใหม่เฮ้ยตอนแรกๆมันก็คุยดีนะในที่ทำงานใหม่ไอ้จะไปทำไมมันเป็นอย่างนี้มันไม่ชอบเราตอนไหนไอ้หรือเราไปทำให้เขาขัดเคืองตอนไหนไอ้ทำไมมันกลายเป็นมีปัญหากันไม่เป็นมิตรภาพกันมีความโกรธกันผูกเวรกันได้แล้วในเรื่องนี้เราจะจัดการ

ชาดกต่อมากุณฑินีนั้นก็คือนกกระเรียนนั่นเองท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของนกกระเรียนที่ทำหน้าที่เป็นคนส่งสารให้พระราชาในสมัยก่อนผู้ฟังตอนที่จะมีอินเทอร์เน็ตมีระบบคอมมิวนิเคชันแบบที่เรามีใช้ในปัจจุบันดาวธงดาวเทียมอะไรเนี่ยเขาใช้นกหรือไม่ก็ม้าในการที่จะส่งสารจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งนกกระเรียนตัวนี้ก็ทำหน้าที่นั้นตั้งบังให้กับพระเจ้าโกศลในสมัยโน้นนะนั่นคือสมัยที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นโพธิสัตว์เป็นพระราชาแล้วก็ครองราชอยู่ในเมืองพาราณสีโพธิสัตว์ในชาตินั้นตั้งบังก็ได้มอบภารกิจส่งข้อความไปที่หัวเมืองเมืองหนึ่งเพื่อทำภารกิจอันใดอันหนึ่งให้กับนกกระเรียนตัวนี้นกกระเรียนตัวนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีระหว่างในระหว่างที่มันเดินทางไปมันก็ไปตัวเดียวแต่ว่าลูกสองตัวของมันไม่ได้ไปด้วยมันมีลูกอยู่สองตัวนะเจ้านกกระเรียนเนี่ยนะปรากฏว่าลูกของมันที่อยู่ที่เมืองก็มีพวกเด็กในราชตระกูลที่เป็นเหล่าญาติของพระราชานี่แหละในเรื่องเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นญาติแบบไหนญาติสนิทหรือญาติไม่สนิทเช่นอาจจะเป็นลูกของมเหสีคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นลูกของญาติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของพ่อเกี่ยวกับแม่อะไรอย่างเงี้ยแหละคือจริงๆในเรื่องเขาก็ไม่ได้บอกไว้นะว่าเป็นสายตรงหรือสายไม่ตรงหรือสนิทไม่สนิทอย่างไรแต่ว่าเป็นพวกในราชสกุลมาเล่นในบริเวณที่นกนั่นมันอยู่เล่นไปเล่นมาแล้วก็ไปเล่นกับลูกนกด้วยอ่ะทีนี้เล่นกับลูกนกเล่นไปเล่นมาบีบมันแรงไปหน่อยลูกนกก็ตายลูกนกสองตัวของนกกระเรียนตายทั้งหมดในขณะที่ตัวแม่มันนี่ไปส่งสารส่งเอกสารส่งจดหมายให้พระราชากลับมาเสร็จปุ๊บอ้าวลูกฉันตายแล้วโอ้ลูกทั้งคนเนาะท่านผู้ฟังต่อให้เป็นนกก็เถอะมันก็เสียใจอ่ะมันก็เลยไปสืบแล้วว่าใครมาฆ่าลูกฉันถามคนนั้นถามคนนี้จึงได้ความว่าอ๋อไอเด็กพวกนี้อ่ะมันมาฆ่าลูกฉันใช่ไหมเดี๋ยวเอาบ้างด้วยความแค้นท่านผู้ฟังคือความแค้นขึ้นสมองนี่นะมันก็ทำให้ตาบอดตาบอดนี่ก็คือไม่ใช่ว่าตามองไม่เห็นนะแต่ว่าการตัดสินใจอะไรต่างมันมืดบอดไปเลยคิดว่าถ้าทำอย่างนี้ฉันจัดการบ้างมีเสือโคร่งตัวหนึ่งตัวฝังเขาเลี้ยงไว้ในราชสำนักเสือโคร่งตัวนี้มันดุมากไม่ได้ปล่อยทั่วไปเสือโคร่งตัวนี้เขาก็ล่ามโซ่เอาไว้ไม่ให้มันหนีไปได้ให้มันอยู่แต่บริเวณนี้โดยเลี้ยงแบบว่าเออดูๆไว้แล้วก็อย่าเข้าไปใกล้มันแล้วกันแต่ปรากฏว่านกกระเรียนด้วยความแค้นนี่นะก็เลยหลอกล่อเด็กสองคนที่ฆ่าลูกตัวเองนี่นะให้เข้าไปใกล้ๆบริเวณที่เสือโคร่งนี่มันอยู่หลอกล่อด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งนั่นแหละหลอกล่อเข้าไปใกล้ๆเสร็จปุ๊บคืออยู่ในระยะที่เชือกมันจะไปถึงอ่ะแต่เสือโคร่งมันยังไม่ทำอะไรมันยังไม่โผล่ออกมาหลอกล่อเข้าไปใกล้ไปใกล้เสร็จปุ๊บคราวนี้กระโดดถีบให้เด็กสองคนนี้ล้มลงวางพอเด็กสองคนนี้ล้มลงเสือโคร่งเห็นจังหวะปึ้งเนี่ยกระโดดมัดเลยเด็กล้มลงมันก็หนีไม่ทันเลยหนีไม่ทันก็เลยถูกเสือโคร่งตะปบปึ๊บกัดคอปึ๊บกินกรวบกรวบเด็กสองคนตายเซตเลยตัวฝังพอแก้แค้นสมใจแล้วใช่ปะคือความที่แบบความอาฆาตความแค้นเนี่ยพอมันถูกปลดปล่อยออกไปมันเลยเริ่มเห็นว่าเอาแล้วแย่แล้วเราคือตอนก่อนทำเนี่ยมันไม่เห็นว่าอะไรเพราะฉันแค้นนี่จะมาแกทำฉันจะต้องทำแกบ้างพอทำเสร็จปุ๊บเอาแย่แล้วท่านจึงบอกตัวฝังว่าคือความแค้นเนี่ยไม่ได้จะระงับด้วยความแค้นหรอก
ม่ได้ว่าจะ

แกทำฉันมาฉันทำตอบแกพอทำตอบเสร็จปุ๊บรู้สึกสะใจอยู่แต่มาคิดทีนี่สิทำไมมันยังไม่หายวะเพราะว่าไม่หายเนี่ยหมายความว่าสถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นรู้สึกถึงความผิดไงในการที่ว่าเราทำผิดพลาดไปแล้วความผิดมันตามหลอกหลอนอยู่ใช่ไหมล่ะพออึกขึ้นมาฉันมีความผิดนี่หว่าโอ้ยต้องเพ่นละทีนี้จะหนีก็ไปบอกพระราชาก่อนบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วนะลูกของท่านฆ่าลูกของฉันฉันก็เลยฆ่าลูกของท่านตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วหนีก่อนจะหนีกลับไปอยู่ที่ป่าหิมพานต์พระราชาเลยบอกโอ้อย่าไปอย่าไปอย่าไปไม่เป็นไรเราเจ้ากันแล้วเราเจ้ากันนี่หมายความว่าไอ้คนที่ทำให้เกิดโทษแก่ท่านเนี่ยคือเด็กสองคนเนี่ยทำไม่ดีแล้วเนี่ยแล้วท่านก็ได้ทำตอบแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ทำตอบคำว่าทำตอบเนี่ยต้องวางเป็นแก้แค้นนั่นแหละนะเอาด้วยลักษณะนี้เวรมันสงบระงับลงไปแล้วเจ้านกเรียนท่านอย่าไปเลยพระราชาว่าที่ไม่ให้ไปนั่นก็เพราะว่าต้องการจะให้อยู่ทำหน้าที่ต่อตรงนี้ข้าพเจ้าก็เลยเข้าใจว่าเด็กสองคนนี้อาจจะไม่ใช่ลูกสายตรงก็ได้ในเรื่องก็ไม่ได้บอกไว้อย่างไรก็ตามพระราชาบอกอย่าไปเลยอยู่ทำหน้าที่ต่อนกกระเรียนก็เลยบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือมิตรภาพถูกทำลายแล้วเชื่อมต่อกันอีกไม่ได้นกกระเรียนว่าคือมันทำคืนกันแล้วอะแต่ว่าใจมันเชื่อมต่อกันไม่ได้นกกระเรียนนะเขาบอกว่าใจไม่อนุญาตคือทางกายเราเจ้ากันแล้วก็จริงแต่ใจมันไม่ลงกันแล้วไงขอลาเถอะอย่าไม่อยากอยู่แล้วนี่ลักษณะของนกกระเรียนนะเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดที่ใจเขาเป็นอย่างนี้แต่พระราชาบอกว่าเอ้ามิตรภาพของคนที่เป็นคนดีๆเป็นสัตว์บุรุษเป็นบัณฑิตมันถูกทำให้มันคลอนแคลนไปแล้วเนื่องจากว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอะในกรณีนี้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นล่ะด้วยความประมาทพลั้งเผลอใดๆก็แล้วแต่เกิดมันโอ้โหผิดพลาดไปแล้วหักกันไปแล้วแต่ถ้าเป็นคนดีๆเป็นบัณฑิตนี่นะเขาสามารถเชื่อมกลับต่อกันได้นะแต่ถ้าสำหรับคนพาลกับคนพาลนี่แต่กันแล้วนี่มันต่อกันไม่ได้นะเหมือนภาชนะหม้อดินนี่พอแตกกันแล้วมันต่อกันไม่ติดนะแม้พระราชาจะอธิบายปานนี้ก็ตามนักเรียนก็ไม่ยอมดูฟังไม่อยู่หนีไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เรื่องนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ว่ามันจะต่อติดกันไหมในที่นี้นกกระเรียนกับพระราชาต่อกันไม่ติดต่อกันไม่ติดเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะการที่จะต่อติดได้ดูฟังมันต้องเป็นบัณฑิตทั้งสองฝ่ายบัณฑิตทั้งสองฝ่ายนี่คือยังไงสมมติเวรมันระงับกันไปแล้วใช่ปะคนหนึ่งก็ต้องรู้โทษคนหนึ่งก็ต้องแสดงโทษของตัวเองคำว่าแสดงโทษเนี่ยหมายความว่ารู้ว่าตัวเองผิดตรงไหนอ่ะในกรณีนี้พระราชาก็รู้ว่าอ๋อเราปล่อยลูกเราให้มันประมาทเองก็รู้ว่าผิดตรงนี้ใช่ไหมส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องยกโทษให้เขาอ่ะคือถ้าฝ่ายหนึ่งรู้โทษแสดงโทษแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมยกโทษให้มันเชื่อไม่ติดการที่ไม่ยอมยกโทษให้ไม่ให้อภัยเนี่ยดูฟังไม่ใช่บัณฑิตนะแต่ถ้าบัณฑิตเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขารู้โทษของเขาแล้วนี่เราจะมาเอาโทษของเขามันไม่ได้แล้วเพราะว่าเขายกขึ้นมาแล้วไงมันก็ต้องสลายไปก็ต้องให้อภัยถ้าไม่ให้อภัยไอ้คนนั้นกลายเป็นคนบุกเวรเองก็ไม่ใช่บัณฑิตเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายจึงต้องเป็นบัณฑิตด้วยกันแล้วทั้งคนผิดรู้ว่าตัวเองผิดอะไรทั้งคนที่ฉันไม่ผิดคิดว่าฉันไม่ผิดก็ต้องมีการให้อภัยกันหรือไปทำเขายังไงก็ต้องรู้ว่าตัวเองผิดยังไงด้วยเหมือนกันซึ่งในเรื่องของนกกระเรียนนี้ต้องระวังเชื่อมกันไม่ติดต่อกันไม่ได้และไอ้ความที่ว่าต่อกันไม่ได้นะทำให้เราเห็นแพทเทิร์นอันหนึ่งด้วยในเรื่องนี้เขาเล่าอยู่2ช่วงเวลาในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เกิดในอดีตชาตินั้นแล้วก็ช่วงเวลาปัจจุบันนั้นตอนที่พระพุทธเจ้าเป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไอ้เจ้านกกระเรียนเนี่ยด้วยจิตใจที่ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะดูหวังไม่ได้พัฒนาชีวิตของตัวเองใดๆเลยนกกระเรียนยังไงเมื่อชาติก่อนนั้นก็ยังเป็นนกกระเรียนอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมในขณะที่ถ้านิทานชดกเรื่องอื่นนะเราฟังอยู่บางทีอ๋อคนนี้เกิดเป็นนกกระเรียนชาติต่อมาเกิดเป็นมนุษย์ชาติต่อมาเกิดเป็นเทวดาคือจะมีการพัฒนาในชาติกำเนิดของตนของตนไงแต่สำหรับนกกระเรียนตัวนี้ตะวันไม่ได้มีการพัฒนาในชาติกำเนิดเลยน้ำซ้ำบางทีแย่ลงไปนิดหนึ่งด้วยในเรื่องกุณฑินีชาดกเนี่ยนกกระเรียนตัวเดิมนั่นนะในชาติที่พระพุทธเจ้าเป็นพระราชาไปฆ่าลูกเด็กสองคนชาติปัจจุบันที่พระองค์ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ยังเป็นนกกระเรียนเหมือนเดิมนำซ้ำพอทำความผิดไว้ใช่ไหมไปฆ่าเด็กสองคนแล้วหนีไปเลยคราวนี้ไม่ต้องมาพูดคุยกันใดๆทำความเข้าใจอะไรเนี่ยไม่มีเลยไปเลยไม่ได้มีการพัฒนาด้านจิตใจที่จะปรากฏเห็นออกมาในทางชาติกำเนิดในเรื่องที่หนึ่งเนี่ยคือเชื่อมกันไม่ติดท่านผู้ฟังแต่เรื่องที่สองเป็นลักษณะที่ว่าก็มีความผิดพลาดกันแหละแต่กว่าจะเชื่อมติดได้นี่พังกันยับก่อนเลยนะนั่นคือเรื่องของภิกษุชาวกรุงโกสัมพีท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่ว่าพังยับยับนี่คือยับกันจนเป็นเรื่องให้เราได้คุยกันจนถึงปัจจุบันนี้ได้ภิกษุแค่สองรูปทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องในห้องน้ำเรื่องเล็กๆน้อยๆว่าเฮ้ยท่านทำไมทิ้งน้ำไว้ในขันที่ตักชำระตามพระวินัยเนี่ยต้องอย่าเหลือน้ำไว้ในขันนี่เอาเหลือนี่ไม่ได้ฝ่ายพระที่ดูแลมีความชำนาญด้านพระวินัยว่าไม่ได้นี่ท่านเป็นอาบัติอ๋อผมไม่รู้ฝ่ายพระวินัยตอนไม่ทราบข้อมูลนี้เราไม่รู้ก็ต้องผิดอยู่ดีอาจจะผิดงั้นก็ปลงอาบัติแต่ว่าท่านไม่รู้ก็ไม่ผิดแล้วกันเอ๊ะทำไมกลับไปกลับมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องให้ทะเลาะกันฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเอ้าไม่ผิดอีกฝ่ายหนึ่งบอกผิดเอ้าผิดแล้วจะแก้เอ้าบอกไม่ผิดเอ๊ะแล้วจะให้ยังไงจากแค่สองคนมากลายเป็นขยายไปสองกลุ่มคือกลุ่มลูกศิษย์ของอาจารย์แต่ละคนละคนจากกลุ่มลูกศิษย์ที่เป็นพระความขัดแย้งเนี่ยขยายต่อไปกลุ่มลูกศิษย์ที่เป็นคฤหัสถ์วงมันเริ่มกว้างขึ้นไปจะหมายความว่าทะเลาะกันนี่วงกว้างขึ้นปุ๊บมันก็มีเรื่องกระทบกันเนี่ยเริ่มจากห้องน้ำใช่ไหมท่านวังขยายไปโรงโบสถ์ละเพราะว่าถ้าเป็นภิกษุสองกลุ่มแบบอาจจะสวดมนต์ทำวัดเย็นด้วยกันไอ้กลุ่มนี้ไม่อยากนั่งใกล้กลุ่มนั้นจากห้องน้ำแค่สองคนนะขยายไปถึงอุโบสถถึงศาลาพอขยายไปถึงคารวาสญาติโยมไปลงครัวอีกคราวนี้อ้าวกลุ่มนี้ก็เอ้ยทำไมอาจารย์แกเป็นอย่างนี้อาจารย์แล้วแกทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะไอ้พวกนี้ทำกับข้าวก็ไม่อยากจะไปอยู่ใกล้พวกนั้นเก็บจานขยายต่อไปจากห้องน้ำไปศาลาปฏิบัติธรรมไปอุโบสถมาโรงครัวคราวนี้ออกนอกวัดไปอีกท่านผู้ฟังเพราะว่าพอคฤหัสถ์มันกลับบ้านมันก็พูดให้ลูกเมียฟังอีกอันนี้ดูข้างบ้านฉันเป็นอย่างนี้ได้วิธีก็ทำธุรกิจด้วยกันติดต่อราชการกันแกอยู่กลุ่มนั้นมันขยายต่อไปท่านผู้ฟังไปถึงในครัวเรือนออกไปจนถึงในราชสำนักพวกราชการที่อยู่ฝ่ายนี้แกอยู่ฝ่ายนั้นนะเฮ้ยทำไมอาจารย์แกเป็นอย่างนี้อาจารย์ฉันเป็นอย่างนั้นนะต่อกันไปมันไม่ได้ต่อกันไปจนถึงแค่มนุษย์โลกทั้งหมดต่อกันไปจนถึงพวกเทวดาที่สนับสนุนแต่ละฝ่ายละฝ่ายเทวดาที่ดูแลคารวาสคนนี้ดูแลพระสงฆ์คนนั้นก็แบบไม่ลงรอยกับเทวดาที่ดูแลพระสงฆ์อีกองค์หนึ่งอยู่อีกฝ่ายหนึ่งโอ้โหเรื่องนี้เป็นใหญ่โตมากเลยคือเพราะว่าไม่ยอมรับคำผิดกันไงความผิดตัวเองไม่ยอมรับอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ให้อภัยอ่ะก็ท่านผิดอ่ะอีกฝ่ายนี้ก็งั้นฉันผิดก็ไม่ให้อภัยมัน
มันเลยไม่ลงกันเลยเชื่อมกันไม่ติดจนกระทั่งความขัดแย้งบาดหมางนี่นะขยายไปจนถึงพวกเทวดาแม้พระพุทธเจ้าดูฟังพยายามจะประสานนะบอกว่าอย่าเป็นอย่างนั้นให้อย่าว่าฝ่ายนี้ทำฉันอย่าฝ่ายนี้ว่าพูดให้ฉันอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ยอมสามมาร่างถึงขนาดว่าให้เอามานั่งด้วยกันสลับฟันปลากันนะก็ไม่ยอมไม่สามารถให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้อภัยอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้แล้วถ้าท่านผู้ฟังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันอยากจะอยู่อ่ะใช่ป่ะอย่างถ้าลูกกับพ่อไม่คุยกันอย่างเงี้ยแม่นี่ก็พยายามจะประสานลูกโอ้พยายามจะประสานพ่อคือเอื้อมอ่ะก็ใช้คำนี้เอื้อมระอาพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังเอื้อมระอาเอื้อมระอาจนกระทั่งไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้ไปดีกว่าเหมือนช้างมาตังคะตั้งใจคำนี้ที่อยู่เกลื่อนกลนกับด้วยฝูงช้างทั้งช้างตัวเล็กช้างตัวใหญ่ช้างหนุ่มช้างสาวโอ้ยวุ่นวายไปอยู่ตัวเดียวดีกว่าคือเป็นเรื่องที่เราจะเคยได้ยินกันว่าพระพุทธเจ้าไปอยู่ป่าเรไรก็เหตุนี้แหละนี่เป็นพรรษาที่10ของการประกาศศาสนานะเหตุการณ์นี้เกิดตรงนั้นพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วฝ่ายพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีที่เป็นต้นเหตุเนี่ยเริ่มคิดได้นี่ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าหนีไปนะแต่เพราะว่าพวกชาวบ้านพอเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่หนีไปแล้วเลยไม่ให้อาหารไม่ถวายข้าวไม่ถวายน้ำไม่ให้การเคารพเหมือนเดิมทีนี้พอตัวเองไม่มีอะไรสนับสนุนหรือว่าเหมือนทหารจะไปรบอ่ะท่านผู้ฟังจะมีกำลังรบได้คุณต้องมีฝ่ายสนับสนุนถ้าไม่มีฝ่ายสนับสนุนถูกตัดเสบียงไม่มีระบบที่ดีที่ถูกต้องกองทัพพังนะในความที่ว่าจะไปสู้จะมีมานะทิฐิอะไรเงี้ยมันไม่มีเช่นเดียวกันพวกภิกษุทั้งสองฝ่ายพอถูกตัดข้าวถูกตัดน้ำไม่ทันนานจิตใจก็อ่อนลงที่จะมีทิฐิมีมานะเหมือนเก่าไม่มีแล้วพอตรงนี้ในหนึ่งดวงพอส่วนนี้นิดหนึ่งเราฟังมาสองเรื่องเรื่องของทั้งนกกระเรียนและเรื่องของทั้งภิกษุชาวกรุงโกสัมพีท่านผู้ฟังเห็นแพทเทิร์นหนึ่งไหมแพทเทิร์นอะไรแพทเทิร์นว่าที่ว่าถ้าคนมันจะไม่ลงกันไม่พอใจกันโกรธกันนี่เพราะว่าความที่ไม่เสมอกันด้วยอะไรเห็นอยู่ไหมมันคือมุมมองทิฏฐิทัศนคตินั่นเองทัศนคติมันไม่ลงกันนกกระเรียนก็มีทัศนคติแบบนี้มุมมองแบบนี้ทิฏฐิแบบนี้ในขณะที่ภิกษุชาวกรุงโกสัมพีกลุ่มที่เป็นพระวินัยทรกลุ่มที่เป็นพระธรรมทรก็ความเห็นไม่ลงกันเพราะว่าความเห็นนี่จริงๆต้องใช้คำว่าทัศนคติมุมมองหรือทิฏฐินั่นเองทิฏฐิไม่เสมอกันมุมมองต่างกันจึงนำให้ไปกันไม่ได้คำถามเกิดทุกวันแล้วมุมมองเนี่ยมันเที่ยงไหมล่ะทัศนคติทิฏฐิเนี่ยมันเที่ยงไหมว่าแต่คนนี้มีทิฏฐิอย่างนี้แล้วเขาก็จะมีทิฏฐิอย่างนี้ตลอดไปจะเป็นอย่างนั้นป่ะถ้าผู้ฟังธรรมะมาไม่ใช่วันแรกป่ะใช่ไหมเพราะนั้นรู้อยู่แล้วว่าพอมันไม่เที่ยงทิฏฐิมุมมองทัศนคติที่เขามีต่อเรื่องนี้ว่าฉันถูกเนี่ยฉันก็ทำตามวินัยอันนี้ก็ถูกฉันก็ทำตามเหตุตามปัจจัยเฮ้ยมันเปลี่ยนได้เหมือนกันนะมันเปลี่ยนได้อะไรเป็นเหตุให้เปลี่ยนไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาบอกพระท่านก็บอกมาตั้ง3 รอบ 6 รอบแล้วไม่ใช่พระเทวดามาบอกไม่ใช่พระภิกษุรูปนั้นรูปนี้มาบอกแต่เพราะอดข้าวเพราะว่าไม่มีกำลังสนับสนุนไม่มีเชื้อที่จะมาเติมทิฏฐินั้นเนี่ยให้มันมีกำลังอยู่เชื้อที่จะมาเติมทิฏฐิ
ฐิเป็นมิจฉาทิฏฐินั้นให้มันมีกำลังนี่พอมันไม่มีเชื้อนะสิ่งนั้นมันอยู่ไม่ได้ทุกฝั่งทิฏฐิมุมมองอะไรก็ตามถ้าไม่มีเชื้อมาเติมไม่มีเหตุมาเป็นปัจจัยมันอยู่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิก็ตามสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ว่าไม่เสื่อมนะท่านผู้ฟังเรามีความเห็นตรงเรามีมุมมองที่ถูกต้องบางทีเพี้ยนได้บางคนเพราะว่าไม่ได้คบกันระยะนิมิตไปคบเพื่อนไม่ดีไปเป็นสายมูเอาเพี้ยนไปแล้วเป็นไปได้มีความเข้าใจมีมุมมองคลาดเคลื่อนไปที่สำคัญตรงนี้จึงเป็นเรื่องของทิฏฐิมุมมองทัศนคติที่ไม่ตรงกันโจรนะโจรมีมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันกับโจรเขายังลงกันได้ยังสามัคคีกันได้เพราะว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันใช่ไหมเอ้าแล้วคนที่เป็นบัณฑิตมีสัมมาทิฏฐิแล้วทำไมจะลงกันไม่ได้อ่ะคนนั้นน่ะสิอีกคนหนึ่งบอกทำเพื่อประเทศชาติอีกคนหนึ่งบอกก็ทำเพื่อประเทศชาติเหมือนกันแล้วทำไมมันลงกันไม่ได้นั่นน่ะสิงงเหมือนกันป่ะแต่บอกว่าอีกคนหนึ่งก็เนี่ยทำเพื่อรักษาศาสนาอีกคนหนึ่งก็เนี่ยฉันก็ทำเพื่อรักษาศาสนาเหมือนกันศาสนาพูดเหมือนกันเอ้าแต่ลงกันไม่ได้เอองงป่ะแต่บอกว่าอีกคนหนึ่งบอกรักครอบครัวอีกคนหนึ่งว่าก็รักครอบครัวเหมือนกันฝ่ายพ่อก็รักครอบครัวฝ่ายลูกก็รักครอบครัวแต่ลงกันไม่ได้เออนั่นน่ะสิทุกฝั่งงงป่ะงงสิเพราะว่าที่ว่าเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยคือเขาไม่เหมือนกันที่ว่าทิฏฐิเหมือนกันเหมือนกันมันก็ว่าฉันยังถูกอยู่ถ้ามีมุมมองว่าฉันถูกเธอผิดยังไงมันไม่มีทางลงกันได้ทุกฝั่งต่อให้ว่าเพื่อศาสนาเพื่อชาติเพื่อครอบครัวเพื่อบริษัทเพื่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยนั่นเป็นความคิดความคิดไม่ใช่ทิฏฐิตัมบวังความคิดคุณจะพูดยังไงก็ได้คุณจะคิดยังไงก็ได้เพราะว่ามันเป็นความคิดไงก็เรียกว่าวิตกวิจารแต่ทิฏฐิมันลึกไปกว่านั้นทิฏฐินะไม่ใช่ว่าแค่ความคิดยกตัวอย่างพวกโจรนี่นะคือเขามีทิฏฐิที่ว่าเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยโอเคก็มีทิฏฐิอย่างนี้ก็เลยโอเคก็ปล้นก็โอเคแต่ว่าถ้าเขาคิดว่าเฮ้ยไม่ฉันจะปล้นธนาคารอีกฝ่ายหนึ่งบอกไม่ฉันจะปล้นร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อปล้นง่ายกว่าธนาคารปล้นยากอีกฝ่ายหนึ่งบอกธนาคารปล้นได้เงินมากกว่าร้านสะดวกซื้อได้เงินน้อยไอ้ความคิดเขาเนี่ยไม่ลงกันนะแต่ว่าทิฏฐิเขาลงกันใช่ไหมแต่มันลงกันนี่คือเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยแล้วบางทีเขาไปด้วยกันได้เพราะว่าทิฏฐิเขาตรงกันแต่ความคิดอาจจะไม่ตรงกันคือถ้าตรงกันทั้งความคิดทั้งทิฏฐิด้วยนะทุกฟังมันก็ไปกันได้ง่ายใช่ไหมแต่ถ้าทิฏฐิเป็นหลักแล้วตรงกันแล้วนี่ไอ้ความคิดอาจจะไม่ตรงกันบ้างมันอาจจะก็ต้องพัฒนากันนิดนึงต้องปรับความเข้าใจในเรื่องความคิดกันนิดนึงมันก็จะไปกันได้ง่ายแต่ปรับความคิดเนี่ยมันง่ายกว่าปรับทิฏฐิเนี่ยมันยากกว่าและทิฏฐิที่ว่าฉันถูกเธอผิดนี่มันต้องมีไปลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยมันจะต้องมีถูกเรื่องอะไรแล้วผิดเรื่องอะไรตรงนั้นแหละที่มันไม่เหมือนกันมันก็เลยทำให้เขาลงกันไม่ได้ทุกท่านแต่ไอ้รากลึกฝังอยู่อย่างนี้เนี่ยมันถูกเอาออกได้เพราะว่าเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงมันเนี่ยถูกตัดขาดตัดขาดในที่นี้ก็คือไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องคำพูดว่าเอ้ยท่านถูกแล้วอ่ะแต่เขาแลบเหตุอย่างเงี้ยไม่ได้รับการสนับสนุนจุดนั้นมิจฉาทิฏฐิก็มีปาปมิตรเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขปัจจัยสัมมาทิฏฐิก็มีกัลยาณมิตรเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขปัจจัยถ้ามีคนมาคอยพูดอยู่เรื่อยว่าท่านถูกแล้วเขาว่าผิดหลักการท่านถูกแล้วหลักการเขาผิดมุมมองนี้มันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆมีอยู่เรื่อยแต่พอคนที่จะมาพูดอย่างนี้ไม่มีด้วยศรัทธาด้วยความเพียรมันเลยทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้นะวังปัญญามันก็กำจัดมิจฉาทิฏฐิปัญญามันก็ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิบางทีเราก็เกิดเมตตาเกิดอุเบกขาได้ก็เลยมีมุมมองที่ถูกต้องขึ้นมาว่าเออเราเนี่ยแหละผิดเขาถูกเราผิดเขาอาจจะถูกก็ได้
แต่พอทิฏฐิทั้งสองคนเป็นอย่างนี้ด้วยกันใช่ไหมมันลงกันได้เลยอาจารย์วังคิดดูนะสมมติว่าทิฏฐิที่ว่าฉันถูกเธอผิดอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกฉันนั่นแหละถูกเธอแหละผิดทำไมทิฏฐิเหมือนกันสองฝ่ายแต่มันลงกันไม่ได้ถูกปะในขณะที่ถ้าฉันผิดเธอถูกฉันอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความคิดว่าฉันผิดเธอถูกเหมือนกันเอาเหมือนกันนี้ทำไมลงกันได้เพราะอะไรก็จึงมีคำว่ามานะมาร่วมด้วยไงท่านฟังมานะทิฏฐิทิฏฐิที่ว่าฉันถูกเธอผิดนี่มันมีมานะมานะในความที่ว่าฉันเป็นตัวตนขึ้นมาแต่ในขณะที่ว่าฉันผิดเธอถูกคือมานะมันลดลงมานะในความที่ว่าฉันเป็นตัวเป็นตนฉันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นถูกทำลายไปด้วยความที่ว่าเรานั่นแหละผิดพลาดได้คนเราผิดพลาดได้พอเข้าใจความข้อนี้ปึ้งเนี่ยมานะลดลงเลยมานะก็หล่อเลี้ยงทิฏฐิใช่ไหมล่ะพอมานะลดลงทิฏฐิมันก็เปลี่ยนแปลงไปที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็สลายไปมีช่องว่างขึ้นแล้วสัมมาทิฏฐิคราวนี้เกิดได้เหตุการณ์นี้ดำเนินไปจนกระทั่งว่าหมดพรรษานั่นแหละให้ภิกษุชาวกรุงโกสัมพีนี่คิดได้ขึ้นมาไปขอขมาพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันแล้วก็ประสานกันได้กลับเหมือนเดิมเอ้าทำไมกลุ่มนี้เขาประสานกันได้แต่กันแล้วแต่ว่าจนแบบพังยับจะเป็นเรื่องราวเป็นเคสสตัดดี้ให้เราศึกษากันจนถึงทุกวันนี้แต่ที่พังยับไปนั่นน่ะเขาก็สร้างกลับมาใหม่มีศรัทธาขึ้นใหม่มีสัมมาทิฏฐิขึ้นใหม่กลับมาใหม่ได้เหมือนกันทีนี้ประเด็นคือบางทีเราไม่ต้องไปรอให้มันพังยับป่านนั้นระวังก็จะเป็นเรื่องที่สามในวันนี้เป็นเรื่องของพระเจ้าทีคีติที่มีความแค้นกับพระเจ้าพรหมทัตนั่นก็เรื่องของทีฆาวุกุมารทีฆาวุเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าทีคีติพระเจ้าทีคีติเขาอยู่เขาดีๆท่านผู้ฟังแต่ว่าเป็นเมืองเล็กกว่าถูกเมืองใหญ่กว่าคือฝั่งของกาสีพระเจ้าพรหมทัตมารุกรานรุกรานก็ยึดได้แล้วเพราะว่าตัวเองกำลังน้อยกว่าพระเจ้าทีคีติหนีภัยหนีภัยไปอยู่ชายเมืองปลอมตัวไม่ให้ใครรู้จักอยู่ในครอบครัวของพวกช่างปั้นหม้อไม่ให้ใครรู้จักแล้วก็มีลูกคนหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างเหตุการณ์สงครามนี่แหละตั้งชื่อว่าทีฆาวุกุมารต่อมาภายหลังพระเจ้าทีคีติถูกจับได้ทั้งหมดเขาจะไม่ถูกจับได้ไงเพราะว่าช่างตัดผมเนี่ยเขาไปมีธุระแถวหมู่บ้านช่างปั้นหม้อตรงนั้นช่างตัดผมที่เคยตัดผมให้พระเจ้าทีคีตินี่แหละคนตัดผมอ่ะระวังเข้าใจไหมมันก็จำหน้ากันได้ว่าโอ้เนี่ยหน้าท่านเป็นอย่างนี้ตอนผมยาวเป็นอย่างนี้ตอนผมสั้นเป็นอย่างนี้ทรงผมเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้พอไปเจอพระเจ้าทีคีติปลอมตัวอยู่แถวบ้านช่างหม้อจำได้เลยคราวนี้ไปรายงานเอาความดีความชอบกับพระเจ้าพรหมทัตเลยก็ตามมาจับอ่ะขณะนั้นยังโชคดีที่ว่าทีฆาวุกุมารท่านผู้ฟังไปทำกิจนอกเมืองอย่างหนึ่งไม่ถูกจับไปด้วยกลับมาเจอพ่อตัวเองถูกจับอยู่แล้วเขาไม่ได้จับธรรมดาเพราะว่าเอานี้เป็นพระราชาที่ฉันไปยึดมานี่ฉันต้องฆ่าให้หมดสมัยนั้นก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้จับเฉยแต่ต้องฆ่าเพื่อไม่ให้มาเป็นภัยในภายหลังตอนนั้นพระเจ้าทีคีติก็เห็นทีฆาวุกุมารอยู่ในกลุ่มคนที่มาประชุมดูตัวเองถูกจับแล้วด้วยนะแล้วถ้าบอกว่าจะแสดงตัวแล้วไปช่วยเนี่ยโอ้ยสู้ไม่ได้หรอกทหารต้องเยอะแยะจะทำยังไงต้องซ่อนตัวไปก่อนไม่ให้แบบอย่าผลีผลามเลยเอาแล้วจะทำไงวันนี้รู้ตัวเองว่าตายแน่นอนพระเจ้าทีคีติให้โอวาทลูกก่อนโอวาทที่ให้ไว้ท่านว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าพ่อทีฆาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้น
ายาวขึ้นก่อนนะดูว่าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรพูดอย่างเงี้ย3ครั้งตะโกนขึ้นเลยในขณะที่ตัวเองก็ถูกจับอยู่เนี่ยถูกจับนี่ก็คือเอามือไพร่หลังมัดด้วยหวายอย่างหนากร่อนผมโกนผมพาเดินไปตามทางสี่แยกแล้วตีกรองที่มีเสียงบาดหูให้คนออกมาประชุมดูกันวันนี้ฉันจะจัดการคนนี้นะนี่เป็นกบฏนะก็โทษอะไรก็หาใส่เข้าไปหมดแล้วนะไม่สนพระเจ้าทีคีตินี่ตะโกนขึ้นให้โอวาท3ครั้งทหารโอ้ยบ่นเพ้ออะไรบ่นเพ้ออะไรเอ๊ะงงใครคือทีขาวุเขาก็ไม่รู้จักกันไงไม่รู้ว่ามีลูกแล้วทีขาวุนี่เงียบเลยท่านผู้ฟังเงียบเลยเอาคำพูดของพ่อนี่มาใกล้กลัวเลยโอ้ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้นต้องไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรโอ้นี่เตือนเราตัวตรงเลยนะเนี่ยถ้าเราปรีผลามตอนนี้นี่ชื่อว่าเห็นแก่ยาวเห็นแก่สั้นก็รู้เลยท่านฟังรู้ปานนั้นก็ยังรักษาพ่อของตัวเองไม่ได้ในที่สุดพระเจ้าทีคีตินั้นก็ถูกประหารนะเขาเอาออกทางประตูเมืองด้านทิศใต้นะประหารคือตีด้วยท่อนจันทร์ก่อนแล้วก็ตัดคอเสร็จปุ๊บบั่นเอาอวัยวะนี่ออกเป็น 4-5 ส่วนแล้วก็ฝังไว้คนละหลุมละหลุมเนี่ยนะโอ้ทางกันปานนั้นเพื่อไม่ให้แบบทำพิธีใดๆชุบชีวิตยังไงมาได้ในศาสตร์ในสมัยนั้นเนี่ยเขามีความเชื่อกันอยู่ที่คาวุคราวนั้นเนี่ยโอ้เสียใจมากพ่อตายแม่ตายด้วยเลยแกล้งทำเป็นไปตีซีกับพวกทหารยามเอาเหล้าเอาอะไรให้กินเรียบร้อยแล้วนะขุดสรีระของพระบิดาพระมารดาขึ้นมานี่แล้วก็มารวมกันแล้วก็เผานะทำชาปนกิจให้เรียบร้อยแล้วก็ไปขอเรียนวิชาบังคับช้างจากอาจารย์ผู้ฝึกช้างของหลวงก็รอโอกาสหวังก็ไม่รู้จะทำคือชีวิตมันจะทำอะไรล่ะใช่ไหมท่านก็เรียนวิชาความรู้อะไรต่อไปล่ะชีวิตก็ต้องดำเนินไปเรียนวิชาฝึกช้างทีฆาวุกุมารก็มีนิสัยอย่างหนึ่งระวังตื่นแต่เช้าตีสี่ตีห้านี่เธอตื่นแล้วตื่นมาแล้วอยู่วันหนึ่งระวังมาขับร้องดิดหินคลอเสียงเจ้ยเจ้าอยู่ที่โรงช้างมีมาวันหนึ่งระวังพระเจ้าพรหมทัตนี่เกิดแบบนอนหลับไม่สนิทคืออาจจะเนื่องด้วยความร้อนใจอันใดอันหนึ่งจากกรรมที่เคยกระทำมาเนี่ยนะคือการปกครองทั้งวังมันจะต้องมีเรื่องไปเบียดเบียนเขาอะทำไมบางทีมันก็กลุ้มใจด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งนอนหลับไม่สนิทตื่นมาประมาณตีสี่ตีห้าเหมือนกันทั้งเมืองนี่ยังเงียบอยู่ได้ยินเสียงแว่วมาตามลมเป็นเสียงพินเป็นเสียงร้องที่มันมีความมันเรสโซเนทในจิตใจของพระเจ้าพรหมทัตนะคือมันมีความเศร้าอยู่ในเสียงนั้นน่ะมันกระเทือนใจพระเจ้าพรหมทัตพอดีเพราะตัวเองก็มีความเศร้ามีความร้อนใจมีความแบบอารมณ์แบบเนี้ยพระเจ้าก็อธิบายไม่ถูกมันเป็นความเศร้าเป็นความเสียใจเป็นความขุ่นมัวแล้วก็ความกังวลใจความแค้นใจล้วนปนอยู่ในนี้เป็นอารมณ์เดียวกันพระเจ้าพรหมทัตฟังนี่ก็โอ้ยซาบซึ้งใจมากว่านี่เป็นเพลงของใครมันไพเราะแท้เลยให้เรียกมาเดี๋ยวเรียกมาเสร็จปุ๊บอ๋อเจ้าเป็นลูกศิษย์ของนายช้างเหรอเอองั้นก็มารับใช้เราอยู่ในวังกันแล้วกันนี่หมายความว่าโชคชะตามันนำมานะทุกวังนะพอมารับใช้ตื่นก่อนนอนทีหลังทำงานอย่างดีได้เข้ามารับใช้ในฝ่ายในก็มาอีกนะจากที่รับใช้ทั่วไปก็มาเป็นทหารหมาดเล็กมาเป็นดูหน้าห้องเลยล่ะพอมีความสนิทสนมกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่รับใช้มานี่ที่คาวุกุมารเนี่ยปฏิบัติตัวเองแบ
ไม่มีปัญหาเลยนะคือทำอย่างดีหมดทุกอย่างไม่ว่าจะหน้าที่ไม่ว่าจะคำพูดไม่ว่าจะการปฏิบัติงานทำได้อย่างดีหมดจนกระทั่งมีอยู่วาระหนึ่งที่มีโอกาสได้ต้องขับรถออกไปเพื่อที่จะล่าสัตว์แล้วไอ้เจ้ากวางหรือเนื้อสายที่ไปล่าเนี่ยมันเกิดวิ่งหนีไปทางหนึ่งที่กับวุกุมาก็ต้องรีบขับรถตามไปเกิดแยกจากกองทหารหลักคราวนี้เกิดแยกจากกองทหารหลักแล้วประชาตามไปตามไปโอ้เกิดเหนื่อยมันทั้งวันแล้วเนี่ยเลยขอนอนพักที่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งคราวนี้ที่กับวุกุมาก็จัดให้จัดให้เสร็จแล้วด้วยความเหนื่อยอ่อนก็มานอนหนุนตักที่กับวุกุมารที่เขาวุกุมารตอนนั้นดวงมันมีความคิดในใจว่าพี่มาหนึ่งว่าโอกาสเรามาแล้วโอ้ยเรารอโอกาสนี้มาตั้งนานเพลงที่ร้องที่ดีดปินนี่นะมันสื่อถึงอารมณ์ที่ว่ามันจะอยากจะให้อภัยเขาแต่มันก็ให้ไม่ได้เพราะมันฆ่าพ่อเราอ่ะมันฝังลึกอยู่ข้างในลึกๆนี่นะมันเป็นอารมณ์แบบบอกไม่ถูกตั้งฟังแต่ตอนนี้มันมีโอกาสแล้วที่ว่าพระเจ้าพรหมทัตที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองเนี่ยยึดกองทหารยึดทรัพย์สมบัติต่างๆไปหมดเลยเนี่ยโอ้อยู่ต่อหน้าแล้วนอนหลับด้วยแม่ถ้าเราจะฆ่าพระเจ้าพรหมทัตนะแล้วก็อ้างว่าเกิดล้มเกิดอะไรไม่มีใครจะรู้ความจริงได้เลยจะชักดาบออกจากฝักจะแทงแล้วแต่ด้วยคำสั่งของพระเจ้าทีคีติสั่งไว้ก่อนตายท่านฟังคำนี้มันก้องขึ้นมาในหัวพ่อบอกไว้ว่าอย่าเห็นแก่ยาวเอายาวขึ้นก่อนอย่าเห็นแก่สั้นเอาสั้นตามมาเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรยาวคืออะไรท่านฟังคำนี้ที่ว่ามันเหมือนกับว่ามันขัดกันตั้งแต่ตอนที่เสด็จพ่อตายใหม่ๆขัดกันยังไงยาวสั้นอย่าเห็นทั้งสองอย่างต้องจะเอาสั้นหรือจะเอายาวกันแน่ยาวหมายถึงอย่าจองเวรให้ยืดเยื้อความผูกเวรอย่าให้อยู่นานเรียกกำจัดออกไปเสียถ้าเวรนั้นผูกอยู่นานชื่อว่าเห็นแก่ยาวคุณต้องอย่าเห็นแก่ยาวคืออย่าจองเวรให้ยืดเยื้อความคิดผูกเวรเนี่ยอย่าให้มันยืดออกยืดออกมันยิ่งมีกำลังอย่าเห็นแก่สั้นหมายความว่าอย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนะคือถ้าเพื่อนมิตรลูกน้องเจ้านายหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยเขาเกิดทำอะไรคือบางคนมันผิดพลาดได้นะผิดพลาดไม่ว่าจะได้จากตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามเคยเขาผิดพลาดปุ๊บเอาเราก็เฮ้ยทำงี้ไม่ถูกเนี่ยเลิกคบเลยถ้าอย่างนี้ชื่อว่าแตกราวจากมิตรชื่อว่าเห็นแก่สั้นก็หมายความว่าสองเมืองเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็เป็นพันธมิตรกันนะคือเพราะเมืองเล็กมันไปหือเมืองใหญ่ได้ไงใช่ปะล่ะมันก็ต้องพึ่งเมืองใหญ่ก็ต้องเป็นพันธมิตรกันเอ้าแต่สุดท้ายทำไมมันลบฉันอย่างเงี้ยแล้วก็ฆ่าล้างโคตรฉันด้วยโอ้ยเอ้านี่คือมิตรแตกราวจากกันอะถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็เหมือนเขาแล้วคือว่าเห็นแก่สั้นแต่ถ้าเวรเรายังผูกอยู่เนี่ยก็มีคำพูดว่าความแค้น10ปีชำระก็ไม่สายไอ้นี่เห็นแก่ยาวนี่ดิไม่ถูกที่เขาวุกุมาเนี่ยได้ยินเสียงของคุณพ่อนี่อยู่ในหัวเลยเพราะว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่จำได้ไม่ลืมตอนที่พ่อมันตายต่อหน้าแล้วตัวเองทำอะไรไม่ได้คำพูดนี้ขึ้นอยู่ในหัวตลอดอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรแต่เราจะผูกเวรเอาไว้ยาวๆชื่อว่าเห็นแก่ยาวถ้าเราจะทำมิตรภาพเพราะว่าที่เขาพูดกุมารตอนนั้นก็มีมิตรภาพกับพระเจ้าพรหมทัตแล้วนะมารับใช้อย่างเงี้ยมาคอยดูแลอย่างเงี้ยชื่อว่ามีมิตรภาพถ้าจะฆ่าเลยชื่อว่า
เห็นแก่สั้นด้วยไรเวรที่ผูกไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนก็ยังอยู่ชั่วเห็นแก่ยาวด้วยโอ้แล้วถ้าเราฆ่าพระเจ้าพรหมทัตไปแล้วเขามารู้ว่าภายหลังเราคือทีฆวุกุมารพวกคนที่รักพระเจ้าพรหมทัตก็จะมาฆ่าเราอีกพวกคนที่รักเราจะไปฆ่าเขาอีกเวรเนี่ยไม่มีทางสงบลงได้เลยเธอคิดข้อนี้ได้ท่านผู้ฟังจึงเก็บดาบเข้าฝักปึ๊บแต่เดี๋ยวความคิดนี้มันแวบขึ้นมาอีกนี่ฆ่าพ่อฉันนี่ฆ่าพ่อฉันจะเป็นเรื่องต้องเอาคืนถ้าคุณจะเอาคืนคุณก็เห็นแก่ยาวถ้าคุณจะตัดมิตรภาพที่ว่าสร้างสมกันมาในช่วงรอบหลายปีนี้ก็ชื่อว่าเห็นแก่ฉันแล้วก็ชื่อว่าเป็นการจองเวรหมายความมาก็ทำเขาก็ทำตอบไปเรื่อยๆพอคิดได้อย่างนี้ว่าเราก็จะไม่ทำตามคำที่พ่อบอกเก็บดาบเข้าฝากอีกทุกฝั่งเป็นอย่างเงี้ยสามรอบจนกระทั่งว่าพระเจ้าพรหมทัตนี่รู้สึกตัวตื่นขึ้นปึ้งเฮ้ยนี่อะไรกันเนี่ยคราวนี้โอ้ยโอกาสนี้ท่านหลุดไปนี่ไม่ได้เลยทีเดียวคิดเลยคว้าศีรษะจับที่มวยผมนี่เลยนี่ท่านจะหนีไปไหนนี่ฉันจะฆ่าท่านแล้วฉันนี่แหละเป็นลูกของพระเจ้าทีกีติชื่อทีฆาวุโอ้แย่แล้วเราตกอยู่ในมือศัตรูแล้วโอ้ยทำไงล่ะคราวนี้พระเจ้าพรหมทัตไม่มีที่พึ่งนะไม่มีที่พึ่งจังหวัดนั้นจะพึ่งใครทหารก็ไม่อยู่สมัยนั้นพระพุทธธรรมประสงค์ก็ไม่มีจะพึ่งใครคือถ้าเรามีพระพุทธธรรมประสงค์นะจังหวัดเรายังพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้นะหมายความว่าจังหวัดที่ว่าเราจะตายแล้วเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวเกิดน้ำท่วมเกิดภัยอย่างใดอย่างหนึ่งคนทำร้ายแล้วเราคิดว่าโอ้ฉันไม่รอดแน่แล้วเราพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรารอดได้รอดได้นี่ก็คือ worst case นะคือรอดไปสวรรค์นะมันคือรอดหรือถ้ายังไม่ worst case รอดนี่คืออาจจะบาดเจ็บอาจจะแบบไม่ตายหรือฟื้นขึ้นมาได้จากแบบสลบไปอะไรอย่างนี้ได้ไงก็รอดไม่แบบใดก็แบบหนึ่งแต่จุดนั้นพระเจ้าพรหมทัตไม่มีที่พึ่งแล้วก็ขอเอากับนี่แหละทีฆวุกุมารขอให้ท่านจงเป็นที่พึ่งให้ฉันเถิดขอท่านอย่าทำอันตรายฉันเลยขอที่พึ่งคือขอซึ่งหน้าเลยระวังที่พึ่งก็เอาคนที่จะทำร้ายเรานี่แหละเป็นที่พึ่งซะตรงนี้มันเป็นซอฟต์สปอตของทีฆวุกุมารทั้งหมดเพราะว่าพ่อสอนมาตลอดแล้วไงว่ายาว no no no no สั้น no no no no no จองเวร no no no, no. เอาละเราจะเป็นที่พึ่งให้เขาเพราะฉะนั้นจึงไม่เอาชีวิตละโอ้งั้นไม่เราไม่เอาชีวิตท่านคือเพราะว่าพระราชาในสมัยนั้นเนี่ยท่านฟังเขาก็เรียกว่าเป็นเจ้าชีวิตเนาะจะให้ชีวิตใครก็ได้จะเอาชีวิตใครก็ได้แต่ว่าคราวนี้มันคอนทราสต์กันมากเนี่ยคือยาวสั้นชีวิตตายเงี้ยนะเอ้าคนที่จะให้ชีวิตกลับมาต้องขอชีวิตพวกมันเลยสะท้อนเข้ามาในจิตของทีฆวุกุมารท่านฟังว่าโอ้จริงๆท่านเป็นผู้ให้ชีวิตเนี่ยเราต่างหากที่ว่าจะถูกเขาเอาชีวิตไม่ละเราขอชีวิตเขานั่นแหละไม่ใช่ว่าเขาจะมาขอชีวิตเราหมายถึงว่าเราให้ชีวิตแก่พระราชานี่แหละไม่ใช่ว่าพระราชาจะมาขอชีวิตแก่เราเราต้องขอชีวิตจากพระราชาพอสลับกันอย่างนี้ทุกฝั่งก็เลยทำไมต่างฝ่ายต่างให้ชีวิตแก่กันและกันหมายถึงที่ฆวุกุมารก็ให้ชีวิตแก่พระเจ้าพรหมทัตไม่ฆ่าพระเจ้าพรหมทัตตอนนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ไม่เอาชีวิตของทีฆวุกุมารด้วยการลงโทษใดๆสัญญากันละกันให้ชีวิตแก่กันละกันไม่ทำร้ายกันพอมาภายหลังกลับถึงราชสำนักแล้วอภัยโทษต่างๆให้กันเรียบร้อยแล้วบอกทั้งพวกอมาตย์อะไรให้ทราบด้วยรู้ถึงความที่พระเจ้าทีกีติให้โอวาทยาวคือยังไงคือการใหญ่จองเวรให้ยืดเยื้อสั้นคืออย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนักการไม่ผูกเวรคราวนี้ไม่ใช่ได้เฉพาะชีวิตเท่านั้นท่านผู้ฟังยังได้ลูกสาวของพระเจ้าพรหมทัตแต่งงานด้วย
ยังได้คืนเมืองโกศลคืนด้วยเพราะว่าพระเจ้าพรหมทัตก็ไม่มีลูกชายไงก็เลยให้ลูกสาวของตนเองแต่งงานกับทีฆวกุมารซะแล้วก็ให้เมืองโกศลเดิมนั่นแหละไปครองได้จากเรื่องที่สามเนี่ยทำให้เราเห็นท่านผู้ฟังว่าการไม่ผูกเวรการที่จะสามัคคีกันเนี่ยคือมันไม่จำเป็นต้องแบบพังวายป่วงกันไปข้างนึงแล้วจึงค่อยมาดีกันอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นคือถ้าเราคิดได้เร็วปรับตัวได้ทันแล้วความเสียหายมันไม่มากจึงฝากไว้ท่านฟังสามเรื่องเรื่องของนกกระเรียนกุณตินีชาดกเรื่องของภิกษุชาวกรุงโกสัมพีที่แตกกันด้วยทิฏฐิไม่เหมือนกันแต่พอปรับทิฏฐิลงกันได้ก็เข้ากันได้ใหม่อีกแต่ว่าความเสียหายมันก็เกิดขึ้นแล้วและเรื่องที่สามคือทีฆวกุมารที่ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้นและไม่ผูกเวรนั่นเองในช่วงของนิทานพรรณนาก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลาย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงสาธารณสุขเตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดยึดหลักหรือล้างหลังน้ำลดส่วนภาคใต้ยังเตรียมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะใน6จังหวัดพื้นที่อุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดยึดหลักหรือล้างหลังน้ำลดส่วนภาคใต้ยังเตรียมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะใน6จังหวัดพื้นที่อุทกภัย
7: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยได้เตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดตามแนวทางหรือล้างหลังน้ำลดทั้งการประเมินความปลอดภัยทำความสะอาดกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลการปรับปรุงแก้ไขระบบน้ำสะอาดพร้อมเตรียมสนับสนุนวัสดุเพื่อจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้แก่ชุดกำจัดเชื้อราและฆ่าเชื้อโรคในครัวเรือนชุดปรับปรุงสุขาภิบาลดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนคอรีนน้ำล้างพื้นคอรีนเม็ดฆ่าเชื้อโรคในน้ำ EMทั้งรูปแบบน้ำและผงเพื่อให้ประชาชนเข้าที่พักอาศัยและหน่วยบริการสามารถเปิดให้บริการได้อย่างปลอดภัยส่วนการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่สตูลและนราธิวาสช่วงนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ได้ให้หน่วยบริการในพื้นที่เตรียมความพร้อมระบบสำรองไฟฟ้าเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนการสื่อสารการจัดบริการสำคัญจัดระบบเฝ้าระวังคลังยาและเตรียมโรงพยาบาลสนามศูนย์พักพิงสำหรับกลุ่มเปราะบางระบบการแพทย์ฉุกเฉินการส่งต่อการอพยพโดยให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนให้สามารถยกระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินตามระดับสถานการณ์เพื่อให้ระบบบริการไม่สะดุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครช่างไฟช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ร่วมภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครย้ำมีค่าตอบแทน600 บาทต่อวัน
8: ก รมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครช่างฝีมือได้แก่ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ร่วมภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้ภารกิจซ่อมสร้างสุขโดยมีค่าจ้างวันละ600บาทระยะเวลาปฏิบัติงาน5วันณจุดเคหะร่มเกล้าและราชกระบังคุณสมบัติผู้สมัครมีอายุ18ปีขึ้นไปสำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงผู้สนใจสมัครได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์087-875-5546หรือทางอีเมล kimdsd@gmail.com นิตยาคุณสิมรายงาน
7: ช่วงวันหยุดยาวของจีนระหว่างวันที่1ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ37
9: นาวาอากาศเอกสกันต์อุดมผู้เชี่ยวชาญ10รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่าช่วงวันหยุดยาวของจีนหรือโกลเด้นวีคระหว่างวันที่1ถึง7ตุลาคม2569มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติโดยมีผู้โดยสารเฉลี่ย 24,317 คนต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.34 จากข้อมูลของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่พบว่าช่วงวันที่1ถึง7ตุลาคม2569มีผู้โดยสารสัญชาติจีนเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่จำนวน 12,209 คนหรือเฉลี่ยประมาณ 1,744 คนต่อวันเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ37เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรายวันของเดือนกันยายนซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงเป็นกลุ่มผู้โดยสารต่างชาติที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่เป็นอันดับ1ข้อมูลจาก trip.com groupพบว่าเชียงใหม่ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจีนโดยมียอดจองเที่ยวบินมายังเชียงใหม่เพิ่มขึ้นในช่วงโกลเด้นวีคเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
7: รู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันในวันศุกร์แล้วนะคะคุณผู้ฟังวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: และสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมนะคะพร้อมกับทีมงานของเราวันนี้ค่ะช่างเทคนิคของเรานะคะคุณสายชนนีสร้างคุณสุกเกษมกล้ารบนะคะแล้วก็ทีมนิวมีเดียด้วยนะคะใครติดตามรายการข่าวยามเช้านะคะสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะคะส่วนใครที่อยากเห็นหน้าเราสองคนแบบนี้ตั้งแต่เช้านะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะคะและที่เพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะก็เตรียมขึ้นไลน์แล้วนะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะเราก็จะมีประเด็นข่าวสารที่หลากหลายนะคะแล้วก็ยังมีในช่วงของตีข้องร้องข่าวซึ่งใครที่เป็นแฟนคลับคุณปูบุญมาสีหมาดเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะจะมาตีข้องร้องข่าวกับประเด็นที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราคุยกันในเรื่องของดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะวันที่9ตุลาคมมีประกาศออกมานะคะตั้งแต่5ที่ผ่านมาบอกว่าในวันที่9ถึง13ตุลาคมนั้นประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะลักษณะก็จะมีฝนฟ้าคะนองมีลมแรงมีลูกเห็บตก

0: ต่อเนื่องค่ะส่วนในวันที่อื่นๆนะคะเดี๋ยวรายการข่าวยามเช้าเราก็จะมาอัปเดตเป็นรายวันให้ฟังด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของฝนกันหน่อยนะคะช่วงนี้ยังต้องระมัดระวังเรื่องของฝนกันนะคะหลายๆภาคเนี่ยฝนลดลงแล้วนะคะไม่เป็นปัญหาแต่ว่าทางภาคใต้ยังคงมีฝนตกอยู่นะคะทางภาคเหนือภาคอีสานนะคะวันนี้มีฝนอยู่ประมาณ 10% นะคะก็เรียกได้ว่าไม่เยอะมากนะคะในขณะที่ทางภาคกลางภาคตะวันออกนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ 20% ค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 30% ค่ะส่วนในภาคใต้ค่ะที่ทางฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 40% และในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งถึง 60% นะคะใครอยู่ในเขตที่ฝนน่าจะตกก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะอย่าลืมพกร่มกันไปด้วยค่ะทั้งนี้นะคะทางอากาศเป็นแบบนี้นะคะก็มีคำเตือนมาจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะให้ทางภาคใต้นะคะสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเพราะฉะนั้นชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามในเพจข่าวยามเช้านะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วก็ร่วมจัดรายการกับเรานะคะในเช้านี้นะคะบรรยากาศดีๆเลยนะ
1: คะ
0: เห็นหลายจังหวัดเนี่ยส่งข่าวมาแล้วนะคะว่าโอ้โหฟ้าโปร่งนะฟ้าใสตั้งแต่เช้าเลยใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำท่านะคะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องของน้ำนะคะเคลียร์เรื่องของน้ำท่วมนะคะที่แฟลตคลองจันค่ะพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมนะคะเรื่องของการเยียวยาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นั่นเองค่ะก็มีความชัดเจนของการเยียวยาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือว่าฝนน้ำท่วมนะคะในช่วงปี2569นี้ค่ะซึ่งก็เป็นไปตามมติของครม.ค่ะเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 น้ำล้อมอีก 5,000 บาทนะคะคือต้องแยกกันถ้าใครอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมบ้านน้ำท่วมน้ำเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ย 9,000 แต่ถ้าน้ำล้อมออกไปใช้ชีวิตไม่ได้ออกไปทำงานไม่ได้ 5,000 แต่ก็มีเรื่องของระเบียบกฎเกณฑ์อีกนะคะต้องไปดูรายละเอียดปลีกย่อยด้วยเพื่อให้ชาวแฟลตคลองจันเนี่ยคลายความกังวล นะคะแล้วก็หลังจากที่มีการออกข่าวมามีการเผยแพร่ข่าวที่อาจจะสร้างความสับสนขึ้นมาค่ะท่านอธิบดีปภ.นะคะท่านก็บอกว่าในทุกพื้นที่ของทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมถ้าหากว่าเจ้าของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้อำนวยการเขตได้ไปสำรวจแล้วยืนยันว่าน้ำท่วมจริงแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์เนี่ยพี่น้องประชาชนนั้นสามารถลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้เลยค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ในช่วงเช้านะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้เข้าประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากต่างประเทศที่สิงคโปร์นะคะท่านก็ประชุมซูมเข้ามาค่ะมาอย่างที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นการย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเยียวยาประชาชนตามความเสียหายจริงอย่างเต็มที่ค่ะซึ่งปภ.เองก็ได้ประสานมายังกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดต่างๆค่ะให้เร่งทยอยจัดส่งข้อมูลให้กับปภ.เพื่อที่จะได้นำส่งให้กับธนาคารออมสินแล้วก็มีการตรวจสอบมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยผ่านบัญชีพร้อมเพย์ให้เร็วที่สุดค่ะกรณีที่มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การเยียวยาทางด้านของท่านอธิบดีปภ.เองก็ได้อธิบายออกมาค่ะว่าหลักการภาพรวมของการพิจารณาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแฟลตคลองจันทร์ไม่เข้าหลักเกณฑ์การเยียวยานะก็เลยขอให้ประชาชนเนี่ยคลายความกังวลใจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยรับรู้แล้วก็เห็นสภาพความเดือดร้อนของชาวคลองจันทร์อยู่แล้วแล้วได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่แล้วสำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิหรือว่าข้อมูลการลงทะเบียนต่างๆเนี่ยสามารถสอบถามได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือจะเป็นสำนักงานเขตก็ได้ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในขั้นตอนตั้งแต่ขั้นต้นไปจนถึงปลายต้นตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยค่ะเพื่อให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปติดตามข่าวสารการจ่ายเงินเยียวยาซึ่งเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีจากช่องทางสื่อสารของทางรัฐ

0: จัดการค่ะเพื่อให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันนะคะทันเหตุการณ์ด้วยค่ะ
1: ค่ะในเรื่องของน้ำนะคะเราไปต่อกันที่เขื่อนเจ้าพระยาค่ะตอนนี้มีการทยอยลดระบายน้ำลงเหลือ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะในขณะที่น้ำท่วมบริเวณเขื่อนนะคะก็เริ่มลดลงแต่ว่าส่งกลิ่นเหม็นขณะที่ชาวท้ายเขื่อนตอนนี้ยังคงตั้งกัดสูงนะคะยกของหนีน้ำรับมือฝนตกซ้ำค่ะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้ทางผู้สื่อข่าวของเรามีการรายงานนะคะว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่ทางกรมชลประทานมีการทยอยปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมนะคะระบายอยู่ที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็ลดลงมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำค่ะถึงแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำยังคงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะโดยเฉพาะในตำบลโพนางดำออกนะคะที่อำเภอสัพยาซึ่งปัจจุบันนั้นยังคงมีพื้นที่ประสบภัยกว่า7ตำบลมีประชาชนเดือดร้อนกว่า 1,412 ครัวเรือนอีกทั้งน้ำที่ท่วมขังมาเป็นเวลานานตอนนี้เนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ส่งกลิ่นเน่าเหม็นค่ะทางนี้ค่ะทางเทศบาลตำบลโพนางดำออกก็ได้มีการเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งการจัดหาถังอุปโภคบริโภคห้องสุขาและกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้อพยพริมถนนสายคันคลองมหาราชพร้อมกับประสานขอสนับสนุนน้ำ EM มาราดปรับสภาพน้ำเสียค่ะรวมถึงเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเป็นจุดบริการรับลงทะเบียนยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจากปภ.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยนะคะในขณะที่อีกท่านนึงค่ะนายพิรมโถสุวรรณรองนายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออกท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ระดับน้ำท่วมนั้นลดลงไปประมาณ40เซนติเมตรนะคะก็คือเมื่อวานลดลงไป40เซนติเมตรโดยทางเทศบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงตามลำดับอย่างไรก็ตามนะคะทางชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ไว้วางใจไม่ได้นิ่งวางใจนะคะก็ยังมีการเตรียมรับมืออย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากบทเรียนจากปีที่ผ่านมานั้นมักจะประสบกับภัยน้ำท่วมซ้ำซ้อน 2-3 รอบค่ะก็ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ยอมนำสิ่งของลงจากที่สูงแล้วก็ยังคงเฝ้าระวังติดตามประกาศเตือนภัยเรื่องฝนที่จะตกหนักจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ค่ะเรื่องของมาตรการฟื้นฟูนะคะหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยหลายพื้นที่ก็เริ่มกลับเข้ามาฟื้นฟูดูแลแล้วก็เยียวยาตามขั้นตอนต่อไปนะคะทางด้านของกรมการค้าภายในเองนะคะก็ผนึกกำลังกับเอกชนค่ะมาดูในเรื่องของการช่วยเหลือค่ะโดยเฉพาะการตรึงราคาวัสดุเรื่องของการซ่อมแซมบ้านหรือว่าแม้แต่รถนะคะที่ซ่อมแซมรถด้วยหรือแม้แต่อุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะไปช่วยเหลือภาคการเกษตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีการจัดโปรโมชั่นค่ะอย่างเช่นการบริการช่างในราคาพิเศษช่วยให้ประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำลดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทางด้านของนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะก็ได้มีการประชุมหารือกันกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือแล้วก็ไปบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของจะต้องฟื้นฟูหลังน้ำลดแล้วค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการไว้ก่อนค่ะมีการบริหารจัดการสต็อกสินค้ารวมไปถึงอะไหล่ให้เพียงพอด้วยค่ะพร้อมที่จะกระจายลงพื้นที่ไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะตามความต้องการอย่างเร่งด่วนค่ะสำหรับการหารือครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะคะจากผู้ประกอบการทั้งหลายเลยนะคะมี3หมวดหลักๆเลยนะคะก็คือหมวดแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากโฮมโปรดูโฮมไทยวัสดุเมกาโฮมโกลบอลเฮาส์มิสเตอร์ DIY นะคะก็ตรึงราคาไว้นะคะที่จะช่วยเหลือสำหรับใครที่จะซ่อมแซมบ้านนะคะส่วนในหมวดของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็น CP Extra แล้วก็ Power By Power Mall Central แล้วก็ Big 4ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนอื่นๆอีกนะคะที่อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วก็หมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์ค่ะไม่ว่าจะเป็น Fit Auto B Quick นะคะ Auto Back Toyota Ford Isuzu ด้วยค่ะ แล้วก็ในส่วนของเครือข่ายทางด้านของโมบายเองก็เช่นกันนะคะก็ยังมีการช่วยเหลือด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะกรมเองก็ยังได้ขอให้ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นพิเศษขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดวัสดุซ่อมแซมบ้านบริการตรวจเช็คซ่อมแซมนะคะฟรีมีราคาพิเศษก็มีหรือแคมเปญเก่าแลกแคมเปญใหม่ของเก่าแลกของใหม่แบบนี้นะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่ามาแลกของใหม่หรือแม้แต่โปรแกรมผ่อนชำระพร้อมกับจัดเตรียมจุดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus นะคะเป็นร้านธงฟ้าลดราคาค่าครองชีพในระดับท้องถิ่นก็มีหรือว่าระดับภูมิภาคส่วนกลางมีหมดเลยค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้อย่างทั่วถึงค่ะสำหรับใครที่ต้องการจะไปตรวจสอบราคานะคะหรือว่าเงื่อนไขก่อนซื้อราคาซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้นะคะที่กรมการค้าภายในค่ะสายด่วน1569ค่ะโทรได้ฟรีเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งทุกอย่างนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีถ้าเกิดว่าใครไปเจอว่ามีการโกงราคาขึ้นมานะราคาไม่เป็นธรรมนะคะหรือว่าราคาขึ้นกว่าปกติแบบนี้ไม่เป็นธรรมเนี่ยแจ้งกรมการค้าภายในได้นะคะ1569ก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีเลยค่ะ
1: ไปที่เรื่องต่อไปนะคะสัปดาห์หน้าแล้วนะคะที่เราจะมีการประชุม IMF นะคะเป็นการประชุมใหญ่ที่ทั้งประเทศไทยตอนนี้กำลังให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะทางรัฐบาลเองค่ะก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมแล้วนะคะพร้อมกับประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพปรับรูปแบบการทำงานพร้อมประกาศวันหยุดเป็นกรณีพิเศษและแนะนำประชาชนให้วางแผนการเดินทางรวมถึงการติดต่อราชการด้วยค่ะแล้วสำหรับเรื่องนี้นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ท่านเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือว่า World Bank IMF Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกุลท่านก็ให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้โดยมีการกำชับไปยังทุกหน่วยงานร่วมจัดการประชุมให้เป็นไปทันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะใช้โอกาสโชว์ศักยภาพต่อยอดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนค่ะในขณะที่ทางท่านรองโฆษกนะคะท่านก็กล่าวว่าเพื่อให้การจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางรัฐบาลกำหนดมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญระดับโลกและลดความตึงเครียดของสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงการประชุมนะคะก็คือคนไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะคะโดยมีการประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปรับรูปแบบในการทำงานดังนี้ค่ะวันที่12ตุลาคมวันจันทร์นะคะวันนี้เป็นวัน Work From Home นะคะส่วนวันที่13ตุลาคมวันนี้เป็นวันหยุดราชการอยู่แล้วนะคะและในส่วนของวันที่14ถึง15ตุลาคมค่ะก็แนะนำให้ work from home นะคะส่วนวันที่16ตุลาคมค่ะเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีการประชุมหลักนั่นเองนะคะก็ขอให้ประชาชนนั้นวางแผนการเดินทางค่ะรวมไปถึงให้ท่านเนี่ยวางแผนการติดต่อกับส่วนราชการไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะซึ่งทางภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจตรงนี้เนี่ยเป็นการขอความร่วมมือนะคะไม่ได้ให้เป็นวันหยุดโดยอัตโนมัติแต่ทางรัฐบาลจะขอความร่วมมือให้พิจารณาตามความเหมาะสมหรือว่าขึ้นอยู่กับประกาศของแต่ละบริษัทส่วนสถาบันการเงินแล้วก็ธนาคารในกรุงเทพให้หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษในวันที่16นะคะสำหรับโรงพยาบาลสถานีตำรวจแล้วก็หน่วยบริการจำเป็นยังต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามเวรและตามภารกิจค่ะทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุม IMF ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569แต่จะยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่นะคะโดยจะเลื่อนประชุมไปเป็นวันพุธที่14ตุลาคมแทนค่ะปกติเขาประชุมกันวันอังคานะคะก็เลื่อนไป1วันค่ะโดยทางท่านโฆษกยังกล่าวด้วยนะคะว่าการประชุมดังกล่าวก็คือการประชุม IMF นี้นะคะนอกจากจะเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกแล้วก็ยังเป็นโอกาสของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและความพร้อมในทุกมิติสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในสายตาของประชาคมโลกตลอดจนต่อยอดโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและประโยชน์ต่อ ประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมค่ะงานนี้มีการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังในช่วงตีของร้องข่าวกับคุณปูบุญมาศรีมาศนะคะเดี๋ยวคุณปูจะมาบอกให้ฟังนะว่าเหรียญที่ระลึกจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ
0: เดี๋ยวไปติดตามกันได้นะคะสำหรับใครที่เป็นนักออมต้องไม่พลาดค่ะเพราะว่าเนี่ยนานๆมีทีนะคะสำหรับเหรียญออมนี้แล้วก็มีความสวยงามมากนะ
1: คะ
0: ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะมีแบบเหรียญ100บาทก็มีนะคะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกับคุณปูบุญมาศรีมาศกันค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องของสำนักงานประกันสังคมตอนนี้นะคะใครที่เป็นผู้ประกันตนนะคะเชิญชวนค่ะทั้งนายจ้างผู้ประกันตนเองก็ตามนะคะไปตรวจสอบรายชื่อของท่านหน่อยค่ะแล้วก็สถานที่เลือกตั้งหลังจากที่กกต.เนี่ยมีการประกาศเปลี่ยนสถานที่32แห่งนะคะในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม11ตุลาคมนี้นะคะซึ่งก็ตรงกับวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะจากเดิมเนี่ยเลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์นะคะเนื่องจากน้ำท่วมแนะนำว่าอย่าลืมหลักฐานแสดงตัวตนด้วยนะใครที่จะเลือกนะคะไปดูรายชื่อของตัวเองให้ดีนะคะหรืออาจจะเข้าไปตรวจสอบรายชื่อในการเลือกตั้งได้นะคะที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะ www.sso.go.thนะคะหรือว่าจะไปดูในระบบของ e-service ก็ได้นะคะในส่วนของนายจ้างแล้วก็ e-service ของผู้ประกันตนค่ะแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันนะคะเข้าไปเช็คในแอปพลิเคชันก็ได้ SSO Plus ค่ะ LINE ช่องทาง LINE @SSO ไทยค่ะหรือสอบถามไปที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขานะคะทั่วประเทศสามารถตรวจสอบได้ค่ะในวันที่11ตุลาคมนี้นะคะเราก็จะไปพร้อมใจกันนะคะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นค่ะแต่ว่าต้องเตรียมหลักฐานตัวเองไปให้พร้อมด้วยนะคะ6นาฬิกา27นาทีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะพักสักครู่นะคะแล้วก็ติดตามตีของร้องข่าวจากคุณปูบุญมาศรีมาศแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีครับ พ่อแม่พี่น้องครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดด้วยกันไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแล้วในโอกาสนี้องคมนตรีได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัยทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แล้วจากนั้นองคมนตรีก็ได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้แทนและนายอำเภอเพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีแล้วก็ได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน5ชุดมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแล้วการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้นั้นนำมาซึ่งความปลาปลื้มปีติและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ไปได้นั่นเองครับพี่น้องไปตามกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีได้พบกับผู้นำสิงคโปร์เพื่อสานสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกแหละครับภายหลังเดินทางถึงสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีก็เข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับณโรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศกันด้วยและจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดพบหารือกับผู้บริหาร Forbes Media ก่อนเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวกับนายสตีฟ Forbesเพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกับประเด็นในการประชุม Forbes Global CEO Conference 2026โดยนายกรัฐมนตรีก็ร่วมเสวนากับสตีฟ Forbes บนเวที Forbes Global CEO Conference 2026ชูศักยภาพไทยพร้อมเชื่อมโลกดึงลงทุนสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวโดยมีนายสตีฟ Forbes ประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหาร Forbes Media เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในการประชุม Forbes Global CEO Conference 2026ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางของประเทศไทยทั้งการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างประเทศการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกและการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศกันด้วยโดยประเทศไทยก็พร้อมปรับตัวและดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานสะอาดเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาว ในด้านบทบาทของประเทศไทยบนเวทีระหว่างประเทศนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยก็ย้ำความสำคัญของอาเซียนและความพร้อมของประเทศไทยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคและเชื่อมโยงความร่วมมือกับนานาประเทศตลอดจนการเป็นเจ้าภาพ IMF WBG Annual Meetings 2026และเป้าหมายระยะยาวในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ครับและนอกจากนี้ยังนำเสนอจุดแข็งและโอกาสของประเทศไทยในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตและมีความพร้อมสนับสนุนการลงทุนจากทั่วโลกในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมโยงไทยเข้ากับเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนักวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยเปิดเผยแล้วครับว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงเริ่มจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าจากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบแล้วครับว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.และจังหวัดต่างๆไปบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นของนายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึงครับแล้วสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าอาจเกิดน้ำท่วมสูงก็ให้เร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที่ทันทีส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำบางปะกงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรานั้นก็ได้สั่งการให้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายลงสู่ทะเลกันต่อไปขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้ก็กำชับให้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุขั้นสูงสุดโดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะจัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันในเวลา 8:30 นาทีเพื่อให้ทางรัฐบาลเหล่าทัพและตำรวจสนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับจากประเด็นที่มีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในประเทศไทยนั้นทางกรมธนารักษ์ได้มีการเปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกระสาบที่ระลึกการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เริ่มต้นที่100บาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือIMF World Bank Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งปรากฏเป็นลวดลายด้านหน้าเหรียญตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายด้านหลังเหรียญ ดยรูปแบบเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทก็แบ่งเป็น2ประเภทอันได้แก่ประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญและประเภทธรรมดาราคาจ่ายแลก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญครับประชาชนและนักสะสมก็สามารถติดต่อขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2569เป็นต้นไปผ่านช่องทางส่วนกลางณกองบริหารเงินตราปทุมธานีหน่วยจ่ายแลกถนนจักรพงษ์และถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศไทยตลอดจนทางช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.treasury.go.th และแอปพลิเคชัน TRD e-commerce สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมธนารักษ์ที่หมายเลข02-59-4999ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวการลงพื้นที่ติดตามผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ติดตามเพื่อหาแนวทางช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจังหวัดสมุทรปราการและหลังจากได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารก็พบแล้วครับว่าโรงงานทั้ง3แห่งได้แก่สำโรงบ้านโพและเกตเวย์ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่การผลิตได้รับผลกระทบครับทำให้ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่โรงงานได้ตามปกติส่งผลให้โรงงานทั้ง3แห่งนี้ต้องหยุดการผลิตตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาแล้วเบื้องต้นมีรถที่ไม่สามารถผลิตได้ประมาณ 30,000 คันด้วยกันโดยในระยะสั้นนั้นรัฐบาลจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเพื่อตรวจสอบผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบและหาแนวทางให้กลับมาผลิตและส่งชิ้นส่วนได้โดยเร็วส่วนในระยะกลางและระยะยาวนั้นจะนำข้อเสนอของภาคเอกชนไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักรนำมาหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าและพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่นำมาทดแทนของที่เสียหายรวมถึงปรับปรุงระบบเตือนภัยให้รวดเร็วและเข้าใจง่ายโดยการติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมนี้จะไม่จำกัดเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้นแต่จะครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นสถานการณ์ตลอดห่วงโซ่การผลิตและครับตั้งแต่โรงงานการขนส่งคลังสินค้าการกระจายสินค้าไปจนถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศซึ่งก็จะช่วยให้ภาครัฐเห็นจุดที่เป็นปัญหาและเข้าไปแก้ไขได้ตรงจุดมากขึ้นครับพี่น้องและไปติดตามกันที่ประเด็นเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยโดยทางรัฐบาลเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรก 8,219 ครัวเรือนวงเงินกว่า68ล้านบาทพร้อมเร่งกระบวนการให้ประชาชนได้รับเงินเร็วขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์โดยแบ่งออกเป็น3ส่วนอันได้แก่ส่วนที่1เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2568โดยในส่วนของจังหวัดนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการส่วนกรุงเทพมหานครนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับในส่วนที่2คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีปัจจุบันก็มีพื้นที่ที่อยู่ในหลักเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือรวม 66จังหวัดด้วยกันโดยเป็นการช่วยเหลือในอัตรา 9,000 บาทและ 5,000 บาทตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งทางปภ.ได้รับข้อมูลจากจังหวัดและดำเนินการตรวจสอบก่อนส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วจำนวน 8,219 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วจังหวัดตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนคิดเป็นวงเงินรวม 68,300,000 บาทโดยธนาคารออมสินจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยครับประชาชนก็สามารถแจ้งความเสียหายหรือผลกระทบจากภัยพิบัติได้2ช่องทางอันได้แก่ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและการยื่นคำร้องด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครครับและสำหรับในส่วนที่3นั้นคือโครงการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้แก่ประชาชนซึ่งเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570ครอบคลุมการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยชีวิตและร่างกายด้วยสำหรับผู้ประสบภัยที่อยู่ในกลุ่มการจ่ายเงินเยียวยาล็อตแรกก็ขอให้ตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลซึ่งธนาคารออมสินก็จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีภายในวันที่8ตุลาคม2569ครับพี่น้องและสำหรับในส่วนของกรมการค้าภายในเขาก็ได้ผนึกกับเอกชนตรึงราคาวัสดุซ่อมบ้านซ่อมรถจัดโปรโมชั่นบริการช่างราคาพิเศษช่วยประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องครับนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกสินค้าและอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมกระจายลงพื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนครับสำหรับการหารือในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการทั้ง3หมวดหลักๆอันได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์และนอกจากนี้ทางกรมการค้าภายในยังได้ขอให้ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นพิเศษไม่ว่าจะเป็นส่วนลดวัสดุซ่อมแซมบ้านบริการตรวจเช็คซ่อมฟรีหรือราคาพิเศษแคมเปญเก่าแลกใหม่และโปรแกรมผ่อนชำระพร้อมทั้งเตรียมจัดจุดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคครับเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงนั่นเองแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ประชาชนตรวจสอบราคาและเงื่อนไขก่อนซื้อหรือใช้บริการนะครับหากพบการฉวยโอกาสเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันนี้สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทันทีทันใดนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441 call free 24ชั่วโมง

0: 6:49 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงท้ายรายการค่ะข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังอยู่กับเรา2คนนะคะแล้วก็ทีมงานด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางเพจข่าวยามเช้านะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้ข่าวสารมากมายเลยนะคะเมื่อสักครู่ใครที่ติดตามคุณปูบุญมาสีมาก็ได้รับฟังไปแล้วนะคะเสียงเพราะๆเสียงดังๆนะเปิดหอกระจายข่าวหมู่บ้านคุณธงชัยสั่งปล้องค่ะบอกว่าชัดเจนดีครับตีคล้องร้องข่าวขอบคุณมากค่ะคุณสุนทรเหมือนกันนะคะบอกว่าตีของร้องข่าวครับขอบคุณค่ะคุณโกศลแฟนตัวยงเลยค่ะบอกว่ากำลังติดตามรายการอยู่ที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยฟ้าโปร่งเลยนะแดดจัดแต่เช้าเลยค่ะดีแล้วค่ะคุณธงชัยสัมภาษณ์คุณนิคมสวัสดีนะคะคุณป้าวันดีค่ะคุณคมสันนะคะแล้วก็ยังมีคุณประคองคุณน้ำผึ้งคุณวันดีบอกว่าสวัสดีคุณปูด้วยนะคะอยุธยาเช้านี้ไม่มีฝนแล้วนะคะแม่น้ำทุกสายเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วใช่ไหมคะคุณสุพิษค่ะบอกว่าบ้านโคกจานตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยศรีสะเกษมื้อนี้เช้านี้นะคะมื้อนี้เนี่ยแจ่มใสท้องฟ้าแจ่มใสค่ะอุณหภูมิ24องศาแม่ชัดเจนเลยนะคะ
1: ค่ะคุณพงษ์ชยานะคะบอกว่านครปฐมอากาศดีครับเข้าฟังพร้อมกับทีมงานทุกท่านทุกวันเลยนะคะคุณประเทืองคุณสุรัชชาคุณประคองนะคะก็สวัสดีทีมงานกันมาแต่เช้าแบบนี้นะคะ
0: คุณสุวรรณนะคะบอกว่าที่กบิลบุรีปราจีนบุรีนะคะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเหมือนกันค่ะใครที่เข้ามาคุณประกิตเช่นกันนะคะ9ตุลาคมวันไปรษณีย์โลกนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้นะคะเป็นวันสำหรับใครที่เริ่มกินเจนะคะวันนี้วันแรกสำหรับการล้างท้องเตรียมพร้อมเรื่องของสุขภาพที่จะรับประทานเจในวันพรุ่งนี้10ถึง18ตุลาคมกินเจนะคะทั้งหมดใครที่จะรับประทานเจก็เลือกซื้ออาหารที่ได้มาตรฐานนะคะถ้าปรุงเองได้ก็ได้นะคะหรือว่าอาหารที่มาปรุงเนี่ยผักต่างๆต้องไม่ฉุนด้วยก็เป็นไปตามหลักการของเจนะคะ
1: ค่ะไปที่ข่าวดีสำหรับพ่อแม่พ่อค้าแม่ค้านะคะก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะฟังทางนี้เลยค่ะทางธนาคารออมสินค่ะชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงนกกระซิบX นกกระซิบนะคะก็เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพค่ะวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทนะคะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะโดยวงเงินนี้นะคะไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือEffective Rate นะคะ 16.2% ต่อปีค่ะอันนี้เป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะแล้วก็มียอดชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะสามารถไปสมัครสินเชื่อตรงนี้ได้เลยนะคะโดยลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ค่ะและตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถสมัครกดสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันออมสินมหาเฮงได้เลยนะคะก็เป็นสินเชื่อชื่อสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะบอกกันอีกทีค่ะใครที่สนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่ GSB Contact Center 1115นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
0: ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่ขับรถมาทำงานเติมน้ำมันวันนี้นะคะมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันซึ่งเมื่อคืนเนี่ยเขามีการประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงกลางคืนเนาะใครที่โอ้โหรู้ทันก็ไปเติมน้ำมันมาแล้วนะคะเห็นบอกว่าปตท.บางจากประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดเลยนะคะ75สตางค์ยกเว้น B20 E20 E85 มีผลตั้งแต่ช่วง5ที่ผ่านมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครจะไปเติมตอนนี้ก็อยู่ในเรทใหม่แล้วไม่ใช่เรทเก่านะคะแต่ที่รู้เนี่ยผู้ประกาศข่าวของเราคุณพีเขาเติมมาแล้วนะเต็มถังแล้วใช่ไหมรู้ทันตลอดนะคนนี้ นะคะเอามาดูเรื่องของการ เตรียมความพร้อมนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการประชุม Princess Cup Thailand 2026นะคะเดินหน้าเตรียมงานทุกด้านเลยค่ะแล้วก็มีการชูสปอร์ตทัวริซึมนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค่ะทางด้านของนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้เข้าร่วมประชุมนะคะคณะกรรมการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess CupThailand 2026ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะในปีนี้ผ่านระบบออนไลน์แล้วก็มีหน่วยงานผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการแข่งขันนะคะสามารถที่จะต้องบอกว่าทางด้านของประธานในการประชุมเองเขาก็แสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมกับทัพนักกีฬาไทยด้วยที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะในศึกเอเชียนเกม2026ครั้งนี้นะคะซึ่งคว้ามาได้เนี่ย18เหรียญทองด้วยกันค่ะสูงเกินกว่าเป้าหมายที่คาดการไว้ก็สร้างความภาคภูมิใจนะคะให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความทุ่มเทนะคะทั้งแรงกายแรงใจอดหลับอดนอนแล้วก็ต้องมีความอดทนค่อนข้างมากค่ะสำหรับตัวนักกีฬาสมาคมกีฬาแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยนะคะท่านเองก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณมาด้วยค่ะสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า Princess Cup Thailand 2026นั้นถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนากีฬาขี่ม้าของประเทศไทยค่ะอันนี้ก็เป็นกลไกหลักที่จะเข้ามาส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาค่ะแล้วก็จะดึงดูดนักกีฬาผู้ติดตามหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวจากนานาชาติเนี่ยเข้าสู่ประเทศด้วยค่ะแล้วก็จะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยนะคะที่สำคัญเนี่ยรายได้นะคะกระจายไปสู่ส่วนภูมิภาคแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวระดับนานาชาติค่ะโดยที่ประชุมเนี่ยมีการรับทราบกำหนดการพิธีการการเปิดการแข่งขันแล้วนะคะเบื้องต้นเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่23พฤศจิกายนนี้แล้วก็สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินงานนั้นนะคะคณะอนุกรรมการทั้ง8ฝ่ายเนี่ยก็ได้มีการจัดการในด้านการแข่งขันพิธีเปิดพิธีปิดสถานที่หรือแม้แต่การรักษาความปลอดภัยมีการประชาสัมพันธ์นิทรรศการหรือแม้แต่การรักษาพยาบาลกิจกรรมร้านค้าต่างๆการบริหารการแข่งขันนะคะโดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายนั้นต้องประสานงานแล้วก็ทำงานอย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ปิดท้ายกันที่ร้อยเอ็ดกันหน่อยนะคะพาไปงานวิจิตรไทยแลนด์ค่ะงานนี้จัดตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคม2569นี้ณหอโหวต101อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะงานนี้ก็มีแสงสีเสียงให้ได้ดูกันรวมถึงการแสดงต่างๆนะคะจัดตั้งแต่เวลา17จริงๆคือจัดทั้งวันเลยนะคะส่วนใครอยากจะไปชมแสงสีเสียงนะคะเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง24นาฬิกาเลยค่ะ
0: ค่ะหอโหวตร้อยเอ็ดนะคะเอาละค่ะ6นาฬิกา58นาทีโดยประมาณนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นคู่ใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: สีส้มเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมพร้อมทีมงานสวททุกท่านนะคะก็ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระ